0: งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-1 เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการwelfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
3: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
2: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกส
3: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้งแอฟตามีทั้งพูตานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกชก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งออกให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
2: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลางโดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์ เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ. ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็น Grid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้น

0: านด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
1: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี
3: ้ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาคนเกือบแสนทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกๆส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วน
2: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน 20,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ขาร
5: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคชาโรเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น

0: ร้อมด้วยนายสตีฟวิตคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาวิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านด้านน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตบนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโกติวัว2ประตูต่อ1ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา 11:00 น.ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25 21 22 25 25 18และ25 20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
3: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายสราวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายน

0: ยนต์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันซีเกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 10:05 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 น. ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46

0: ยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกักกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห้วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

ข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้าอาทิตย์ค่ะ 7:30 นท่านสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทุกรายการเลยนะคะทาง www.curadio.jula.ac.th ดิฉันตรีทิพย์กมลศิริเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะก็ดีใจมากที่รายการดนตรีทิพย์ได้ต้อนรับเยาวชนดนตรีที่มีฝีมือชั้นเลิศนะคะอันนี้ต้องใช้คำว่าชั้นเลิศเลย2คนนะคะคนหนึ่งเป็นนักเปียโนแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นนักไวโอลินนะคะรายการดนตรีทิพย์เช้าวันนี้นะคะขอต้อนรับน้องปัญญากรเลิศนิมิตพันธ์นักเปียโนสวัสดีค่ะปัญญากร
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะต้านะคะธนทัศน์ศรีอรัญญากุลยินดีต้อนรับทั้งคู่เลยนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงเริ่มที่ปัญญากรก่อนนะคะ
2: ครับสวัสดีครับปัญญากรเลิศนิมิตพันธ์นะครับปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่โรงเรียนเทียนจินจูเลียสคูลครับสาขา collaborative piano ครับ
3: ครับผมต้านะครับธนทัศน์ศรีอรัญญากุลนะครับเอกไวโอลินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาโทที่จูเลียสคูลที่เทียนจินนะครับเอกออร์เคสตราเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับ
0: เยี่ยมเลยยินดีต้อนรับทั้งคู่เลยนะคะค่ะ
2: ก่อนหนึ่งก็คือขอขอบคุณอาจารย์มากครับ
3: ที่คุณนะครับที่เชิญ
0: โอ้ยินดีค่ะ
2: แฟนคลับเรียกว่ารายการนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับพอดีว่าคุณแม่เนี่ยเปิดให้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ
0: โอ้ค่ะ
2: นอกจากนี้ยังเป็นแฟนคลับรายการอาจารย์สีส้มด้วยนะครับ
0: โอ้ค่ะ
2: ก็เรียกได้ว่าคลุกคลีกับรั้วจุฬามาตั้งแต่เด็ก อยู่โรงเรียนสาธิตจุฬาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อที่เตรียมอุดมศึกษาก็มีความผูกพันเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ดีใจด้วยแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ทราบว่าปัญญากรได้ติดตามรายการนะคะแล้วก็มีความรู้ทางดนตรีแล้วก็ได้ในที่สุดก็วันนี้ก็มาเป็นแขกรับเชิญของรายการด้วยเพราะรายการก็16ปีแล้วนะคะต้าล่ะคะต้าเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแรกเริ่มเป็นยังไงบ้างคะเรียนหนังสืออะไรที่ไหน
3: เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่8ขวบครับแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังตลอดมาจนเข้าเตรียมอุดมที่มหิดลครับเตรียมดุริยางคศิลป์นะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ย่งเสี่ยวโถระดับปริญญาตรีครับ
0: ก็ทั้งสองคนทราบว่าเป็นศิษย์ของย่งเสี่ยวโถที่สิงคโปร์นะคะเป็นวิทยาลัยดนตรีที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็หลังจากนั้นไปศึกษาปริญญาโทใช่ไหมคะตอนนี้ทั้งสองคนนะคะที่เทียนจินจูเลียร์เราได้ยินชื่อจูเลียร์กันนานแล้วแต่ว่าทราบว่าโรงเรียนนี้อยู่ที่นิวยอร์กที่ประเทศอเมริกา
2: ใช่ครับ
0: อยากให้ทั้งสองคนแนะนำว่าเอ๊ะแล้วเทียนจินกับจูเลียร์มันยังไงคะต้องอยู่ที่ประเทศจีนหรือเปล่าคะอย่างนี
2: ้ใช่ครับก็สำหรับโรงเรียนเทียนจินจูเลียร์สคูลนะครับเป็นสาขาแรกต่างประเทศของโรงเรียนจูเลียร์สคูลที่นิวยอร์กครับเนื่องด้วยโรงเรียนจูเลียร์สคูลเนี่ยก็ทุกคนรู้จักดีมีชื่อเสียงมานานเป็นร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคณาจารย์เนี่ยก็เล็งเห็นว่าอยากจะขยายสาขาไปยังโซนเอเชียหรือโซนอื่นๆในโลกที่มี potential ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางดนตรีคลาสสิกแห่งใหม่ครับประเทศจีนเนี่ยอยู่ในตัวเลือกนั้นด้วยแล้วก็เรียกได้ว่าเมืองเทียนจินเองเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครับตั้งอยู่ใกล้ปักกิ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นทำเลที่ดีเป็นศูนย์กลางเรียกได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็นักเรียนจากทั่วสารทิศในประเทศจีนก็สามารถเข้าถึงได้รวมถึงคนไทยอย่างพวกเราด้วยครับ
3: ก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดมาได้เป็นปีที่7นะครับถือว่าใหม่มากแล้วก็ตอนนี้ยังมีแค่เอกเป็นปริญญาโทครับกับ P College นะครับ
0: ค่ะคือยังไม่มีปริญญาตรีคือปริญญาตรีก็ต้องไปที่นิวยอร์ก
3: ใช่
0: นะคะแล้ว2คนก็เป็นนักเรียนปริญญาโทนะคะต้าเล่าให้ฟังนิดนึงถึงโรงเรียนตัวโรงเรียนเป็นยังไงบ้างfacility ที่เขามีให้นักเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ถ้าพูดตามตรงเลยก็ผมว่าที่เทียนจินถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหม่ที่สุดในโลกทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดได้7ปีเพราะฉะนั้นฟาซิลิตี้ทุกอย่างจะใหม่มากนะครับรวมถึงการออกแบบดีไซน์ก็จะเหมือนทางนิวยอร์กเลยครับเช่นตัวห้องซ้อมเองก็จะเป็นสไตล์เวทุกห้องเลยมี80ห้องใช่ไหม
2: 82
3: ห้องนะครับ
0: 82ห้อง
3: ที่เป็นสไตล์เว
0: เวลาซ้อมเปียโนมีความสุขมากขนาดไหนคะ
2: เรียกว่าโห

0: อยากจะมาซ้อมทุกวันเลยครับ
1: ซ้อมทุกวันโอ้ดีจังค่ะ
2: รวมถึงแม้ว่าที่นี่จะเปิดที่จีนนะครับแต่หลักสูตรที่โรงเรียนก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับไม่มีการใช้ภาษาจีนแน่นอนครับสำหรับที่นี
1: ่แล้วก็เพื่อนๆที่มาเรียนนี่มาจากไหนกันบ้าง
3: โอ้เรียกว่าหลากหลายชาติเลยครับมีทั้งอเมริกันลาตินอเมริกันนักเรียนโซนเอเชียครับ
1: มียุโรปไหมคะ
2: ยุโรปมีครับฮังการีก็มี
1: ค่ะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเอเชียเป็น
1: ชาวเอเชียมาจากไหนกันบ้างคะนอกจากมีไทยมีจีนแล้ว
3: มีไทยจีน
1: ญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร
2: ์เกาหลีมาเลเซีย
3: ที่เทียนจินจูเนียร์เนี่ยมีฮอลล์ไว้ใช้ในการแสดงเนี่ยสำหรับ4ฮอลล์ด้วยกันครับแล้วทุกฮอลล์เนี่ยถูกออกแบบด้วย sound engineer ที่ professional เพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยดีเลิศมากๆพวกเราก็โชคดีมากๆครับที่ได้ใช้ facility ที่ดีเลิศขนาดนี้ครับ
1: ค่ะไปยังไงมายังไงถึงได้ไปศึกษาต่อที่เทียนจินจูเลีย
3: เพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นหลักสูตรมีแค่หลักสูตรปริญญาตรีนะครับ
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนทุกคนก็จะพยายามหาลู่ทางการเรียนต่อ
1: ค่ะ
3: แล้วทางโรงเรียนเองเนี่ยก็จะมีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเครือข่ายโรงเรียน graduate school ที่อื่นในโลกครับทุกปีมีทีมจากโรงเรียนต่างๆมาแนะนำให้นักเรียนได้ฟังกันหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนเทียนจินจูเลียสคูลครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสเจอดีนของเทียนจินจูเลียสคูลครั้งแรก2ปีก่อนที่ผมจะเข้ามาครับได้มีการพูดคุยแล้วก็เห็นได้ว่ามันเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วก็สนใจอย่างยิ่งที่จะมาเรียนครับ
1: สอบเข้ายากไหมคะตาย
2: ากคร
1: ับ เล่าให้ฟังนิดนึงว่าการสอบเข้าเนี่ยต้องแข่งขันกันในระดับไหน
2: ครับการสอบเข้าก็เรียกได้ว่าถือว่าชาเลนจ์มากนะครับก็จะมีด้วยกัน4ที่ครับที่เขาเปิดอย่างปีล่าสุดก็จะมีที่ตัวนิวยอร์กเองก็รับสมัครหรือว่าเกาหลีสิงคโปร์ครับแล้วก็จริงๆที่ไทยก็มีครับ
1: ก็คือต้องเป็นออดิชั่นการสอบออดิชั่น
2: จะมี2รอบด้วยกันครับรอบแรกเป็นพีสกรีนครับเราก็จะส่งวิดีโอไปก่อนตาม requirement repertoire ที่เขาบอกนะครับแล้วก็ถ้าผ่านเราก็จะไปสอบปฏิบัติต่อที่ตัวมหาลัยได้ครับ
3: คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนเทียนจินจูเลียแตกต่างจากนิวยอร์กจูเลียสิ่งเดียวก็คือที่เทียนจินจูเลียเนี่ยหลักสูตรทุกอย่างจะเน้น collaboration หรือการทำงานร่วมกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรที่มีที่นี่จะมีแค่3อย่างก็คือ 1. instrumental and orchestral studies อันที่2 คือ instrumental and chamber studies อันที่3คือ collaborative piano ซึ่งผมเรียนอยู่ครับซึ่งสังเกตได้ว่าทั้ง3หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงานร่วมกันทั้งหมดและจะไม่มีหลักสูตรรายหลักสูตรเดียวที่เน้นการแสดงเดี่ยวเหมือนที่นิวยอร์กครับผม
1: งั้นนักดนตรีที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ก็จะต้องเรียนรู้กับการเล่นกับผู้อื่นการแสดงร่วมกันในหลายๆสตริงของต้าก็จะเป็น
2: ในออเคสตราคือปกติถ้าตามมหาลัยทั่วไปเราก็จะเน้นที่เพลงโซโล่ใช่ไหมครับแต่อย่างผมเอกออเคสตราเราก็จะเน้นที่เพลงเอ็กเซอร์ที่เอาไว้ออดิชั่นวงมืออาชีพโดยตรงเลยครับ
1: งั้นในอนาคตก็อยากจะเป็นนักดนตรีในออเคสตราที่มีชื่อเสียงในดังๆของโลกอยากจะสอบเข้าที่วงไหนคะ
2: ตอนนี้ก็ยังอยากทำงานที่จีนนะครับเช่นวงเฉินตูซิมโฟนีผมก็อยากเข้าครับหรือช่างไห่ซิมโฟนีผมก็ชอบเหมือนกัน
1: ค่ะโอ้แล้วปั้นล่ะคะปัญญากรล่ะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ collaborative piano ผมตั้งใจอยากจะกลับมาที่ไทยอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะลองไปเปิดประสบการณ์ดูที่อเมริกาหรือว่าเพราะทั้งชีวิตผมเนี่ยอยู่แต่ในโซนเอเชียมาตลอดครับยังไม่ได้มีโอกาสไปศึกษาในต่าง
1: แนวคิดทวีปอเมริกาหรือทางสำนักยุโรปแบบนั้นว่าเขามีแนวคิดยังไงนะคะเป็นเรียกว่าอะไร
3: ผลดีกับตัว
1: ใช่เป็นผลดีได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะคุยเรื่องการเรียนดนตรีแชมเบอร์ทั้งสองคนเล่นแชมเบอร์มีประสบการณ์การเล่นแชมเบอร์มากความสำคัญของการเล่นดนตรีแชมเบอร์เป็นยังไงบ้าง
3: สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการเล่นดนตรีแชมเบอร์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวครับการเล่นเปียโนเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะโฟกัสที่โน้ตถูกหรือเปล่าถ้าเป็นนักเปียโนก็เล่นแฮนด์โพซิชันถูกหรือเปล่าซาวดีหรือเปล่าเทคนิคแบบนี้ถูกต้องไหมการเรียนแชมเบอร์เนี่ยเราต้องมองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นครับจะต้องโฟกัสกับผู้อื่นจะต้องตั้งใจฟังผู้อื่นเรียกได้ว่าแทบจะมากกว่าตัวเองอีกครับ

0: มันเหมือนเป็น mindset คนละอย่างกันที่ว่าเรียนโซโล่เนี่ยทุกอย่างอยากจะต้องให้เป๊ะให้เนียบเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุกทางทุกสายตาในฮอลทุกหูในฮอลโฟกัสที่เราหมดแต่ในการเรียนแชมเบอร์เนี่ยผู้ชมเนี่ยเน้นภาพรวม
1: ค่ะเป็นทีม
0: ครับ
1: เป็น
0: ที
1: มเวิร์กนะคะ
0: เน้นการเบลนเสียงเข้ากัน
2: ถึงแม้ว่าเราจะเล่นหลายคนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำให้มันกลายเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากครับสมมติเราเล่นโซโล่เราอาจจะแบบมีความแบบฟรีมากกว่าเล่นหลายๆคนอย่างเช่นถ้าเราเล่นทริโอกันอย่างนี้ต้องมีความรู้ใจระดับหนึ่งนะครับใช่เพราะว่าในโน้ตที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้บอกทุกอย่างเราต้องอาศัยแบบประสบการณ์รวมถึงทั้ง personality ด้วยว่าเราเข้ากันหรือเปล่า
1: เข้ากันได้หรือเปล่าเพราะว่าทราบว่าวงดนตรีแชมเบอร์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกเนี่ยพอสมาชิกเสียชีวิตไปวงก็หยุดเล่นไปเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีใครที่มาแทนได้แบบนั้นนะคะค่ะสามคนอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งจะเป็นนักเฟรนช์ฮอร์นใช่ไหมคะเล่นกันมานานหรือยังเอ่ย
0: ความจริงแล้วต้องบอกก่อนว่าวันได้ไปเจอพี่ๆก่อนหน้านี้ที่สิงคโปร์ครับถึงจะเรียนด้วยกันมาแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นด้วยกันเพราะว่าแต่ละคนก็โฟกัสกับการเรียนโซโล่ของตัวเองเป็นหลักนะครับ
1: ค่ะ
0: พอได้มาที่เทียนจินเนื่องด้วยปาเนน collaborative piano เพราะฉะนั้นเนี่ยปาจะต้องเล่นดนตรีกับผู้อื่นตลอดเวลาทุกวัน24ชั่วโมงผู้เล่นทำไปถึงขนาดนั้นก็จะต้องหาผู้เล่นมาเล่นด้วยเสมอครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะชวนพี่ๆทั้งสองเล่
1: นด
0: ้
1: วยก
0: ัน ก็มีโอกาสได้เล่นเล่นกับพี่โมเมนต
1: ์ค่ะธนโชคอุดมพัฒน์เป็นนักเฟรนช์ฮอร์น
0: ครับผมก็มีโอกาสได้เล่นด้วยกันประมาณหลายรอบอยู่ครับแล้วก็ส่วนพี่ตานี้พวกเราก็เล่น
2: แชมเบอร์ที่เทียนจิน
1: ค่ะ
2: เล
1: ่
2: นมา
1: ก็พอที่จะรู้มือกันบ้างอยู่แล้วนะคะคุยให้ฟังถึงเพลงดีกว่านะคะเพลงแชมเบอร์นะคะดนตรีแชมเบอร์ที่ชูมานกับบรามส์นะที่กำลังจะแสดงกันเนี่ยเล่าให้ฟังอยากเล่าประเด็นไหนให้คุณผู้ฟัง
0: ได้ครับ
2: ผมเป็นคนคิดชื่อคอนเสิร์ตนี
1: ้ตอนแรกชื่อว่า Love Triangle
2: ครับคือมันเริ่มมาจากว่าคอมบิเนชันไวโอลินเปียโนฮอนเนี่ยมันค่อนข้างเพลงน้อยถ้าพูดตามตรงคราวนี้เราก็ต้องหาธีมที่ให้ผู้ฟังเขารู้สึกว่าอยากมาดูครับผมก็นึกได้ว่าอ๋อมันก็เราสามารถทำเป็นเรื่องของชูมานกับบรามส์ได้เช่นไวโอลินเราก็มีเพลงเด่นๆของคาร่าชูมานนะครับก็คือ Three Romances นะครับแล้วก็รวมถึงผมได้ชมโมเมนต์เล่นเพลงAdagio and Allegro ของโรเบิร์ตชูมานกันผมก็เลยคิดว่าเครื่องแรกอาจจะเป็นการโชว์เสียงของแต่ละเครื่องเช่นเครื่องสายเป็นยังไงเครื่องเป่าทองเหลืองเป็นยังไงเราค่อยมารวมด้วยกันในเครื่องหลังที่เป็นฮอนทริโอของบรามส์ครับนี่คือที่มาของโปรแกรมคอนเสิร์ตนี้ครับ
1: นั้นการแสดงในแต่ละครั้งนะคะในแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์มีแนวคิดของการรวบรวมรายการแสดงที่น่าสนใจนะคะปันอยากเล่าอะไรคะ
0: ในมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับคลาร่าชูมานนะครับ Three Romance หลายคนอาจจะคิดว่า Romance เนี่ยแปลว่าเพลงรักแต่ความจริงแล้ว Romance ในศตวรรษที่19เนี่ยมันคือบทเพลงที่มีความเชื่อมโยงกับบทกวีส่วนใหญ่เนี่ยจะมีบอกเล่าอารมณ์ที่เป็นส่วนตัวครับม
1: ี
0: ความอ่อนโยนมีเนื้อหาบางครั้งเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเรียกว่าใคร่ครวญหรือเปล่าครับภาษาไทย
1: คร่ำครวญ
0: ใคร่ครวญเหมือนรำพึงรำพันความรู้สึกของตัวเองครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาหลักใน Three Romance นี้ครับคลาร่าเนี่ยได้แต่งโรแมนซ์ทั้งหมด3ท่อนด้วยกันแต่ละท่อนเนี่ยก็มีอารมณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับพี่ตาครับอันไหนเป็นท่อนที่พี่ตาชอบที่สุด
2: ผมชอบท่อนสุดท้ายครับหรือ Romance Number 3นะครับ
1: ยังไงคะ
2: มันมีความอบอุ่นแบบว่ามัน describe ความเป็น romantic period ได้มากๆเลยครับ
1: เพราะในรายการแสดงนี้เราก็จะได้ฟังผลงานของทั้งโรเบิร์ตชูมานแล้วก็คลาร่าชูมานซึ่งเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นคู่รักนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในตำนานเลยนะคะค่ะ
0: แล้วก็คลาร่าชูมานเนี่ย ในปี1853ได้แต่ง Three Romance ขึ้นและยังเป็นปีสุดท้ายที่คาร่าจะใช้ชีวิตในฐานะนักประพันธ์เพลงครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยโรเบิร์ตชูมานจะมีปัญหาอย่างหนักแล้วก็ได้ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจิตเวชนะครับเพราะฉะนั้นคลาร่าก็จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัวต้องดูแลลูกที่เหลือโดยมีโยฮันเนสบรามส์คอย
1: ให้กำลังใจ
0: และช่วยสนับสนุนในเรื่องที่พอจะทำได้ครับ
1: คือแนวคิดของทั้งรายการแสดงนี้เนี่ยนะคะมีความหมายมากเพราะว่าทั้ง3คอมโพเซอร์เนี่ยมีช่วงชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกันตามที่เราทราบแล้วก็มีความผูกพันกันในมิติต่างๆนะคะต้าจะเล่าว่าอะไรนะคะ
2: ผมอยากเสริมนึงนะครับคือถ้าสังเกต3เพลงจะแต่งกันแบบคนละยุคเลยครับเช่นเพลงแรกเนี่ยครับจะเป็น4ปีก่อนที่บรามส์จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวชูมานครับครับส่วน Three Romance เนี่ยครับแต่งขึ้นในปีเดียวกันกับที่บรามส์อายุ20ปีเราได้มาเจอกับครอบครัวชูมานครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ส่วน Brahms Horn Trio เนี่ยครับได้แต่งหลังจาก Three Romance
0: ประมาณ10ปี
2: แล้วก็เป็นแต่งให้อุทิศให้กับคุณแม่ของบรามส์ที่เสียไปตอนนั้นครับ
1: ค่ะบรามส์เขียนทริโอไว้เยอะไหมคะในคอมบิเนชันต่าง
0: ๆก็จะมีเปียโนทริโอน
1: ะครับ
0: สามสามเบอร์ครับแล้วก็มีคลาริเนตทริโอโอปุส114นะครับแล้วก็ฮอร์นทริโอ
1: ค่ะ
0: หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นฮอร์นครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อของบรามส์ซึ่งเป็นนักดนตรีท่านเนี่ยมีความเก่งกาจในดนตรีหลายเครื่องนะครับทั้งดับเบิลเบสเพอร์คัสชันและเฟรนช์ฮอร์นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเด็กคุณพ่อของบรามส์เป็นคนที่สอนบรามส์ให้เล่นฮอร์นแล้วบรามส์เนี่ยก็เหมือนจดจำเสียงไว้จนกระทั่งยามโตครับเป็นเหมือนมีความรู้สึกผูกพันอย่างยิ่งกับเครื่องดนตรีนี้ครับแล้วก็เสียงของฮอร์นเนี่ยมีความนุ่มลึกซึ้งอย่างบอกไม่ถูกนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นมันสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงซึ่งมีความโศกเศร้ามีความเป็นเหมือนบทอาลัยคุณแม่ที่เพิ่งเสียไปครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นสาเหตุให้บรามส์เลือกฮอร์นมาเป็นเครื่องดนตรีหลัก
1: ในทริโอบทนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราได้รับทราบข้อมูลของเพลงเราจะรู้สึกซาบซึ้งนะเวลาที่เราฟังเพลงเราก็จะนึกถึงโอ้ตอนนี้บรามส์ทรงคงคิดถึงแม่แล้วก็นึกถึงว่าเครื่องดนตรีนี้พ่อเป็นคนเริ่มต้นให้เขาได้ยินเสียงจากนะคะโอ้ดีจังเลยกันแนวคิดนี่ดีมากเลยในการที่สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมานะคะค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้เนี่ยฮอร์นทริโอเนี่ยก็ยังมีความผูกพันกับคลาร่าชูมานซึ่งบรามส์เนี่ยก็มีใจแอบรักมาตลอดระยะเวลานานก็ในบันทึกของบรามส์เนี่ยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยได้ใช้ชีวิตในช่วงซัมเมอร์ด้วยกันในBlack Forest ซึ่งอยู่ทางใต้ของเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นภูมิภาคที่ป่าต้นไม้สูงใหญ่มีความร่มรื่นครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้บรามส์แต่งท่อนแรกของฮอร์นทริโอขึ้นมาครับซึ่งผู้ฟังเนี่ยก็จะได้ยินบรรยากาศที่ร่มเย็นแล้วก็เหมือนความรักที่ถูกเก็บไว้ข้างใต้ในเพลงท่อนหนึ่งนี้ครับ
1: เพราะว่าเพลงของบรามส์ก็มีความลึกซึ้ง
0: มีความ
1: แอบซ่อนบางอย่างซึ่งเราต้องศึกษาแล้วเราต้องค้นหานะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงยากนะคะความรู้สึกนี่ลึกซึ้งแล้วก็ไพเราะมากๆเลยนะคะต้าอยากจะเสริมอะไรไหมคะ
2: อยากจะเสริมท่อน3ของฮอร์นทริโอครับจะมีความเหมือนเป็นเพลงบทสวดครับอันนี้ก็คนเขาก็นิยามไว้ว่าเหมือนเขาแต่งบทสวดให้คุณแม่ของเขาเพื่อรำลึกถึงครับ
0: ก็เป็นหนึ่งในท่อนที่มีความโศกเศร้าที่สุดเท่าที่บามเคยแต่งขึ้นมานะครับ
2: แล้วก็เหมือนตอนแต่งครั้งแรกบามเขาจะแต่งให้ natural horn หรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเป็นยังไงคะ natural horn กับhorn ในปัจจุบัน
0: ครับผม natural horn เนี่ยจะถ้าสังเกต horn ในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นปุ่
1: ม
0: ที่นักฮอร์นเนี่ยจะต้อง
1: ค
0: อนโทรลเวลาเล่นนะครับแต่ natural horn เนี่ย จะเป็นแค่ท่อยาว

0: บไร้ปุ่มเหล่านั้นและผู้เป่าเนี่ยจะต้องคอนโทรลด้วยมือครับที่สอดเข้าไปเปิดปิดวาล
1: ์
0: วครับผม
1: ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็เสียงของ natural horn เนี่ยจะมีความพิเศษมากๆจะไม่ดังจนเกินไปแต่ว่าจะมีความสาของเครื่องดนตรีของความดิบของความเป็นธรรมชาติอยู่ครับซึ่งหาไม่ได้ในฮอนปัจจุบันครับบรามส์เนี่ยก็มีความหลงใหลกับเครื่องดนตรี natural horn มากๆโดยแม้กระทั่งฮอนสมัยใหม่เนี่ยมีการคิดค้นขึ้นน่าจะประมาณ20ปีก่อนเพลงนี้แต่งขึ้นครับแล้วก็แต่บรามส์ก็ยังคง
1: อยากเลือกใช้ natural horn
0: ซึ่งจะแตกต่างกับเพลงแรกในโปรแกรมของเราคือ Adagio and Allegro ซึ่งแต่งในปี1849โดยโรเบิร์ตชูมันนะครับชูมันเนี่ยมีความหลงไหลในเครื่องดนตรีฮอนสมัยใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นมาครับแล้วก็อยากจะได้เครื่องดนตรีชิ้นนี้มาใช้ในเพลงของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย Adagio and Allegro จะมีความvirtuosic แบบฮอนสมัยใหม่ผู้เล่นสามารถเล่นโน้ตได้หลากหลายมากขึ้นต่างจาก natural horn ที่ผู้เล่นสามารถเล่นโน้ตเพียงไม่กี่โน้ตได้ครับ
1: ค่ะแล้วFrench horn ที่น้องธนโชคจะใช้ก็เป็นฮอนในปัจจุบัน
2: ปัจจุบัน
1: นะคะคือเสียงของ French horn นี่ต้องบอกเลยว่าไพเราะอบอุ่นแล้วก็ยากมากในการที่จะผลิตเสียงนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ท้าทายมากโดยวิธีการเล่นนะคะค่ะก่อนหมดเวลาคุณผู้อยากให้ทั้งสองคนชวนคุณผู้ฟังไปฟังคอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งรายการนี้แล้วก็ฝีมือของเยาวชนทั้ง3คนนี้นะคะก็น่าสนับสนุนแล้วก็น่าติดตามมากๆเลย
0: ครับครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมดื่มด่ำกับเสียงดนตรี Chamber Music ของฮอนไวโอลินและเปียโนครับโดยรักสามเศร้าแห่งยุคโรแมนติกครับ
1: เมื่อไหร่คะต้า
2: วันที่27มิถุนายนเวลา4นาฬิกานะครับที่140 Wireless ครับผม
0: ค่ะและในโปรแกรมนะครับก็จะมีการพูดคุยแชร์ประสบการณ์ของพวกเราเกี่ยวกับโรงเรียนเทียนจินจูเลียสคูลนะครับแล้วก็ยังมีการบรรเลงโซโล่เปียโนจากแขกพิเศษนะครับน้องพร้อมณัฐวัฒน์พิพัฒน์สุขสันต์ครับ
1: ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะวันเสาร์บ่าย 16:00 น.นะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะคะที่ถงอาคารเคี่ยนงวนนะคะ140 Wireless ก็ขอเชิญรับฟังได้นะคะติดตามได้ตาม Facebook ของ
0: บรรยากร
1: แล้วก
2: ็ธนทัศน์
1: นะคะก็วันนี้รายการดนตรีทิพย์ดีใจมากที่ได้ต้อนรับทั้งคู่นะคะอยากจะปิดท้ายรายการสักนิดนึงในการเชิญชวนคุณผู้ฟังให้เข้าถึงดนตรีไม่ต้องกังวลว่าจะต้องฟังยากหรือว่าอะไรที่เข้าไม่ถึงนะ
0: ค
1: ะอยากจับจะให้คุยกับคุณฟังตรงนี้นิดนึงนะคะ
2: ก็ดนตรีคลาสสิกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการที่เราเล่นแชมเบอร์แล้วเรามีกันแค่3เครื่องดนตรีผมคิดว่าทุกคนจะเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าวงออร์เคสตราขนาดใหญ่นะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเปิดประสบการณ์ในการฟังคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับรวมถึงเราได้เลือกโปรแกรมที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจพอสมควรเลยครับผม
0: แล้วก็ดนตรีคลาสสิกนะครับอยากจะให้ทุกท่านคิดซะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวส่วนบุคคลอยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจไปฟังเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งถูกเก็บมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับ
1: ค่ะก็มีอิสระในจินตนาการนะคะในเรียกว่าเป็นเสียงดนตรีไม่มีขอบเขตนะคะสำหรับจินตนาการของคุณผู้ฟังแต่ละท่านนะคะวันนี้รายการดนตรีทิพย์นะคะขอขอบคุณนะคะน้องปันปัญญากรเลิศนิมิพันธ์แล้วก็น้องต้านะคะธนทัศน์ศรีอรัญญกุลขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามฟังรายการดนตรีทิพย์นะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเช้านาที 7:30 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิ
4: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนก็ชัดแล้วว่าควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดเพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้แม้จะเป็นเศษ1ส่วน4ก็พอหมายความว่าวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ต้องทำทั้งหมดและขอเติมว่าถ้าทำทั้งหมดก็จะทำไม่ได้ถ้าครอบครัวหนึ่งหรือแม้หมู่บ้านหนึ่งทำเศรษฐกิจพอเพียง 100% ก็จะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหินสมัยคนอยู่ในอุโมงค์หรือในถ้ำซึ่งไม่ต้องอาศัยหมู่อื่นเพราะว่าหมู่อื่นก็เป็นศัตรูทั้งนั้นตีกันไม่ใช่ร่วมมือกันจึงต้องทำเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละคนต้องหาที่อยู่ก็หาอุโมงค์หาถ้ำต้องหาอาหารคือไปเด็ดผลไม้หรือใบไม้ตามที่มีหรือไปใช้อาวุธที่ได้สร้างได้ประดิษฐ์เองไปล่าสัตว์กลุ่มที่อยู่ในอุโมงค์ในถ้ำนั้นก็มีเศรษฐกิจพอเพียง 100% ก็ปฏิบัติได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีแบบนี้นะคะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์มาอยู่กับพวกเราในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะกับอ้อมอารดาสุคนทสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานและแขกรับเชิญที่มาจากศาสนาต่างๆนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวธรรมะหลักธรรมแง่คิดหลักปฏิบัติต่างๆรวมไปถึงเกร็ดน่ารู้ในศาสนาต่างๆนะคะทุกเช้าอาทิตย์แบบนี้กับเราในศาสตร์สร้างสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับศาสตร์สร้างสุขเช้าวันอาทิตย์นี้จะชวนคุณผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวของการดูแลสุขภาวะทางจิตใจกันค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะพระมหาสุเทพสุทธิยาโนจากวัดสังเวชวิศยารามกรุงเทพมหานครท่านเป็นประธานกลุ่มอาสาคีลานธรรมและเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่ามจร.ด้วยนะคะนมัสการค่ะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรโยมอ้อมแล้วก็เจริญพรญาติโยมที่กำลังรับฟังทุกท่านเจริญพร
1: ค่ะพระอาจารย์คะเช้านี้ค่ะพระอาจารย์มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะทางจิตใจมาแบ่งปันกันกับญาติโยมที่รับฟังอยู่ในเช้าวันนี้นะคะต้องกราบขอความรู้จากพระอาจารย์ค่ะนะการดูแลสุขภาวะทางจิตใจสุขภาวะทางจิตใจนี่หมายถึงสุขภาพจิตอย่างนี้หรือเปล่าคะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรจริงๆแล้วเป็นสัตว์เดียวกันเนาะสุขภาวะกับสุขภาพเนี่ยเป็นสัตว์เดียวกันมีความหมายอย่างเดียวกันตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิตอะไรก็จะแบ่งเป็นก็แล้วแต่ที่เราจะจำแนกไปทางด้านทางกายหรือว่าทางจิตแต่ตอนนี้เราก็จะในระยะนี้เราก็จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องการดูแลสุขภาพหรือว่าสุข

0: าวะทางจิตใจจะเน้นไปในส่วนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มีคำว่าจริงๆคำว่าสุขภาวะหรือว่าสุขภาพเนี่ยคำว่าสุขมันก็แปลว่ามีความสุขมีความสบายมีความเพลิดเพลินอยู่แล้วเนาะสุขภาวะภาวะกับภาพก็เป็นศัพท์เดียวกันแต่ว่าแรงสำเนียงของภาษาอะไรลักษณะแต่ว่าอยากจะชวนดูว่าคำว่าสุขภาพถ้าพวกเราบุคคลทั่วไปถามว่าในวันหนึ่งเนี้ยอยากจะมีสุขภาวะหรือว่ามีสุขภาพทางจิตอย่างไรอยากจะให้ใจของเราเป็นยังไงอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นยังไงทุกคนก็คงจะตอบคล้ายๆกันเนาะอยากจะมีความสุขอยากจะรู้สึกดีอยากจะเพลิดเพลินอยากจะสนุกสนานอะไรมันหมายความสิ่งเหล่านี้หมายความว่าไม่อยากจะทุกข์มันตรงกันข้ามปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายปรารถนาความเพลิดเพลินหรือว่าปรารถนาความเข้มแข็งตอนนี้ในถ้าเป็นในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นองค์ธรรมะนิดนึงขออนุญาตนะมันเรียกว่ามาเรียนรู้เรื่องจิตภาวนานะครับก็คือการเจริญจิตเจริญก่อนตอนนี
1: ้
0: พอพูดถึงจิตภาวนาพอพูดถึงเรื่องสุขภาวะทางจิตเนี่ยหรืออยากจะชวนดูลักษณะจิตที่เป็น3ลักษณะอันนี้น่าสนใจเนาะลักษณะที่หนึ่งของจิตนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของคุณภาพของจิตลักษณะที่สองก็คือสมรรถภาพของจิตแล้วก็ลักษณะที่สามก็คือสุขภาพของจิตเนี่ยสามลักษณะนี้น่าสนใจมากเลยแหละอยากจะชวนดูไปทีละอย่างคำว่าคุณภาพของจิตเนี่ยตอนนี้เราลองนึกฟังไปด้วยแล้วก็นึกตามไปด้วยเนาะท่านผู้ฟังคำว่าคุณภาพของจิตคุณภาพของจิตคืออะไรคุณภาพของจิตก็คือภาวะที่จิตมีความอ่อนโยนประกอบไปด้วยความรักความเมตตาความกรุณาความปานีภาวะที่ใจเรามีความอ่อนโยนมีความนอบน้อมมีความเคารพประกอบไปด้วยเมตตาไปด้วยความรักเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคุณภาพของจิตเวลาที่ใจของเรามีจิตเมตตามีการเพื่ออาทรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอบอุ่นสบายสบายแล้วก็มันจะมีความนุ่มอยู่ในใจเพราะว่าใจก็จะเบาสบายอ่อนโยนแล้วก็เรียกว่าควรแก่การงานอันนี้เป็นลักษณะของคุณภาพในใจเราควรที่จะควรเป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวความสุขมันจะค่อยๆเกิดขึ้นอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าสมรรถภาพเลยแหละนะสมรรถภาพนี่น่าสนใจจิตควรมีสมรรถภาพนะหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เขียนไว้ในหนังสือพุทธธรรมนะครับเขาบอกว่าสมรรถภาพคืออะไรสมรรถภาพของใจคือภาวะที่ใจมีความเข้มแข็งภาวะของใจที่มีความอดทนมีความเพียรมีสติมีปัญญาแล้วก็มีพลังในการที่จะยับยั้งชั่งใจนะถ้าพูดเป็นสัมมานิดนึงก็คืออดทนก็คือขันติอะไรเงี้ยมีความเพียรมีความอุตสาหะมีปัญญาฉุกคิดอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าสมรรถภาพของใจมีลักษณะนี้นะโอ้จะคิดอะไรจะทำอะไรเนี่ยถึงแม้จะเจอความอุปสรรคจะเจอความยากลำบากใดๆอะไรที่เกิดขึ้นนะภาวะใจที่มีสมรรถภาพนะโยมมันสามารถทำให้แก้ไขแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทำให้ใจของเราไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนอันนี
1: ้
0: ภาวะใจแบบนี้น่าสนใจอันที่สามเนี่ยเรียกว่าสุขภาพนะสุขภาวะหรือว่าสุขภาพของใจเลยแหละอันนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วใจของเราเนี่ยพึงเป็นลักษณะเบาโล่งสบายมีความเขาเรียกว่ามีความปราโมทย์คือมีความเล็กๆหล่อเลี้ยงใจอยู่เสมอถ้าสุขเล็กมากขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าเป็นปีตินะมีเป็นความแช่มชื่นนะสุขก็คือความอิ่มใจภายในขึ้นมาเนี่ยอันนี้เนี่ยชีวิตของเราหรือว่าใจของเราก็จะมีภาวะที่มีความสุขคอยหล่อเลี้ยงได้ชวนกลับมาดู3คำ

0: เนี่ยหนึ่งคุณภาพของใจที่ประกอบไปด้วยความรักความเมตตาสมรรถภาพของใจที่ประกอบไปด้วยขันติมีความอดทนมีความเพียรแล้วมีปัญญาแล้วก็สุขภาพของใจก็คือมีความอุ่นใจมีความสุขใจมีความแช่มชื่นใจมีความโปร่งโล่งเบาใจหล่อเลี้ยงใจไปทีละขณะไปทีละขณะเนี่ย3องค์ประกอบเนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาใจของเราได้เป็นอย่างนี้นะโอ้โหลองคิดดูเราคงมีความสุขเนาะแล้วเราก็มีกำลังมีความสุขด้วยมีกำลังด้วยแล้วก็มีสามารถดำรงตนอยู่ได้แล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตให้เป็นไปได้อย่างดีเงี้ยเจริญพร
1: ค่ะคือจิตใจอย่างคุณภาพใจที่พระอาจารย์พูดถึงเมื่อครู่นี้ก็หมายถึงว่าจิตใจที่อ่อนโยนใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าพูดภาษาง่ายๆมีความเมตตากรุณาอ่อนโยนเอื้ออาทรต่อกันอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะพระอาจารย
0: ์อันนี้เป็นคุณภาพที่ดี
1: เป็นคุณภาพที่ดีก็จะตรงข้ามกับที่ว่าเราใจร้ายไม่มีเมตตาอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ตรงกันข้ามกันใช่
1: ในส่วนที่พระอาจารย์บอกว่าน่าสนใจนั่นก็คือสมรรถภาพของใจเราที่ว่ามีขันติมีปัญญาอันนี้ถ้าพูดภาษาง่ายๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความมีความยับยั้งชั่งใจมุมานะอย่างนี้ไหมคะพระอาจารย
0: ์
1: ม
0: ุ
1: ม
0: าน
1: ตั้งใจ
0: จะสามารถทนทานได
1: ้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำอะไรค่ะสามารถทนทานกับอุปสรรคได้อย่างเช่นมีเรื่องราวที่บีบคั้นกดดันเรื่องราวที่สร้างความเสียใจก็สามารถที่จะยอมรับไม่ฟูมฟายโวยวายอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์
0: การเล่นพราน
1: น่าจะเป็นแบบนี้รวมไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำสิ่งดีๆด้วยเช่นตั้งใจเรียนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสมรรถภาพทางใจเราหรือเปล่าคะพระอาจารย
0: ์ต้องอาศัยสมรรถภาพทางใจเป็นตัวขับเคลื่อนตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอะไรประมาณนี้จะเลย
1: เหมือนกับเวลาที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ยับยั้งชั่งใจว่าช่วงนี้มาปฏิบัติธรรมงดมื้อเย็นนะต้องยับยั้ง เวลาบางจะได้ยินเห็นว่าเวลามีรับช่วงทำกิจกรรมนะคะปฏิบัติธรรมกันนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกของญาติโยมนะคะของคารวะนะในส่วนของพระภิกษุหรือภิกษุณีเองเนี่ยอาจจะคุ้นชินแล้วแต่ญาติโยมนี่อาจจะไม่คุ้นชินอันนี้ก็ต้องอาศัยสมรรถภาพทางใจของเรานี่แหละในการที่จะยึดมั่นตั้งมั่นในศีลที่มากกว่าศีล5แล้วก็มีกฎระเบียบปฏิบัติแล้วก็สมรรถภาพทางใจในตอนนี้ในสังคมนี้น่าจะสำคัญมากที่พระอาจารย์บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์ในชีวิตประจำวันต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคซึมเศร้าหรือว่าอะไรต่างๆที่มาด้วยนะคะพระอาจารย์
0: คือทุกจริงๆแล้วเวลาทุกวันนี้เราสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเนาะมันจะมีสิ่งคอยมายั่วยวนใจเร้าใจของเราให้รู้สึกชอบพอเรารู้สึกชอบแล้วเราก็รู้สึกอยากเสพจะเป็นสื่อนะทางโซเชียลต่างๆหรือว่าสินค้าอะไรต่างๆที่มีความจำเป็นก็มีความจำเป็นน้อยลงแล้วก็มีความจำเป็นน้อยลงแล้วก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรประมาณนี้อันเนี้ยต้องใส่สมรรถภาพเลยนะบางทีเราเจอของบางอย่างมันไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับชีวิตเท่าไหร่แต่ว่ามันทำให้เราสนุกกับชีวิตมากกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งเราต้องใช้สมรรถภาพในการที่จะต้องยับยั้งชั่งใจที่จะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีหรือของที่มีอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยเราจะเสพดีหรือไม่เสพดีอะไรประมาณนี้ต้องใช้ถ้าเรามีสมรรถภาพทางใจไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเราก็อาจจะยอมอะไรเงี้ย

0: สนุกสนานเผลอเพลินไปอันนี้ตรงนี้อาตมาว่าสำคัญมากๆเลยนะสำหรับการใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยเจริญพร
1: ค่ะสาธุครับอาจารย์สำคัญมากจริงค่ะกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดๆค่ะส่วนมากจะเป็นอาหารค่ะหรือบุฟเฟ่ต์ต่างๆค่ะต้องฝึกสมรรถภาพทางใจ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วมันต้องยอมรับเลยนะก็เวลาที่เขานำเสนอสิ่งต่างๆเข้ามาทางรูปรสกลิ่นเสียงที่เราได้สัมผัสนี่แหละอย่างเงี้ยเราจะก็รู้สึกว่าโอ้โหมันดีจังเลยแหละอะไรเงี้ยมันก็ชวนให้เราสนใจอะไรประมาณนี้ช่วยเราสนใจแล้วก็อยากลองอยากรู้อะไรประมาณนี
1: ้ดันด้นเลยค่ะพระอาจารย์ดันด้นตามไปมีทั้งแบบว่าอดรนทนไม่ไหวต้องกดสั่ง
0: แล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้จะง่ายเนาะมันง่ายอำนวยความสะดวกเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยละขอให้เพียงแค่นิ้วสัมผัสก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลาที่สำคัญหมายความว่าใจของเราที่ได้ในขนาดนั้นใจของเราเป็นอย่างไรถ้าสมรรถภาพสมรรถนะหรือว่าสมรรถภาพทางใจของเรารู้สึกว่าไปด้วยความอยากรู้อยากลองอยากได้อะไรประมาณนี้หรือว่ามันก็จะเป็นลักษณะหนึ่งแต่ว่าบางของบางอย่างเนี้ยโยมซื้อมาแล้วยังเอาวางไว้ยังไม่ได้ใช้ก็มีอะไรเงี้ยตั้งนานแล้วประมาณนี้แต่ว่าในขณะนั้นรู้สึกว่าอยากมี
1: อาจารย์พูดเหมือนตาเห็นเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้เฉพาะในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคุณผู้ฟังนะอันเนี้ยที่เราท่านๆเนี่ยประสบพบเจอกันอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องแบ่งเพศกันแหละค่ะเป็นกันโดยทั่วหน้านะคะโดยเฉพาะถ้ากดเจอตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความกระวนกระวายใจอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะอันนี้คือในส่วนที่มาเป็นสิ่งยั่วยุซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ทีวีเท่านั้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์ที่ว่าอยู่ประชิดติดตัวเราเลยตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปบริการทั่วไปนะคะอาจารย์แต่ว่าก็ยังมีในส่วนที่เป็นในส่วนของอบายต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นสิ่งอื่นๆอีกที่มาเป็นสิ่งเร้ายั่วยุผ่านโซเชียลมีเดียหน้าจอมือถือเราอันนี้ยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกค่ะอาจารย์นะคะ
0: เจริญพรคือในมุมแบบนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราลืมตาขึ้นทุกอย่างมันจะอยู่ล้อมรอบตัวเราหมดเลยเพราะว่าถ้าทำมันมีแค่มือถืออย่างเดียวนะทุกอย่างจะอยู่ในนั้นแม้กระทั่งเราเห็นโพสต์บางอย่างที่คนอื่นโพสต์บางทีเราสมรรถนะทางใจของเราไม่เข้มแข็งพอเรารู้สึกว่าเห็นแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบหรือเราไม่อยากดูก็รีบปัดไปเลยเราก็รู้ว่ามีประโยชน์นะแต่เราปัดทิ้งเลยไม่สนใจอะไรเงี้ยหรือเราเห็นว่ามันก็มีความสำคัญต่อชีวิตแต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เรายังไม่อยากบริโภคหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัดไปหรือเราไปเจอสิ่งข่าวอีกข่าวนึงรู้สึกว่ามันก็ไม่มีประโยชน์กับชีวิตนะแต่รู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เข้าไปกดดูมันอย่างนี้อันนี้ก็บ่งบอกโอ้สมรรถนะทางคุณภาพของใจของเราที่จะอยู่กับสิ่งที่อยู่ในมือถือในหน้าจอในเรื่องข่าวสารเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็สำคัญกันเนาะสำคัญเหมือนกันนะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไปด้วยอำนาจใจของเราถ้าเราสมรรถนะทางใจของเราไม่พิจารณาพอไม่เข้มแข็งพอยับยั้งมีกำลังยับยั้งได้ไม่มากเราก็ใจของเราก็จะไหลพอไหลไปเราก็จะเพลินพอเพลินเสร็จเราก็ไปเพลินแต่ว่าเราไปเพลินในสิ่งที่เมื่อกี้โยมบอกว่ามันเป็นอบายนะอะไรประมาณน
1: ี้
0: ผลสุดท้ายเราก็คือผลที่เกิดขึ้นกับใจก็คือความเครียดความกังวลความทุกข์เรารู้สึกว่าเราได้ความสะใจแต่เราไม่ได้ความสุขใจอะไรประมาณนี้ความสุขสุขภาวะกับหายไปเราได้ความสะใจคือความเครียดหรือว่าการสนองใจของเราด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า

0: มากกว่าสัมผัสมันก็มันกลับกลายเป็นว่าสมรรถนะทางใจยับยั้งชั่งใจไม่ได้แล้วคุณภาพของใจในขณะนั้นมันก็หายไปด้วยนะความรักความเมตตาก็หายไปไปธรรมานี่สุขภาวะทางใจที่คนที่จะอ่อนโยนลงเบา
1: ค่ะ
0: นุ่มนวลมันก็หายไปด้วยนะในขณะนั้นนะ
1: ค่ะจริงค่ะมุ่งมั่นที่จะเอาให้ได้ค่ะจะไปให้ได้จะกินให้ได้จะสั่งให้ได้จะซื้อให้ได้หรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกก็จะเริ่มมีการแข่งเริ่มมีอะไรต่ออะไรซึ่งจริงๆฟุตบอลก็มีการเตะกันอยู่ทุกวันทั่วโลกอยู่แล้วนะคะก็จะมีความมุ่งมั่นแหละทีมนี้ต้องชนะในกรณีที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันก็มุ่งมั่นในแบบเชียร์ที่ตั้งอกตั้งใจแต่ว่าในกรณีที่มีการพนันเข้าไปเกี่ยวก็ยิ่งมีความทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกตรงนี้เองพระอาจารย์มีคำแนะนำหรือว่ามีวิธีการง่ายๆที่จะสร้างสมรรถนะทางจิตใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นได้อย่างไรบ้างคะ
0: อรัญพรตรงนี้น่าสนใจมากเลยแหละแล้วก็อยู่กับกระแสที่กำลังเป็นอยู่ต่อมาว่ากีฬาเป็นสิ่งที่ดีงามกีฬาสามารถทำให้ร่างกายเข้มแข็งแล้วกีฬาก็ทำสอนให้บุคคลเขาเรียกว่าอะไรนะมีเกิดความเพลิดเพลินเกิดความสนุกสนานได้แล้วก็กีฬาเนี่ยก็เป็นเหตุทำให้บุคคลพัฒนาสมรรถนะใจของตัวเองให้มากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรามองในมุมประโยชน์ของกีฬาเนาะกีฬาถ้าเกิดเราเห็นเขาเล่นกีฬาเราก็มันออกกำลังกายด้วยเราก็จะได้ประโยชน์เวลาที่เราเล่นกีฬาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ได้กลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้นด้วยกำลังใจอย่างนี้ทั้งมาก็ได้ประโยชน์กีฬามันทำให้เรารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแพ้ได้เราก็กลับมาเป็นบทเรียนแล้วก็มายับยั้งชั่งใจตัวเองให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้เราก็ได้ประโยชน์แล้วกีฬาทำให้เราเป็นสื่อสารที่เราได้เชื่อมจากตัวเราไปสู่บุคคลทั้งหลายที่อยู่รอบตัวต่อมาว่าเราก็ได้ประโยชน์จากกีฬามากมายเลยเนาะเพียงแค่ว่าเราจะดูกีฬาหรือว่าเสพกีฬาในมุมมองแบบไหนในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทั่วไปอาจจะอดหลับอดนอนหน่อยเพราะว่าอีกสิ่งโลกนึงดูแค่ดึงนะอันก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามเราก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องในวันหนึ่งก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะไปเติมตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยงานของเราไม่ควรเสียนะการใช้ชีวิตของเราในทางด้านหน้าที่การงานของเราควรให้เหมือนเดิมมากที่สุดหลังจากการที่เราได้สลับเวลาการปรับตารางชีวิตอะไรประมาณแล้วก็บุคคลเป็นที่รักของเราก็ควรที่จะได้รับการดูแลของเราเหมือนเดิมแม้กระทั่งเรื่องการเงินการทองที่อยู่ในกระเป๋าเราที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงครอบครัวก็ควรที่จะบริหารจัดการให้ไม่เดือดร้อนในยามใดที่เราเสพกีฬาแล้วเนี่ยอาตมาว่าถ้าเกิดเราไปเผลอเพลินแล้วก็ไปสนุกสนานเกินประโยชน์ของกีฬามันก็จะกลายเป็นโทษกันเพราะสิ่งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีอยู่สองเศษพอดีก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเศษมากก็จะกลายเป็นโทษแม้แต่ข้าวของที่เรารับประทานที่กินไปทุกวันกินพอดีก็จะเป็นประโยชน์ถ้ากินมากไปหรือกินผิดวิธีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโทษเช่นเดียวกันกีฬาเปรียบเสมือนยาวิเศษแต่ถ้าเกิดเราแต่เป็นยาพิเศษได้เนี่ยอยู่ที่เราจะมาตระหนักรู้และวางท่าทีต่อกีฬาได้อย่างเหมาะสมแล้วเราสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่วิเศษสุดในชีวิตจริงๆอาตมาเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเสพในภาวะที่เป็นผิดวิธีโดยที่เราไม่มีสมรรถนะทางใจเพียงพอที่จะยับยั้งให้ของวิเศษเป็นของวิเศษแต่ว่าเราก็ยอมแพ้หรือถึงยั่วยวนมาทำให้ของวิเศษกลายเป็นโทษอะไรเงี้ยเราก็จะได้รับโทษแม้กระทั่งตัวเองแม้กระทั่งปัจจัยเงินทองที่อยู่ในกระเป๋าอาจจะหมดไปสุขภาพก็เสียไปด้วย

0: สื่อโซเชียลต่างๆนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันสินค้าอุปโภคบริโภคนะสิ่งร้าวสิ่งยั่วยุต่างๆนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะที่มาทดสอบสมรรถภาพทางใจของเรานะคะพระอาจารย์ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวนะคะที่มาทดสอบสมรรถภาพทางใจของเราซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดไม่ฝึกไว้ก่อนนะคะการที่จะทำให้จิตใจเรามีสมรรถภาพที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงนะทนทานต่อสิ่งร้าวต่างๆนั้นก็อาจจะทำได้ไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกกันไว้นะคะฝึกตามแนวทางที่พระอาจารย์ได้พูดได้สอนได้แนะไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกตั้งแต่คุณภาพจิตใจให้มีเมตตากรุณานะคะคิดว่าแล้วก็คิดบวกคิดดีนะคะรวมไปถึงมาฝึกสมรรถภาพทางใจว่าต้องหัดยับยั้งชั่งใจในสิ่งต่างๆอันนี้สำคัญมากนะคะถ้าไม่ยับยั้งชั่งใจไม่ใช่แค่สุขภาพทางใจเท่านั้นนะคะสุขภาพร่างกายสุขภาพการเงินทุกอย่างก็จะไปกันหมดทีเนี้ยก็เลยจะมีทุกข์เข้ามาและแทนที่จะเป็นสุขนะคะก็จะกลายเป็นทุกข์แทนนะคะอันนี้ลองค่อยๆไปฝึกกันดูนะคุณผู้ฟังนะพูดไปก็สะเทือนใจตัวเองไปค่ะเพราะตัวเองก็ฝึกเหมือนกันนะคะกับการยับยั้งชั่งใจค่ะนะคะวันนี้ไปเริ่มต้นฝึกกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับเรื่องของสมรรถภาพทางใจนะคะที่พระอาจารย์นำมาฝากกันในการดูแลสุขภาวะทางจิตใจเช้าอาทิตย์นี้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระมหาสุเทพสุทธิยาโนนะคะจากวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครประธานกลุ่มอาสากีฬานธรรมและรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจร.ด้วยนะคะกับธรรมะที่นำมาฝากในเช้าวันนี้ค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะแล้วก็หมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ขอเจริญพร
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8 น.ถึง 8:30 น.

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วทำสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพครับพบกับเราเช่นเคยในรายการพูดจาสาชาตินะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM คลื่นความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์รายการพูดจาสาชาตินี้จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับกองบรรณาธิการประสานอินเทอร์เนียและก็สมาคมที่ติดเก่าคณะวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่จะเรียนเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับศิษย์เก่าทั้งหลายที่อยู่ในคณะวิศวะนี้นะครับออกรายการในช่วงประมาณปลายเดือนทุกต้นเดือนนะครับส่วนช่วงอื่นก็จะเป็นรายการของทางคณะที่จะดำเนินการต่อไปนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเราได้เรียนเชิญคุณวิชาญตั้งเกียรติศรีสินนะครับวศ2534นั่นหมายความว่าท่านเข้าปี2534นะครับได้เป็นประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาว DOW ดาวนะครับไม่ใช่ดาวขายกาแฟนะครับแต่เป็นดาวแบตโตเคมีนะครับบริษัทดาวประเทศไทยทั้งกันนะครับสวัสดีครับคุณวิชาญครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณวิชาญเนี่ยก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของกลุ่มดาวเคมีคอลทั้งหมดนะครับก่อนอื่นก็เรียนถามในคำถามแรกเลยนะครับว่าตัวการทำงานหรือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทดาวเคมีคอลเนี่ยนะฮะมันมีธุรกิจทางด้านไหนบ้างอย่างไรทั้งทั่วโลกเลยครับเข้าใจว่าจะเป็นบริษัทระดับโลกนี่แหละนะฮะแล้วก็ในประเทศไทยด้วย
1: ครับยินดีมากเลยครับอาจารย์ครับดาวเป็นบริษัทอเมริกันนะครับแล้วก็ก่อตั้งมากว่า125ปีแล้วนะครับส่วนดาวในประเทศไทยเนี่ยปีหน้าจะครบรอบ60ปีพอดี
0: โอ้ครับ
1: ซึ่งเราเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยนานมากแล้วนะครับแล้วก็
0: เตรียมการฉลองใหญ่สิ
1: ใช่ครับตอนนี้ แต่ว่าก็อยู่ในภาวะที่กำลังยากลำบากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของปิโตรเคมีอยู่เหมือนกันนะครับ
0: เราม
1: ีส่วนธุรกิจอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของดาวก็คือเราร่วมทุนกับบริษัท SCG Chemical นะครับส่วนนั้นเนี่ยเราร่วมทุนกันปีหน้าก็จะครบ40ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นธุรกิจโดยรวมๆที่ทางดาวเรามีนะครับในประเทศไทยโรงงานของเราเนี่ยอยู่ที่มาบตาพุธนะครับระยองเป็นหลัก
0: คร
1: ับ แล้วก็มีหลายๆโรงงานซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจต่างๆที่เราทำเนี่ยก็เข้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายผมอยากยกตัวอย่างถึงผลิตภัณฑ์ที่จริงๆพวกเราคุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วกันนะครับเอาตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์ทางด้านพวกโพลิเมอร์พลาสติกนะครับพวกนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในพวกบรรจุภัณฑ์อาหาร
0: ภาชนะทั้งหลาย
1: ใช่นะครับสมัยใหม่เวลาเราเดินเข้าเชลฟ์ตัวซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเวลาเราซื้อพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้เมื่อก่อนจะเป็นขวดที่เป็นเขาเรียกว่า rigid พลาสติกนะครับ เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบ refill แบบเติมแล้วนะครับซองบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลิเมอร์ที่เราเรียกว่า LLDPE อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของดาวเลยนะครับมีโรงงาน2โรงอยู่ที่มาบตาพุธนะครับกลุ่มถัดไปอย่างเช่นกลุ่มที่เราเรียกว่าอีลาสโตเมอร์นะครับกลุ่มนี้เข้าไปในอุตสาหกรรมหลายอย่างอย่างเช่นอุตสาหกรรมรองเท้าพวกพื้นรองเท้าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ใช้ตัวโพลิเมอร์พวกนี้นะครับ
0: หลายคนยางใช่ไหม
1: เป็นยางสังเคราะห์ครับที่เราเรียกว่าเป็นอีลาสโตเมอร์อย่างหนึ่งนะครับมันใช้ตัวเอทิลีนพรอพิลีนเป็นวัตถุดิบทำโคโพลิเมอร์เข้าไปด้วยกันนะครับแล้วตัวนี้น่าสนใจว่ามันไปทำฟิล์มซึ่งเอาไปโค้ดอยู่บนตัวโฟโตโวลติกก็คือตัวเขาเรียกอะไรนะ
0: โซล
1: าร์เซลล
0: ์
1: นะครับหลายคนไม่ค่อยทราบว่าตัวนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง
0: โค้ดเพื่ออะไร
1: เวลาโซลาร์เซลล์เวลามันมีแผงอะไรตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีชั้นของมันปิดอยู่ด้านบนนิดนึงเพื่อเรื่องแสงสะท้อนเรื่องเกี่ยวกับออกซิเจนนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆซึ่งตัวอีลาสโตเมอร์พลาสติกตัวนี้มันก็มีคุณสมบัติหลายตัวซึ่งทำให้มันถูกเลือกเป็นทางเลือกแรกๆในการเอามาเป็นตัวฟิล์มปิดด้านบนของตัวโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ย
0: ก็จะป้องกันพวกรอยขีดข่วน
1: ใช่ใช่ครับทำให้อายุการใช้งานมันยาวขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นไม่หนาครับนิดเดียวแต่ว่าด้วยความที่อุตสาหกรรมนี้มันเติบโตเร็วมากนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นทำให้มีความต้องการทางด้านพลาสติกตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
0: เขาเดี๋ยวนะฮะถอยกลับมาตรงนี้นะครับใหญ่เขาโค้ด

0: เขาโค้ดตอนที่เขาทำโซลาร์เซลล์เลยใช่ไหมหรือว่ามันโค้ดตอนไหน
1: คือจริงๆอุตสาหกรรมนี้มีเชนยาวมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาทำจนไอ้ตัวซิลิคอนอะไรตรงนี้มันจบก่อนเสร็จแล้วพอมาเริ่มเข้าสู่เขาเรียกอะไรการประกอบแอสเซมบลี
0: เนี่ย
1: ก
0: ็
1: ใช่ก็จะมีการใช่ครับจะมีการปิดเป็นฟิล์มกันด้านบนขึ้นไป
0: ครับ
1: อันนี
0: ้
1: นะครับตัวถัดมาซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญของดาวในประเทศไทยเนี่ยก็คือกลุ่มที่เรียกว่าโพลียูรีเทนนะครับตัวนี้ก็เชนยาวมากเหมือนกันเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือตัวพ็อพเพลินออกไซด์นะครับที่เป็นวัตถุดิบเสร็จแล้วก็ต่อผลิตภัณฑ์ต่อไปเป็นพวกโพลีเอทิลีนโพลีอีเทอร์ไกลคอลพ็อพเพลินไกลคอลนะครับแล้วก็เราเอาตัวนี้ไปเป็นฐานวัตถุดิบในการผสมเป็นสูตรเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าเป็น formulated PU ซึ่งพวกนี้เราจะคุ้นเคยอย่างเช่นตู้เย็นมันต้องมีฉนวนถูกไหมฮะที่อยู่ขอบรอบด้านตู้เย็นเพื่อไม่ให้ความเย็นมันหนีไปพวกนี้ก็เป็น polyurethane foam
0: การความเย็น
1: ถูกต้องครับอันนี้ก็มาจากตัว polyurethane หรือการก่อสร้างสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกหลังคาเมทัลชีทเมทัลแผ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีชั้นโพลียูรีเทนเพื่อป้องกันเรื่องความร้อนจากด้านบนลงมาหรืออาคารที่ต้องการปรับความเย็นไม่ต้องการให้ความเย็นมันนะครับมันหนีออกไปเนี่ย ก็จะใช้ตัวพวกเกี่ยวกับ PU panel PU metal sheet เนี่ยในการนะครับทำตัวโครงสร้างพวกนี้ก็อยู่ในอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนแล้วก็ยังมีพวกเบาะที่นั่งที่เรานั่งกันอยู
0: ่
1: ที่นอนโซฟาที่เป็นโฟมหรือแม้เบาะรถยนต์อันนี้ก็เป็นโพลิยูรีเทนนะครับอุตสาหกรรมตัวต่อไปที่พวกเราจะคุ้นเคยอยู่อย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอย่างหน้ากากแอร์พวกปรินเตอร์นะครับพวกของเล่นต่างๆพวกนี
0: ้
1: เป็นพลาสติกกลุ่มที่เรียกโพลีสไตรีนนะครับอันนี้ก็เป็นโพลิเมอร์ตัวหนึ่งซึ่งผลิตอยู่ที่มาบตาพุดโรงงานดาวที่เมืองไทยแล้วเราก็มีวัตถุดิบตัวสไตรีนโมโนเมอร์อยู่ด้วยนะครับแล้วเรายังมีกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกเรียกโคตติ้งนะครับสมมติว่าอุตสาหกรรมสีน่าจะไม่ว่าจะเป็นสีทาบ้านสีอุตสาหกรรมสีรถยนต
0: ์
1: นะครับพวกนี้ก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าเป็นเลเท็กเบสซึ่งจะเป็นตัววัตถุดิ
0: บ
1: ตั้งต้นแล้วก็ใส่เติมแม่สีอะไรเข้าไปพวกนี้ก็เราก็มีตัวอุตสาหกรรมเลเท็กซ์เยอะในเมืองไทยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขายให้กับพวกผู้ทำสีอะไรต่าง
0: ๆ
1: ครับก็เนี่ยครับดาวเราเลยอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทางด้านอุปโภคบริโภคในแง่ของการก่อสร้างในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานแม้กระทั่งพวกแชมพูยาสระผมที่เราใช้ทุกวันนี้นะครับก็มีส่วนประกอบเคมีพันหลายๆตัวที่ดาวเราส่วนนึงอาจจะผลิตที่นี่หรือบางส่วนก็มีการนําเข้ามาด้วย
0: คร
1: ับ ครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเกี่ยวกับดาวในเมืองไทยแล้วดาวทั่วโลก
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เท่าที่ความรู้ในสายอื่นของผมดี
1: ครับ
0: แล้วเวลาเราคุยกันเราก็บอกว่าโอเคถ้ามันเป็นพวกโพลิเมอร์เนี่ย
1: ครับ
0: หรือพลาสติกครับมันก็จะมีอยู่2กลุ่ม
1: ครับ
0: ก็คือจะเป็นเทอร์โมเซตกับเทอร์โมพลาสติก
1: ครับ
0: ของเรามีทั้ง2ตัวใช่มั้ย
1: ทั้ง2ตัวครับอย่างกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับกลุ่มทางด้านพวกอิลาสโตเมอร์พวกนี้อยู่ในจัดในกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นโทโมพลาสติกก็คือถ้าเราใส่ความร้อนเข้าไปมันก็จะหลอมเหลวแล้วก็กลับมาขึ้นรูปใหม่ได้นะครับแต่โพลิยูรีเทนเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มเทอร์โมเซตเพราะว่ามันมีการทำปฏิกิริยากับอีกตัวหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือตัวไอโซไซยาเนตนะครับกลุ่มไอโซไซยาเนตอันนี้จะไปทำปฏิกิริยาเป็นเคมีคอลบอนดิ้งซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีไปโดยสิ้นเชิงใช้คำดีกว่าเพราะฉะนั
0: ้
1: นถ้าใส่ความร้อนไปมันไม่ได้หมายความว่ามันจะรีเวิร์สกลับมาแต่เราก็สามารถจะมีโปรเซสปฏิกิริยาบางอย่างที่จะสามารถเอามันกลับมาในรูปที่เราสามารถจะหมุนเวียนใช้ซ้ำซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสคุยเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเศรษฐกิจหมุนเวียนการลดคาร์บอนอะไรซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ดาวเราเองก็ให้ความสำคัญแล้วก
0: ็
1: มีนโยบายมากว่า30ปีโดยตลอดกับเรื่องนี้เหมือนกันครับ
0: โอเคเข้าใจดาวของประเทศไทยเนี่ยนะครับตัวที่เรามีสำนักงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราดูแลเฉพาะประเทศไทยป่ะหรือว่าครอบคลุมชาติอื่นในอาเซียนด้วย
1: โอ้ต้องผมต้องบอกงี้ครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตสำคัญของดาวในเอเชียเลยนะครับ

0: เป็นฐานที่ใหญ่ที่สุดด้วยสำหรับเอเชียนะครับแล้วก็จริงๆส่วนใหญ่ของการผลิตเนี่ยใช้ในประเทศไม่เยอะครับผมว่าหลักประมาณสัก 15-20%
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นการส่งออกซะเป็นส่วนใหญ่เพราะและอันนี้คือธรรมชาติของปิโตรเคมีครับอาจารย์เพราะว่าปิโตรเนี่ยเวลาเราสร้างโรงงานเราสร้างเล็กๆไม่ได
1: ้
0: มันไม่คุ้มในเชิงของต้นทุนคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่พอเราผลิตเป็นสเกลค่อนข้างใหญ่เนี่ยเราดูแต่ตลาดในประเทศไม่ได้ซึ่งประเทศไทยเราไม่ได้ใหญ่ด้วยนะครับมาเทียบกับสมมติอย่างจีนอย่างเกาหลีหรืออย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยซึ่งประเทศเขาใหญ่ GDP เขาใหญ่เขาอาจจะแบบมีความต้องการประเทศในประเทศเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่ตั้งแต่จากเมืองไทยเราก็เน้นขายอาเซียนก่อนนะครับแต่ว่าอาเซียนเองก็ยังถือว่ายังตลาดยังไม่ครอบคลุมตัวกำลังการผลิตเราทั้งหมดเราก็มีการส่งขายไปในทางด้านเหนือของเอเชียอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นเกาหลีด้วยเหมือนกันแล้วแม้กระทั่งเร็วๆนี้เองเรามีโอกาสส่งออกผลิตภัณฑ์บางตัวที่นี่กลับไป US ด้วยซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่นั่นด้วยครับก็ต้องบอกว่าเป็นฐานการผลิตสำคัญเลยของเอเชียของดาวที่นี่ครับ
1: ที่เราส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่เราส่งออกยังไงฮะส่งออกเป็นเซมิฟินิชหรือว่าส่งเป็นตัวฟินิชโปรดักต์ไปเลยเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก
0: ็มีทั้งหมดเลยครับเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราก็เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับผมยกตัวอย่างบางอันซึ่งหลายๆคนไม่ค่อยทราบ
1: อ
0: ุตสาหกรรมตู้เย็นเนี่ยเมืองไทยเราเป็นฐานการผลิตสำคัญมากนะครับแล้วสำหรับเอเชียเนี่ยเราใหญ่ที่สุดแน่ๆนะครับแล้วจริงๆตู้เย็นในหลายๆแบรนด์ที่ผลิตที่นี่เนี่ยส่งออกไปยุโรปส่งออกไปอเมริกานะครับลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นการส่งออกผ่านตัวสินค้าปลายทางสุดท้ายแล้วก็เป็นรูปตู้เย็นอย่างที่ผมว่าแอร์ก็สำคัญมีหลายๆแบรนด์ที่เลือกใช้พลาสติกที่ผมเล่าอย่างตัวโพลีสไตรีนอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช้เยอะมาก
0: เนี่ยก็ลูกค้าเราก็จะผลิตเป็นตัวสินค้าปลายทางเพื่อส่งออกไปแต่ว่าก็จะมีผลิตภัณฑ์บางตัวซึ่งของเราเองเนี่ยเราส่งออกไปเป็นรูปวัตถุดิบอย่างเช่นตัวเม็ดพลาสติกที่ผมเล่าอย่างตัวโพลิเมอร์อย่างกลุ่ม LLDPE อย่างเงี้ยนะครับเราก็มีลูกค้าซึ่งเอาเม็ดแล้วก็ไปขึ้นเป็นรูปฟิล์มแล้วก็จากนั้นก็เขาก็จะมีการเข้ากระบวนการอะไรต่อจนสามารถเป็นรูปของแพคเกจจิ้งนะครับแล้วก็บรรจุสินค้าเข้าไปในฟิล์มในถุงที่ผมบอกเป็น flexible packaging ตรงนั้นแล้วก็ขายสู่ในตลาดในประเทศนั้นๆก็มีครับเป็นมีทั้ง2รูปแบบเลยครับอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากมีเรียกว่าอุตสาหกรรมหลากหลายที่เราซัพพลายให้อยู่
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: กลับมาที่ตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศอะไรพวกนี้เนี่ยครับเวลาที่เราขายออกไปให้เขาเนี่ยเราขึ้นรูปสำเร็จไปให้เขาเลยหรือว่าเราขายไปเป็นวัตถุดิบแล้วให้เขาไปขึ้นรูปเอง
0: ครับเราขายเป็นรูปตัววัตถุดิบเข้าไปเสร็จแล้วแต่ละโรงงานแต่ละแอปพลิเคชันมันจะมี value chain ของมันอยู่ผมยกตัวอย่างหนึ่งอันแล้วกันอย่างสมมติว่าเราพูดถึงแอร์ก็ได้นะครับแอร์เนี่ยเราขายตัวโพลีสไตรีนไปเป็นรูปเม็ดพลาสติกนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าโรงงานฉีกขึ้นรูปนะครับซึ่งเขาก็จะมีการทำตัวแม่พิมพ
1: ์
0: ที่เป็นรูปหน้ากากแอร์อะไรก็ว่ามานะครับเขาก็จะเอาเม็ดตัวนี้ไปผสมตัวเม็ดมัสเซอร์แมชเม็ดสีนะครับใส่เข้าไปฉีกขึ้นรูปเสร็จเราก็จะส่งตัวชิ้นส่วนเหล่านี้ไปสู่โรงประกอ
1: บ
0: ซึ่งหลายครั้งส่วนใหญ่โรงประกอบจะเป็นผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าและผมยกตัวอย่างเช่นไดกินอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่โด่งดังแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ดาวเนี่ยเขาจะประกอบเป็นรูปแอร์ทั้งหมดแล้วก็ส่งออกไปนะครับส่วนใหญ่เราจะขายเป็นตัววัตถุดิบอันนั้นๆเลยแล้วก็ให้แต่ละคนที่จะต้องไปเข้ากระบวนการต่างๆของเขาต่อไปอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขายแล้วก็จะขายเข้าสู่หลายๆเรียกว่าผู้ประกอบการนะครับในหลายรูปแบบทั้งเมื่อกี้ที่ผมบอกโรงฉีดก็มีนะครับหรือถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่ทำแพคเกจจิ้งเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่ทำแพคเกจจิ้งที่เก่งทั้งนั้นโรเป็นฟิล์มขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีการพิมพ์ลายพิมพ์ดีไซน์อะไรต่างๆให้มีสีสันตามการออกแบบของเจ้าของแบรนด
1: ์
0: แล้วก็ส่งม้วนฟิล์มเนี่ยเข้าไปสู่โรงงานบรรจุซึ่งเขาก็บรรจุตัวเนื้อสินค้าเข้าไปในนั้นแล้วก็ออกจำหน่ายต่อไปครับ
1: วัตถุดิบพวกนี้นะครับตั้งแต่เราตั้งโรงงานกันตั้งเริ่มบริษัทดา

0: อย่างพวกแอร์ก็ดีตู้เย็นอะไรต่างๆทั้งหลายก็ดีหรือแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆก็ดีมันเปลี่ยนบ้างไหม
1: เปลี่ยนเยอะมากครับอาจารย
0: ์
1: เมื่อกี้ผมมีเล่าคร่าวๆเดี๋ยวถือโอกาสขยายความเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอย่างอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคที่ผมเล่าในยุคก่อนนะครับถ
0: ้
1: าเป็นยุคผมที่ยังแบบเพิ่งเรียนจบใหม่เนี่ยเวลาเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเวลาเราซื้อพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มพวกผงซักฟอกถ้าเป็นในรูปของผงซักฟอกแบบเหลวเนี่ยเราจะถือเป็นเขาเรียกอะไรเป็น
0: ขวด
1: เป็นขวดนะครับอันนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบในสมัยอดีตละกันสมัยใหม่เนี่ยด้วยความก็ต้องการลดจำนวนการใช้พลาสติกลงนะครับลดน้ำหนักลงเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำหนักยิ่งมาก
0: ขนส
1: ่
0: ง
1: ค่าขนส่งนะครับเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการขนส่งแล้วก็การที่จะต้องจัดการกับตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มากขึ้นด้วยเพราะหลังๆเนี่ยจะเป็นรูปแบบของที่ผมเรียกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์แบบ flexible อ่ะครับแบบอ่
0: อ
1: นเป็นแบบ refill นะครับมันก็จะเป็นแบบที่เราตัดมุมอันนึงแล้วเราก็เทใส่ขวดซึ่งอาจจะเป็นขวดของผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือเป็นขวดที่เราสามารถซื้อขายตามพวกร้านของชําทั่วๆไปนะครับแล้วก็ไปใช้งานได้งั้นอย่างแพคเกจจิ้งเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนเรียกว่ากระบวนการใช้งานไปค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างอีกสักอันนึงอย่างสมมติว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ละกันผมยังไม่ได้พูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ให้ฟังเลยกระแสของอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับรถยนต์เนี่ยนอกจากเขาจะเรียกว่าต้องรับน้ำหนักของผู้โดยสารที่นั่งเข้าไปในรถแล้วเนี่ยมันแบกน้ำหนักตัวมันเองด้วยคันหนึ่งปกติรถจะประมาณสัก 1.25 ถึงประมาณ2ตันแล้วแต่ขนาดรถนะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยยิ่งทำให้น้ำหนักของตัวรถเบาลงเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เขาการประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับ
0: ส
1: ิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทรนด์ของอุตสาหกรรมรถยนต์เลยเพราะฉะนั้นรถยนต์ในอดีตการเลือกใช้วัสดุการออกแบบก็จะเปลี่ยนมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเทรนด์หรือคีย์เวิร์ดหลักๆคือคำว่าไลท์เวทคือทำยังไงก็ได้ให้รถมันเบาลงแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงและความปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้รถยนต์เขาก็จะให้ความสำคัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าง ในอดีตสมมติเราเคยเห็นพวกรถคุณพ่อผมสมัยก่อนโตโยต้ารุ่นเก่าๆเนี่ยพวกบัมเปอร์จะเป็นแบบบางทีเป็นชิ้นเหล็กชิ้นโลหะนะครับใหญ่มากหนักมากเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นพวกโพลิเมอร์อะลอยหมดแล้วนะครับหรืออย่างพวกการออกแบบอินทีเรียภายในนะครับซึ่งสมัยก่อนเขาอาจจะมีส่วนประกอบอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ก็มีลักษณะของการใช้พวกโพลิเมอร์พลาสติกนะครับมีการใช้วัสดุสมัยใหม่แล้วก็ขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวทั้งชิ้นแทนที่จะสมมติว่ามี5ชิ้น10ชิ้นมันก็มีค่าแรงค่าการประกอบอะไรต่างๆพอเขาขึ้นรูปชิ้นเดียวเนี่ยความแข็งแรงก็
0: ม
1: ีน้ำหนักเบาลงนะครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของมันหรืออีกอันนึงรถยนต์เนี่ยยังไงก็ดีเขาจะพยายามกันไม่ให้มีเรื่องของเสียงจากภายนอกเข้ามาว่ามันจะกวนการใช้งานของคนในรถยนต์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีไอ้ตัววัสดุต่างๆเข้ามาเป็นการซีลตามพวกรอยต่อกระจกต่างๆกันเสียงจากพื้นรถด้านล่างขึ้นมาซึ่งพวกเนี้ยในสมัยก่อนก็อาจจะใช้เป็นก็เรียกอะไรผ้าแผ่นยางปูลงไปเดี๋ยวนี้ก็จะลักษณะของการใช้พวกวัสดุอีลาสโตเมอร์บางตัวที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเป็นการพ่นบนลงไปบนตัวถังเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้วัสดุก็เปลี่ยนกระบวนการขึ้นรูปก็เปลี่ยนบางทีจากการที่บอกว่ามีหลายๆชิ้นมาประกอบก็กลายเป็นขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับแต่ยังต้องไว้ซึ่งความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกใช้วัสดุก็เปลี่ยนมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคที่ผมเข้าอุตสาหกรรมนี้มา30ปีจนถึงวันนี
0: ้
1: แล้วก็ยังผมเชื่อว่ายังจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นครับว่าจะทำยังไงซึ่งพอมันหมดอายุใช้งานแล้วมันเอามากลับมาใช้ซ้ำได้ไหมนะครับหรือว่ามันมีวิธีการในการที่จะจัดการยังไงที่ทำให้มันลดการปล่อยคาร์บอนนะครับหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับในเวลาที่เขาเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนทั้งวัตถุดิบด้วยทั้งกระบวนการอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้กลับเข้ามาที่ตัวที่เขาพูดกันถึงเรื่องของโพลิเมอร์ก็ดีพลาสติกอะไรต่างๆทั้งหลายก็ดีก็ตอนนี้ก็จะเป็นจำเลยใหญ่ละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็จะมาคุยกันว่าอ้าวจะรีทั้งหลายได้ยังไงรีไซเคิลรียูสรีเคมอะไร

0: หลากหลาย
1: ย
0: ังไงนะฮะในทางส่วนของดาวเองเนี่ยนะครับเราคิดเรื่องนี้มากน้อยแค่
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับที่ถามเรื่องนี้แล้วเมื่อกี้ตรงกับสิ่งที่เมื่อกี้ผมเล่าว่านี่เป็นเทรนด์ของแนวคิดในช่วงหลังๆนะครับแต่จริงๆแล้วดาวเนี่ยพูดถึงเรื่องของคำว่าความยั่งยืนเนี่ยกว่า30ปีแล้วตั้งแต่ในยุคที่คำว่าความยั่งยืนยังไม่ได้เป็นที่สนใจหรือเป็นประเด็นนะครับที่พวกเราพูดคุยกันนะครับที่ผมใช้คำว่า30ปีเนี่ยแล้วใกล้เคียงกับปีที่เกี่ยวเนื่องกับผมก็คือประมาณตั้งแต่ปี1995ซึ่งเป็นปีที่ผมจบจากที่นี่พอดีนะครับที่คณะวิศวะเนี่ยตอนผมเข้าดาวใหม่ผมจำได้เลยว่าดาวเราก็จะมีการตั้งเขาเรียกว่า sustainability goal เนี่ยทุก10ปีนะครับแล้วก็จะมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะทำเรื่องอะไรบ้างผมเล่าให้ฟังตอนนี้แล้วกันนะครับว่าตัวเป้าหมายณปัจจุบันเนี่ยทางดาวเราเนี่ยมุ่งเน้น3เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของclimate change นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเพิ่มเติมให้ฟังเรื่องที่2เนี่ยจะทํายังไงที่จะสามารถนําขยะกลับมาเป็นทรัพยากรหมุนเวียนใช้ซ้ําเพราะเราเชื่อในเรื่องของ circularity เรื่องของการหมุนเวียนมาใช้เพราะจริงๆอย่างเราจบทางวิศวะอย่างเงี้ยเราจะทราบอยู่ว่าตัววัสดุโพลิเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วอายุใช้งานมันสามารถใช้ได้นานหรือเมื่อกี้อาจารย์ถามผมเรื่องเทอร์โมพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับจริงๆโดยองค์ประกอบทางเคมีเรารู้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนกลับมาอยู่ในรูปแบบที่เราสามารถกลับมาใช้ได้ถ้าเรามีวิธีจัดการอย่างถูกต้องนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือว่าเราจะเข้าไปช่วยทำให้ตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวห่วงโซ่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำกลับมาใช้รีไซเคิลได้นะครับเพราะอันนี้เป็น3เรื่องที่ในช่วง10ปีตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยดาวเราให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยดาวเราเองมีการตั้งเป้านะครับเอาไว้อย่างชัดเจนเราเริ่มปักหมุดที่ปี2020นะครับว่าอันนี้คือปีฐานของเราแล้วนะครับเรามีตัวเลขแล้วว่าทั่วโลกของดาวเนี่ยมีคาร์บอนฟุตปรินท์เท่าไหร่นะครับซึ่งคร่าวๆประมาณ30กว่าล้านตันนะครับทั่วโลกแล้วเราก็เซตกำหนดเป็นเป้าหมายว่าภายในปี2030เนี่ยเราจะลดให้ได้ 15% ของปีฐานคือประมาณ5ล้านตันตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับวันนี้เรามาครึ่งทางของเป้านี้แล้วก็ยังอยู่ยังอยู่ในแทร็กของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจมากว่าปี2030เนี่ยไอ้5ล้านตันเนี่ยทำได้แน่แล้วเราตั้งเป้าปี2050นะครับว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลก็คือการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ทั้งหมดอันนี้คือเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แล้วแต่ละไซส์ของการผลิตของดาวเพราะดาวเรามีฐานการผลิตทั่วโลกเนี่ยกว่า30แห่งด้วยกันทั่วโลกไทยเราเป็นแค่หนึ่งในนั้นนะครับก็มีแผนชัดเจนว่าเราจะลดการใช้พลังงานการปล่อยคาร์บอนอะไรต่างๆยังไงนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องของตัวความยั่งยืนเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยเพิ่มเติมอะไรต่อครับ
0: ถ้าแยกว่าง2ตัวก็คือเราดูเรา CFO กับ CFP นะ
1: ครับ
0: Carbon Footprint ของ product กับ Carbon Footprint ของ organization
1: ครับ
0: เราโฟกัสตรงไหนมาก
1: จริงๆเราทำทั้ง2ตัวแต่ว่าเราคงแบ่งเป็นช่วงๆละกันนะครับอย่างอันดับแรกเนี่ยผมว่าอะไรที่เราทำได้ง่ายได้เร็วก่อนก็คือเรื่องของเวลาพูดถึง Carbon เราก็มีสโคป1 2 3อย่างงี้ถูกมั้ยสโคป1เป็นอะไรที่เราทำง่ายสุดเพราะมันเป็นตัวที่อยู่ในโรงงานเรานะครับเป็นอย่างเช่นเรื่องของการ optimize ระบบเพื่อลดการใช้พวกพลังงานต่างๆไฟฟ้าสตรีมในกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราทำมาโดยตลอดแล้วเราก็เห็นความคืบหน้านะครับหลายๆตัวชัดเจนมากโดยเฉพาะในช่วง5ปีที่แล้วที่ผมบอกว่าเราใช้2020เป็นฐานเนี่ยส่วนใหญ่มาจากพาร์ทนี้นะครับแต่เราก็เริ่มแล้วที่เราจะทำงานร่วมกันเพื่อดูเรื่องสโคป2ซึ่งสโคป2เนี่ยก็จะเริ่มท้าทายมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของการsourcing วัตถุดิบ sourcing ตัวพลังงานจากภายนอกแหละนะครับใช่

0: เราก็มีการพูดคุยกับซัพพลายเออร์ของเราว่าเขาจะจัดหาพวก Renewable Energy ยังไงได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งในยุคนี้ตอนนี้เองผมว่าแผนพลังงานแห่งชาติของเราแล้วก็มีเรื่องของการดูพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นแม้กระทั่งเรื่องของตัว SMR นะครับตัวนิวเคลียร์อยู่ซึ่งจริงๆดาวเราในภาพระดับโลกนะครับเราเองก็มีทำงานร่วมกันกับพันธมิตรที่อเมริกาที่จะเอาตัว SMR
1: มาใช้
0: นะครับแล้วก็จะเป็นตัวป้อนพลังงานหลักเข้าไปสู่ไซต์ในอเมริกาของเราสักไซต์นึงถือว่าเป็นเรื่องของการทดลองไพลอตอย่างนึงนะครับและจริงๆความพร้อมในเมืองไทยเนี่ยถ้าตัว SMR หรือพลังงานทางเลือกอื่นๆถ้าพร้อมนะครับถ้าไม่ได้ติดขัดเรื่องกฎระเบียบต่างๆซึ่งก็มีอยู่ตอนนี้เราพร้อมที่จะรับเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมของการผลิตของเราเหมือนกันครับ
1: โอเคกำลังสนุกเลยครับเข้าฟังครับสงสัยจะต้องต่อข่าวหน้าเรากำลังคุยกันเรื่องของบริษัทดาวเคมีคอลนะครับที่จะทำในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่างๆทั้งหลายนะครับในโอกาสของวันนี้เนี่ยนะครับที่เราได้พูดคุยกับคุณวิชาญตั้งเคมีสินนะครับบส2534ที่เป็นประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะครับเราคุยว่าดาวมีธุรกิจอะไรบ้างเกี่ยวกับโพลิเมอร์เกี่ยวกับตัวเคมีเกี่ยวกับอะไรต่างๆหลายเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็หลังๆก็จะมาเป็นจำเลยล่ะนะครับว่าทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมมีปัญหานะฮะทำให้โลกร้อนทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ว่าดาวเองนั้นก็จะมีนโยบายในการทำสิ่งต่างๆหลายทั้งปวงเหล่านี้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวในคราวหน้าเราจะคุยกันในเรื่องนี้นะฮะจะเฉพาะเจาะจงว่ามีการทำอะไรบ้างนะครับและวิจัยพัฒนาก็จะเป็นตัวสำคัญอีกอย่างนึงว่าดาวเองนั้นเน้นเรื่องวิจัยพัฒนามากน้อยแค่ไหนครับรายการผู้จัดภาษาช่างในสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณคุณวิชาญนักเคมีสินนะครับและต้องขอยุติลงเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: บริษัทพนุบรรยง

0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: ตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น. ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
0: สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วงสองเจนเล่นสองสังคม
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะอยู่กับธนกรวรพิทักษ์สานนท์ในช่วงสองเจนเล่นสองสังคมเช่น

เคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยแบงค์ยังอยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันต่อค่ะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้โน้มรำลึกนะฮะถึงพระกรุณาธิคุณนะฮะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังดูแบบนี้ค่ะว่ามีหลายโครงการแล้วก็หลายมูลนิธิมากเลยที่เกิดจากพระองค์ท่านหนึ่งในนั้นที่คิดว่าทุกๆท่านน่าจะได้ยินกันมาบ้างคือเรื่องของเพื่อนพึ่งพาค่ะวันนี้ค่ะในช่วงโสเจเนโซสังคมมหาซึ่งแบงก์ดำเนินรายการอยู่ก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังมาชวนย้อนดูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนี้ของพระองค์ท่านว่าถ้าเราจะมองการสานต่อพระปณิธานในเรื่องของเพื่อนพึ่งพาเนี่ยในสภาวะที่เราต้องสู้กับภัยวิกฤตในโลกที่ไม่แน่นอนเนี่ยตัวมูลนิธิและตัวโครงการนี้ของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถที่จะมาเป็นที่พึ่งให้กับผู้คนจำนวนมากเนี่ยได้อย่างไรบ้างรวมไปถึงเราจะชวนย้อนไปมองว่าแล้วทำไมหรือเหตุใดที่ประเทศไทยเราถึงต้องมีโครงการเพื่อนพึ่งพาขึ้นมาสาเหตุคืออะไรและในอนาคตของความไม่แน่นอนของสังคมอะค่ะตัวโครงการนี้จะสามารถมีคุณประโยชน์คุณูปการต่อความไม่แน่นอนนั้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแบงค์อาจจะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะว่าอะไรคือบริบททางสังคมที่ทำให้องค์กรนี้เนี่ยถือกำเนิดขึ้นนะคะอย่างแรกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้วโดยประมาณปีพ.ศ. 2538อะค่ะประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์สำคัญอย่างมากก็คือเรื่องของจุดเปลี่ยนเรื่องของการจัดการภัยพิบัติด้วยที่ว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนหลายลูกติดต่อกันนะคะแล้วก็เป็นพายุโซนร้อนที่ทําให้เกิดฝนตกหนักสะสมในลุ่มน้ําเจ้าพระยานะคะแล้วก็มีน้ําเหนือจํานวนมากนะคะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะซึ่งพอน้ําท่วมเนี่ยกินระยะเวลายาวนานมากและหลายเดือนมากตั้งแต่กันยายนถึงพฤศจิกายนในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้บ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมถนนและสาธารณูปโภคเนี่ยได้รับความเสียหายมากนะฮะแล้วก็มีผู้คนได้รับผลกระทบมากกว่า4ล้านคนนะฮะสิ่งนี้ค่ะมันคือวิกฤตที่แน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แค่ไปเปิดแผลที่สะสมของบ้านเราอย่างเดียวในเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนพอมีวิกฤตหลายครอบครัวสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียอาชีพหรือเผชิญความยากลำบากแต่ภายใต้ของระบบสังคมไทยอ่ะมันสะท้อนความเปราะบางบางอย่างขึ้นมาว่าในภาวะวิกฤตขนาดใหญ่เนี่ยกลไกความช่วยเหลือเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนได้อย่างทันท่วงทีเพราะแม้ว่าภาครัฐเราจะมีหน่วยงานมีงบประมาณและมีบุคลากรสนับสนุนเป็นจำนวนมากก็ตามแต่ด้วยข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของระบบราชการนะคะที่ค่อนข้างมีความสตริกในบางลักษณะส่งผลให้ในแง่ของสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยซึ่งมันต้องการความรวดเร็วเนี่ยค่ะมันยังไม่สอดรับกันเพราะฉะนั้นช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นว่าความฉุกเฉินช่วงเวลาสำคัญที่สุดคือ 24-48 ชั่วโมงแรกหลังเกิดภัยพิบัติและเป็นช่วงเวลาที่ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อการดำรงชีวิตมากที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยพอความช่วยเหลือยังเดินทางมาไม่ถึงเนี่ยก็เลยเกิดความเสี่ยงเนาะเกิดปัญหาเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดโดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเตียงคนพิการเด็กเล็กเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะซึ่งสิ่งนี้ค่ะสาเหตุที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดเพื่อนพึ่งพาขึ้นมาโดยภายใต้พระวิสัยทัศน์นะฮะของทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถนะฮะแล้วก็การสืบสานพระปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะฮะที่ทรงสืบสานพระปณิธานนี้ต่อแล้วก็ทรงเล็งเห็นว่าในภาวะวิกฤตในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีกลไกแต่มีความคล่องตัวมากกว่าระบบปกติแล้วก็มีกลไกที่สามารถที่จะลงไปสู่พื้นที่นั้นได้ทันทีเข้าถึงผู้คนได้โดยตรงแล้วก็สามารถที่จะเป็นกลไกตรงกลางที่เชื่อมระหว่างภาครัฐ
ภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครทุกคนที่ต้องการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้เปราะบางที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นในเชิงทางสังคมเนี่ยเพื่อนเพื่อพาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่องค์กรการกุศลหรือว่าเป็นเพียงแค่มูลนิธิหนึ่งแต่มันสามารถที่จะเป็นคําตอบเชิงสถาบันของสังคมไทยนะฮะภายใต้บทเรียนครั้งใหญ่ที่เราเผชิญน้ําท่วมขนาดใหญ่รวมไปถึงว่าพอมันฉายช่องว่างของระบบเนี่ยมันทําให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันและอนาคตต่อไปที่ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะมีที่จะต้องมีกลไกที่มีความยืดหยุ่นมากพอแล้วก็ทันท่วงทีมากพอในการรองรับความไม่แน่นอนในอนาคตใช่หรือไม่ค่ะทีนี้แบงก์ก็เลยอยากจะชวนสำรวจต่อว่าพอเราได้เห็นจุดกำเนิดของเพื่อนพึ่งพานะฮะที่เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดลึกมากของบ้านเรานะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคำถามสำคัญต่อไปก็คือว่าแล้วตัวโครงการเองเนี่ยหรือตัวมูลนิธิเองเนี่ยจะช่วยผู้ประสบภัยอย่างไรไปจนถึงว่าแล้วเราจะออกแบบระบบการจัดการภัยอย่างไรภายใต้ผลกระทบที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มอันนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าไอ้อย่างแรกเลยคือในแง่ของการเผชิญภัยพิบัติจะมีลำดับของการเผชิญภัยพิบัติคือก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยซึ่งตัวเพื่อนพึ่งพาเองเนี่ยค่ะจากการดําเนินงานมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้เห็นเลยว่าได้เกิดการพัฒนาองค์กรที่นอกจากแค่บรรเทาทุกข์ในยามฉุกเฉินแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งต้นตั้งแต่การดูแลระหว่างก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยได้ด้วยเหตุสักนี้ค่ะน่าสนใจกว่านั้นคือตัวโครงการเพื่อนพึ่งพาเนี่ยได้เล็งเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องด้วยอย่างที่แบงก์กล่าวไปในตอนแรกว่าผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนอยู่แล้วโดยสิ่งที่ทําให้คนได้รับผลกระทบไม่เท่ากันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความเปราะบางนั่นเองเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยโดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยแล้วหลังเกิดภัยแล้วเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหลบได้รับผลกระทบก่อนคนอื่นด้วยซ้ำไปสิ่งนี้ทำให้ตัวโครงการหรือตัวมูลนิธิของเพื่อนพึ่งพาในทันเล็งเห็นความต่างของกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบและควรที่จะออกแบบกลไกระบบบางอย่างเพื่อตอบสนองความเปราะบางนั้นๆยกตัวอย่างเช่นค่ะยกตัวอย่างเช่นถุงยังชีพซึ่งอันนี้ถือว่ามีความก้าวหน้ามากนะคะในมิติทางสังคมคือการออกแบบถุงยังชีพเฉพาะกลุ่มเพราะในอดีตเนี่ยการช่วยเหลือจะอยู่ในบนหลักว่าทุกคนต้องได้สิ่งเดียวกันทุกคนจะได้เหมือนกันและมองว่าผลกระทบที่เข้ามาปะทะเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบเดียวกันภายใต้ผลกระทบเหมือนกันอันนั้นคือในอดีตที่เราเคยมีชุดความคิดแบบนั้นมาแต่ตั้งแต่ตัวมือทิกหรือตัวเพื่อนพึ่งพาดำเนินการมาไปจนถึงการที่เราถูกคิดจากประเด็นทางสังคมหรือภาวะวิกฤตที่เราเผชิญกันมาโดยตลอดเนี่ยมันทำให้มุมมองเรื่องนี้เปลี่ยนไปว่าทุกคนมีความต่างกันในเชิงบริบทอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนมีลักษณะของความเปราะบางไม่เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นนอกเหนือจากการที่เราจะไปซัพพอร์ตทุกคนภายใต้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยยังจำเป็นจะต้องมีลักษณะของความแตกต่างในการออกแบบอย่างถุงยังชีพส่งเข้าไปแต่ความต้องการต่างกันเด็กเล็กก็ต้องเป็นถุงยังชีพสำหรับเด็กเล็กเพราะมีความต้องการแตกต่างจากผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ต้องมีถุงยังชีพที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่จะมีความแตกต่างออกไปจากกลุ่มอื่นหรือแม้กระทั่งแพทย์สงฆ์หรือผู้สูงอายุนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีเนี่ยเรามองว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนที่น่าสนใจและเห็นเลยว่าวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยมองลึกเข้าไปถึงความต่างของกลุ่มเปราะบางได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันคือสองเลเยอร์ซ้อนกันละระหว่างผลกระทบ
ภัยพิบัติการช่วยเหลือก่อนระหว่างหลังเกิดภัยแต่อันนี้มันคือภายใต้การช่วยเหลือเหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีความละเอียดในการช่วยเหลือคนเข้าไปอีกซึ่งอันนี้ค่ะมันคือภาพที่ดีมันคือตัวอย่างที่ดีของในเชิงสังคมมากว่าเราให้การช่วยเหลือโดยเราคำนึงถึงมนุษย์ทุกคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อพอภัยพิบัติผ่านคนไปเนี่ยก็ไม่ได้หยุดบทบาทแค่นั้นนะคะเพราะว่าภาพที่ใส่คัดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยก็เลยเห็นเลยว่าเมื่อน้ําลดแล้วคนก็ต้องลุกขึ้นยืนได้หรือเมื่อภัยพิบัติผ่านไปแล้วชุมชนก็ต้องกลับมายืนขึ้นได้เพราะว่าเราก็จะเห็นมาตลอดว่าพอทุกวิกฤตที่ผ่านพ้นไปอะค่ะก็จะมีผู้คนที่ได้รับปัญหาเผชิญเข้ามาภายหลังจากเกิดภัยพิบัติไปแล้วเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะกลายไปเป็นปัญหาเรื้อรังในอนาคตดังนั้นเนี่ยพระพุทธาจึงได้เล็งเห็นในส่วนตรงนี้แล้วก็ได้ขยายบทบาทไปฟื้นฟูอาชีพที่เป็นเศรษฐกิจชุมชนเช่นการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่เกษตรใช่ไหมคะสนับสนุนพืชพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือว่าพัฒนาอาชีพใหม่ๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หลังจากที่เกิดภัยพิบัติแล้วไปจนถึงว่าแล้วเราก็ตัวเพื่อพึ่งพาเองก็ไปช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะให้สามารถแข่งขันในตลาดได้แล้วก็สร้างช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นร้านพึ่งพาหรือมหกรรมเพื่อนพึ่งพาที่ดึงหรือเชื่อมต่อผู้ผลิตรายเล็กในชุมชนให้เข้ากับผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเล็งเห็นเลยว่าอย่างที่กลไกมาสักพูดที่บอกว่าไม่ว่าจะก่อนเกิดภัยแล้วหลังเกิดภัยและอันนี้คือหลังเกิดภัยซึ่งเป็นลักษณะของการฟื้นฟูเนี่ยจึงไม่ได้แค่จบลงของการแค่แจกสิ่งของแล้วก็นั่นไปแต่ว่ามันคือการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะฮะแล้วก็สร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองในระยะยาวนะฮะและนี่ในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นโมเดลหนึ่งที่เราเรียกกันว่าการจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งวงจรให้ได้ยั่งยืนที่สุดนะฮะทีนี้มันเลยน่าสนใจที่เราจะได้ชวนคิดต่อว่าแล้วในอนาคตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอะค่ะเรามุ่งที่จะสร้างสังคมแห่งความยืดหยุ่นอย่างเรียนโซเซตี้ที่เราได้ยินกันมาในระยะหลังๆเนี่ยค่ะเป็นในเชิงอุดมคติแต่เรามองว่าเนี่ยเราต้องมีความยืดหยุ่นในการเผชิญกับความไม่แน่นอนของโลกใบนี้ให้มากขึ้นละเพราะฉะนั้นอาจจะชวนดูต่อแบบนี้ค่ะว่าจากภาพปณิธานแล้วก็ของตัวเพื่อนผู้พายเองเนี่ยจะสามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถที่จะไปตอบรับกับวาระแห่งชาติและก็วาระระดับโลกต่อไปอย่างไรชวนมองแบบนี้ค่ะว่าตัวโครงการเพื่อนผู้พายเองอะค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและก็สังคมได้อย่างสูงมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปมองว่าคุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นชุมชนเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สังคมมีความสามารถมากขึ้นเนี่ยจะพบว่าการดำเนินงานของเพื่อนพึ่งพาเนี่ยสร้าง Impact หรือสร้างผลกระทบสำคัญเนี่ยแค่เข้าไปในส่วนเราเนี่ยได้อย่างน้อยก็คือ4มิติละมิติแรกคือเรื่องของสุขภาวะแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตอันนี้ชัดเจนมากเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาชุมชนแทบจะไม่มีเวลาเตรียมตัวนะฮะเพราะฉะนั้นการสูญเสียก็จะเกิดขึ้นแล้วก็แต่ทีนี้ถ้าเรายิ่งมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยมันก็จะมีเวลาแต้มต่อของเราคือเวลาในการที่ให้ผู้คนเนี่ยมีเวลาตัดสินใจมากขึ้นมีเวลาอพยพมากขึ้นแล้วก็มีเวลาในการมีโอกาสในการรักษาชีวิตของตนเองและครอบครัวมากขึ้นรวมไปถึงพอเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วระหว่างเกิดภัยพิบัติอยู่ความเดือดร้อนมาถึงแล้วก็จะต้องมีระบบกระจายความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเข้าไปซัพพอร์ตในช่วงแรก48ชั่วโมงแรกของภัยพิบัติแล้วก็เฝ้าระวังในสิ่งที่จะตามมาพร้อมกับภัยพิบัติเหล่านั้นอย่างเช่นโรคระบาดใช่ไหมคะโรคระบาดอย่างน้ำท่วมไปจนถึงความเสี่ยงของทางเดินอาหารน้ำปนเปื้อนแล้วก็สุขอนามัยในกลุ่มเด็กสตรีผู้สูงอายุที่สำคัญมากอันนี้คือระหว่างการปฏิบัติแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปร่วมกันฟื้นฟูในระยะยาวหลังจากเกิดภัยพิบัติแล้วเหมือนกันซึ่งมันก็จะไปเชื่อมต่อกับมิติที่สองคือเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่มันเล่าไปว่า
หลังเกิดภัยพิบัติแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจมันสูงมากอยู่แล้ว

ยเฉพาะในครอบครัวที่เปราะบางอยู่แล้วนะฮะหลายครอบครัวเนี่ยใช้คําว่าเริ่มต้นใหม่แต่หลายครอบครัวเนี่ยต้องใช้คําว่าติดลบจากเดิมแล้วก็ต้องฟื้นฟูอย่างไรก็ได้ให้กลับมาดำรงชีพได้แบบเดิมนะเพราะฉะนั้นตัวเพื่อนทุกทางเนี่ยจึงเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในส่วนตรงนี้โดยที่ไปเห็นบริบทว่าหลายชุมชนจะเป็นพื้นที่ทางเกษตรก็สนับสนุนในเชิงเกษตรหลายพื้นที่มีศักยภาพในเชิงของผลิตภัณฑ์สินค้าก็ดึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาโดยที่ตัวพลทุกหาเนี่ยเป็นกลไกตรงกลางในการที่จะฟื้นคืนให้คนเนี่ยกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งโดยเชื่อมระหว่างต้นทางกับปลายทางเข้าด้วยกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูรายได้ของคนให้ได้มันดิ่งขึ้นและสำคัญเต็มมากกว่านั้นคือเมื่อคนมีช่องทางฟื้นฟูตัวเองได้ชุมชนหรือคนเปราะบางก็แต่ไม่ได้ไกลพึ่งพานี้นอกระบบซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในเชิงของปัญหานะฮะปัญหาเรื้อรังที่มันซ่อนอยู่ใต้ผมของบ้านเรามาระยะเวลาอย่างนานนะและรวมไปถึงอีกด้านหนึ่งค่ะมิติที่สามเรื่องของสุขภาวะทางจิตใจนะฮะแล้วก็ศักดิ์ศรีซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าแน่นอนว่าผู้คนที่เผชิญกับภัยพิบัติเนี่ยย่อมต้องมีภาวะทางจิตใจอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่มันจะไปทับซ้อนมากกว่านั้นคือความรู้สึกการที่เราเจอความยากลำบากแต่ยังไม่มีใครมองเห็นหรือยังไม่รับการช่วยเหลือแล้วรู้สึกว่าตนเองทอดทิ้งอันนี้เป็นคีย์พอยต์สำคัญมากๆของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติที่บางทีเรามองข้ามไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกที่ว่าไม่มีใครมองเห็นไม่มีการรับรู้ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยในทางตรงข้ามการซัพพอร์ตและสนับสนุนอย่างรวดเร็วการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็การได้รับการดูแลที่เข้าใจความเฉพาะหรือความต้องการเฉพาะของตัวของชุมชนหรือตัวของกลุ่มนั้นๆเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่มันจะไปสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจและจะทำให้ผู้คนเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นในภาวะเผชิญวิกฤตร่วมกันอันนี้คืออีกเพื่อนเพื่อพาได้ทำนะฮะเชื่อเนี่ยเลยสะท้อนผ่านอย่างที่มันว่าให้ตัวเลือกของถุงยางชีพอะค่ะว่ามันสะท้อนว่าเรามองเห็นคุณสังคมมองเห็นคุณและคุณยังมีคุณค่าคุณไม่ได้เชิญเผชิญวิกฤตเพียงลำพังและเราก็ใส่คุณในการออกแบบมาตรการออกแบบกลไกแล้วก็ออกแบบในฟันเกลือไม่เกินสิ่งของเนี่ยที่เหมาะกับคุณอันนี้ถ้าแบนมองคือมันสามารถที่จะเป็นหนึ่งในโรโมเดลของคำใหญ่ๆที่เรามาจะคุยกันเรื่องของการไม่กินใครไว้ข้างหลังนะคะ No one left behind ที่เราคุยกันมาแต่อันนี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่ดีของการที่เรา social inclusion เนาะการครอบคลุมทางสังคมการสร้างตะข่ายรองรับทางสังคมที่สอดคล้องกับกลุ่มทุกกลุ่มจริงๆโดยที่เราไม่กินใครข้างหลังนะคะนะเพราะฉะนั้นในสี่สุดท้ายอันเป็นสุดท้ายก็คือการสร้างทุนมนุษย์แล้วก็พลังของชุมชนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวเพื่อนผู้ฟังเองเนี่ยจะไปส่งเสริมตรงนี้ในการที่เราจะสร้างผู้นําหรือสร้างอาสาสมัครในการช่วยเหลือนะฮะซึ่งอาสาสมัครนั้นอาจจะเป็นอาสาสมัครจากภายนอกเองหรืออาสาสมัครจากตัวชุมชนเองมันก็จะไปส่งเสริมให้ตัวชุมชนตัวผู้คนเนี่ยสามารถที่จะดูแลตนเองได้แล้วก็ดูแลผู้อื่นได้ในยามที่เกิดวิกฤตหรือเกิดภัยพิบัตินะฮะแล้วก็หลายๆคนได้กลายเป็นผู้นําการจัดการภัยพิบัติในชุมชนของตนเองได้แล้วก็จะได้แบ่งปันองค์ความรู้เหล่าเนี้ยไปยังชุมชนรอบข้างได้ด้วยเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีโมเดลที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมาหลายๆพื้นที่แล้วนะฮะนี่คือการเปลี่ยนจากผู้รับไปสู่ผู้ให้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากผู้ประสบภัยที่เดิมต้องเป็นผู้รักเสมอเนี่ยให้กลายเป็นผู้สร้างความปลอดภัยคือเราต้องยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ไปจนถึงเราสามารถที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นให้ไปพร้อมกับเราได้ในสถานการณ์เดียวกันนะฮะสิ่งนี้คือความยืดหยุ่นที่โลกกําลังต้องการเลยเพราะฉะนั้นพอเราเห็นโมเดลตรงเนี้ยแล้วเราลองมาแบก

0: โลกศตวรรษที่21อะที่แม้ว่าโครงการนี้จะผ่านแม้ว่าเพื่อนเพิ่งผ่านจะผ่านมาแล้วกว่า30 ปีแต่แบงค์คิดว่าตัวโมเดลโครงการอะไม่ได้ที่out ไปมากกว่านี้เลยเพราะว่ามันคือโมเดลที่ตอบโจทย์กับวาระสมัยใหม่ของโลกที่ต้องการนะครับเพราะว่าเราคุยกันมาตลอดโลกกำลังใช้คำว่าโพลีหลายปัญหาต่างๆเพราะมันนะฮะแล้วโลกแล้วภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งละมันเกิดพร้อมกันเกิดซ้อนกันแล้วมันก็มีความเชื่อมโยงกันของวาระกันเกิดไปจนถึงว่ามันก็ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจเราจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเราเผชิญน้ำท่วมก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจภัยแล้งส่งผลต่อปัญหาพลังงานโลกอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพอากาศที่สุดขั้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ภัยพิบัติรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างที่ผู้ติดตามน่าจะเคยฟังมาโดยตลอดอย่างเช่นบางพื้นที่ที่ปกติไม่เคยฝนตกหนักมาก่อนก็ฝนตกหนักแล้วก็มีเรนบอมพอมีเรนบอมก็ทำให้เกิดดินถล่มดินสไลด์ขึ้นมาบ้านเรือนเสียหายถนนพังทลายเป็นต้นแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้เห็นว่าทุกอย่างมันคือเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าจะเป็นเหตุหรือไม่ว่าจะเป็นผลที่ตามมาก็ตามพอโลกมันไม่แน่นอนสังคมไม่แน่นอนเราก็ต้องออกแบบอย่างไรก็ได้ให้ไม่ว่าจะเป็นกลไกมาตรการหรือชุดความรู้อะไรก็ตามเพื่อมาตอบรับหรือเพื่อมารองรับความไม่แน่นอนดังกล่าวเพราะฉะนั้นไม่ได้มองว่าเนี่ยค่ะมันเลยทำให้โมเดลของเพื่อนพึ่งพาเนี่ยไม่เก่าเลยแล้วยิ่งมีบทบาทสำคัญมากๆต่อโลกในอนาคตที่ต้องการความยืดหยุ่นแน่นอนแล้วก็ต้องการหลักประกันทางสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนตัวเพื่อนพึ่งพาเนี่ยมันได้ฉายภาพให้เห็นแล้วว่านี่คือหนึ่งในโมเดลอีกประเภทหนึ่งที่สังคมเราอ่ะจำเป็นที่จะต้องมีนะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นหลักประกันไม่ว่าจะระดับหลักประกันขั้นต้นนะฮะของการที่จะให้ผู้คนเฝ้าระวังเตรียมพร้อมให้ได้ดีที่สุดหรือหลักประกันในความยืดหยุ่นว่าเมื่อเราเผชิญเหตุร่วมกันแล้วเนี่ยในวิกฤตซ้อนวิกฤตเราจะต้องคล่องตัวรวดเร็วเข้าถึงกระจายความช่วยเหลือสร้างตะข่ายรองรับไปจนถึงว่ามีความละเอียดอ่อนในการดูแลแต่ละกลุ่มให้เท่ากันแต่แตกต่างกันในความช่วยเหลือที่เหมาะสมแล้วก็หลักประกันสุดท้ายคือเรากำลังจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆเพราะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติทุกครั้งเนี่ยค่ะความท้าทายสำคัญที่สุดคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำเพราะเราจะเห็นเลยว่าคนที่มีทรัพยากรเป็นต้นทุนมีทรัพยากรอยู่แล้วหรือมีทุนทางสังคมทุนทางเศรษฐกิจที่สูงอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่านี่เป็นเรื่องที่เราจะเห็นกันแล้วก็ยอมรับกัน
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยในกลุ่มเปราะบางหลายๆกลุ่มคนจนผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มเหล่านี้ค่ะโดยปกติจะมีความเสี่ยงในการเผชิญการเป็นคนยากจนอยู่แล้วจะตกขอบเส้นยากจนอยู่แล้วโดยปกติอาจจะยังไม่ใช่กลุ่มคนยากจนแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงยากจนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ที่อยู่บนเส้นขอบปะเขวอะค่ะเมื่อเผชิญกับอะไรก็ตามที่เป็นวิกฤตรุนแรงรวดเร็วเฉียบพลันมากระทบทันทีคนกลุ่มนี้จะตกเส้นทันทีแล้วก็จะกลายเป็นคนยากจนที่เราจะเรียกว่าคนยากจนเฉียบพลันทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราถึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นมันเลยเห็นเลยว่าพอมีโมเดลที่เข้าไปช่วยรองรับเป็นตะข่ายรองรับคนกลุ่มเหล่านี้ค่ะก็คือการสร้างให้คนกลุ่มนี้กลับมายืนได้ด้วยตนเองภายหลังจากเกิดวิกฤตไปแล้วผ่านการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีนะฮะแล้วก็สร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองนะเพราะฉะนั้นพอหลังจากคนวิกฤตไปแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะสามารถที่จะกระแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วภายใต้บริบทของตนเองอะค่ะเนี่ยในระดับท้ายที่สุดอะก็เห็นภาพที่สำคัญที่สุดคือเวลาที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกันในภาวะวิกฤตโดยที่มองว่าเราคือเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะครับเพราะอันนี้เป็นโมเดลสำคัญมาก

0: อันกันแล้วก็อบอุ้มกันแบงค์คิดว่าอันนี้ค่ะคือสิ่งสำคัญมากในยุคสมัยใหม่ที่มันจะสามารถเข้าไปอยู่ในจิตสำนึกของเราในจิตใจเราในการกรูมมิ่งนิวเอเจนต์ใหม่ๆที่มีทักษะความยืดหยุ่นและพร้อมช่วยเหลือทั้งตนเองและผู้อื่นตลอดเวลาอันนี้คือไม่คิดว่าคือทักษะที่สำคัญมากในโลกอนาคตนะฮะแล้วก็นี่ก็ทำให้เห็นเลยว่านี่คือคุณอุปการที่ออกมาจากเพียงแค่มูลนิธิหรือโครงการเดียวเองนะฮะของพระองค์ท่านก็คือเพื่อนพึ่งพานะสำหรับวันนี้นะคะรายการส่งเชียร์ในส่งสังคมมหาก็ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พระปรินิธานนะฮะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีสิริกิติการินีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะฮะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาตลอดนะฮะแล้วก็ขอเชิญชวนว่าเราก็ร่วมกันสื่อสารจิตวิญญาณการแบ่งปันความเอื้ออาทรแล้วก็การไม่ทอดทิ้งกันในยากลำบากนะฮะเพราะนั่นอาจจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคมไทยในศตวรรษที่21นะฮะวันนี้ธนกรวรพิทักษ์สานนท์หรือแบงค์ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
2: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมในช่วงสนามปฏิบัติการกับดิฉันพิชยาสระคุณชัยค่ะจากที่ในช่วงแรกนะคะช่วง2เจเลน2สังคมได้พูดแล้วก็ทำให้ท่านนะคะพาท่านไปรู้จักมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปแล้วนะคะในช่วงที่2นี้ค่ะจะพาทุกท่านลงลึกไปดูโมเดลการทำงานจริงในพื้นที่ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาถอดบทเรียนแล้วก็แกะรอยการทำงานขององค์กรนี้นะคะหรือว่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยหรือที่เรานะรู้จักกันว่าเพื่อนพึ่งพานเองนะคะว่ามีการทำงานในพื้นที่อย่างไรในยามวิกฤตนะคะและในวันนี้ค่ะที่เรานะคะในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยทางสังคมค่ะเราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องแค่การแจกของเท่านั้นนะแต่จะมองผ่านเลนส์ของนักวิจัยสังคมค่ะเพื่อดูว่าเวลาที่อาสาสมัครหรือทีมงานลงไปในพื้นที่ที่มีจุดที่เกิดภัยเขามีกลไกในการบริหารจัดการอย่างไรมีประสานงานกับพลังทุนทางสังคมประสานงานกับพื้นที่อย่างไรบ้างนะคะแล้ววันนี้เรามาถอดประหัตในพื้นที่กันค่ะหากเราพูดถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแน่นอนว่าภาพจำของหลายๆท่านนึกได้เลยค่ะว่าต้องมีถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงภาพรถยกสูงเรือท้องแบนที่ฝากระแสน้ำเข้าไปแจกจ่ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยแต่ในมุมมองของนักสังคมศาสตร์นักสังคมวิทยาหรือนักวิจัยนะคะสิ่งที่เราเห็นเหล่านั้นค่ะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำงานในพื้นที่เท่านั้นเพราะเบื้องหลังของความช่วยเหลือที่จะไปถึงผู้ประสบภัยได้อย่างท่วงทีในนาทีวิกฤตมีกลไกหนึ่งค่ะที่เรียกว่าสนามปฏิบัติการทางสังคมที่ซับซ้อนต้องมีการวางแผนต้องมีการใช้เทคโนโลยีระบบข้อมูลและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคนในท้องที่อย่างลึกซึ้งค่ะแล้ววันนี้เรามาคุยกันนะประมาณ20นาทีที่ให้เห็นภาพทั้งระบบนี้เลยค่ะ สนามปฏิบัติการของมูลนิ

ินะคะจริงๆแล้วไม่ได้เริ่มตอนที่น้ำท่วมแล้วหรือตอนที่พายุเข้าแล้วเท่านั้นนะคะถ้าเราแบ่งวงจรการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ของมูลนิธิเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยค่ะว่ามี3ระยะหลักๆอันแรกนะคะคือก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยค่ะทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงมาใน3สเต็ปหรือว่า3ระยะนี้นะคะมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพยายามยากเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะเรียกได้ว่าพยายามเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยหรือเรียกว่าเป็น Center of Excellence in Flood Relief and Management นะในด้านทั้งสังคมและมนุษย์นะคะเน้นที่จะประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อที่สุดท้ายแล้วค่ะลดการสูญเสียให้มากที่สุดเกิดการสูญเสียให้น้อยที่สุดและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อป้องกันการสูญเสียนั่นเองค่ะทีนี้พอเราพูดถึงการจัดการภัยพิบัติกันที่บอกเรามี3ระยะนะคะเราลงอันแรกคือระยะที่1ระยะก่อนเกิดภัยค่ะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นสนามปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะทางมูลนิธิเองก็ไม่ได้ว่าต้องรอให้เกิดสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยเคลื่อนกำลังพลแต่ทางมูลนิธิก็ลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะอย่างเช่นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ข้อมูลจากสถานีโทรมาตาอัตโนมัตินะมาเชื่อมโยงกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศซึ่งสิ่งที่เป็นผลงานเด่นๆในพื้นที่เลยก็คือโครงการจัดตั้งเครือข่ายจัดการภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาแล้วก็มีการสนับสนุนระบบวิทยุเตือนภัยชุมชนค่ะสิ่งนี้สะท้อนว่าเป็นการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแปลงเป็นเครื่องมือเตือนภัยของชุมชนเครื่องมือเตือนภัยของชาวบ้านเพื่อให้รู้ตัวล่วงหน้าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้หรือในภาษาอังกฤษเลยค่ะเรามักจะได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่า community based disaster risk management ค่ะเพราะอะไรสิ่งนี้ถึงสำคัญหากท่านจะลองคิดดูถ้าเรามีตัวเลขเยอะๆมีข้อมูลสภาพภูมิอากาศมีข้อมูลระดับน้ำแต่ถ้ามันอยู่แค่ในหน้าจอจะไม่มีประโยชน์เลยค่ะสิ่งที่มูลนิธิทำอีกอย่างนึงในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเช่นชุมชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือทางน้ำหลากนั่นก็คือการอบรมชาวบ้านแกนนำให้เป็นอาสาสมัครเตือนภัยค่ะเอ๊ะแล้วถามว่าอาสาสมัครเตือนภัยเนี่ยเขาเกิดความรู้อะไรบ้างล่ะแน่นอนค่ะว่าคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครเตือนภัยนี้นะคะจะต้องเข้าใจวิธีการอ่านค่าสภาพอากาศอ่านข้อมูลเป็นอันนี้สำคัญมากรู้จักเฝ้าระวังและที่สำคัญคือมีการซักซ้อมแผนอพยพค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอาสาจะรู้เลยว่าถ้าน้ำป่ามาถึงณจุดนี้หรือบริเวณนี้ต้องอพยพกลุ่มใดไปก่อนซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่ต้องได้รับการอพยพก่อนนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กหรือผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านจะต้องถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยก่อนเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะไม่สามารถหรือว่าเรียกว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่หรือต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จำเป็นต้องย้ายไปที่จุดปลอดภัยก่อนกระบวนการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยลดความสูญเสียได้อย่างมหาศาลก่อนที่ภัยจะมาถึงจริงๆทีนี้เราขยับมานะคะเรามีการเตรียมความพร้อมระยะแรกไปแล้วนะคะเรียกว่าเป็นระยะก่อนเกิดภัยนะเราขยับมาที่เฟสที่วิกฤตที่สุดนะคะก็คือเมื่อพายุเข้าเมื่อน้ำท่วมทะลักเข้ามาท้องถนนถูกตัดขาดในวินาทีนั้นค่ะสนามปฏิบัติการในระดับพื้นที่ของมูลนิธิจะ
มีการเริ่มทำงานเริ่มต้นขึ้นและเป็นความท้าทายอย่างมากนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดอุทกภัยค่ะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือความโกลาหลอลหม่านและความยากในการเข้าถึงพื้นที่ค่ะช่วงเวลานั้นนะคะมูลนิธิจะมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอพ.หรือแม้กระทั่งภาคีเครือข่ายและสิ่งแรกค่ะที่จะถูกจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าจุดที่ปลอดภัยใกล้พื้นที่ประสบภัยนั่นก็คือโรงครัวประกอบอาหารพระราชทานค่ะเอ๊ะหลายท่านอาจจะงงว่าทำไมนะโรงครัวประกอบอาหารพระราชทานทำไมถึงต้องตั้งก่อนล่ะทำไมเราไม่ลงไปช่วยคนก่อนเลยล่ะอยากชวนวิเคราะห์ลึกๆในทางนิติทางสังคมศาสตร์ดังนี้ค่ะโรงครัวพระราชทานนี้นะคะเปรียบเสมือนศูนย์กลางการบริหารจัดการและการสร้างพลังทางสังคมหรือ social capital ในยามวิกฤตค่ะเมื่อโรงครัวไปตั้งนะคะจะเกิดการระดม spirit ค่ะแล้วก็ทรัพยากรบุคคลในท้องที่ทันทีเลยค่ะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิจะเป็นกลางในการดึงคนในชุมชนอาสาสมัครกลุ่มแม่บ้านทหารหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาร่วมมือร่วมใจกันค่ะมีตั้งแต่การช่วยกันเตรียมวัตถุดิบช่วยกันปรุงช่วยกันแพ็คกล่องแล้วก็กล่องข้าวทุกกล่องเนี่ยนะคะจะไม่ใช่แค่กล่องข้าวไม่ใช่แค่อาหารแต่อาหารทุกกล่องจึงเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือของพลในพื้นที่เองด้วยค่ะมิตินี้ลึกซึ้งมากนะคะเพราะว่าแทนที่เราจะให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้แค่นั่งรอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ค่ะโรงครัวนี้นะคะกลับเป็นพื้นที่ที่ดึงศักยภาพและพลังของคนในท้องถิ่นออกมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเองและในส่วนของเมนูอาหารและเมนูยังชีพนะคะจากที่เราถอดบทเรียนค่ะเราพบว่าเมนูเนี่ยจะเน้นอาหารที่ต้องปรุงสุกใหม่สดสะอาดบูดเสียยากเพราะการขนส่งในพื้นที่น้ำท่วมต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเมนูยอดฮิตเลยค่ะข้าวเหนียวไก่ทอดหรือผัดแห้งต่างๆจึงเป็นเมนูที่เหมาะสมและมากกว่านั้นนะคะโรงครัวพระราชทานเองนะคะยังเคารพในบริบทวัฒนธรรมและศาสนาของพื้นที่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นค่ะหากมีการปฏิบัติการนะคะหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชุมชนนะพี่น้องชุมชนมุสลิมโรงครัวค่ะจะปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบและเมนูอาหารให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพี่น้องประชาชนทุกคนจะได้รับอาหารที่สบายใจปลอดภัยและไม่มีข้อจำกัดทางวัฒนธรรมค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะคะคือถุงยังชีพพระราชทานภายในค่ะจะถูกคำนวณสิ่งของจำเป็นมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งจะจัดสรรตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้รับในพื้นที่นั้นๆนะคะแล้วในกรณีที่พื้นที่นั้นวิกฤตมากๆอย่างเช่นว่ากระแสน้ำเชี่ยวจัดรถเรือปกติเข้าไม่ได้นะคะมูลนิธิค่ะจะบูรณาการร่วมกับกองทัพและภาคส่วนต่างๆเพื่อใช้ยานพาหนะพิเศษอย่างเช่นรถสะเทินน้ำสะเทินบกหรือประสานกับการสนับสนุนท่าอากาศยานนะคะในการลำเลียงสิ่งของไปมอบให้แต่สิ่งที่สำคัญค่ะคือการประสานกับเครือข่ายแกนนำชุมชนเพื่อนพึ่งพาค่ะผ่านวิทยุสื่อสารนะคะหรือผ่านเครือข่ายนะคะที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆทำให้รู้พิกัดที่แน่ชัดค่ะว่ามีผู้ประสบภัยหรือกลุ่มเปราะบางติดอยู่ตรงไหนบ้างทำให้การปฏิบัติการเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดตรงเป้าหมายในระยะเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้ถือเป็นการประสานงานที่รวดเร็วและใช้เครือข่ายทางชุมชนสังคมนะคะในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยค่ะและสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะ

มาพูดถึงภัยพิบัติน้ำท่วมนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะแน่นอนว่าพอเวลาน้ำท่วมขังนานๆปัญหาโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมานะคะสิ่งที่ผู้ที่บ้านจมน้ำนะคนที่จมน้ำอย่างในกรุงเทพเองเราก็เคยเนาะประสบปัญหากับน้ำท่วมโรคที่ตามมาก็คือโรคเกี่ยวกับน้ำโรคน้ำกัดเท้าโรคฉี่หนูนะคะในสนามปฏิบัติการของมูลนิธิค่ะก็จะมีการประสานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่สำคัญก็คือจะมีการนำยาทาน้ำกัดเท้าซึ่งเป็นสูตรตำรับยานะคะตำราหลวงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จัดผลิตขึ้นเพื่อมอบผ่านมูลนิธินะคะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แช่น้ำขังค่ะซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้นะคะควบคู่ไปกับดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยโดยอาสาสมัครในพื้นที่ค่ะตรงนี้นะคะก็สะท้อนเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วเมื่อน้ำลดนะคะก็จะมีการฟื้นฟูหลังภัยพิบัตินะหรือในทางสังคมศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าช่วงฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ post disaster recovery นะคะซึ่งเป็นช่วงที่ยากลำบากมากในการที่จะทำให้คนหนึ่งคนอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังจากประสบอุทกภัยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในมูลนิธินะคะก็จะมีอีกเฟสหนึ่งนะที่เรียกว่าระยะ3คือการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนค่ะทีนี้สนามปฏิบัติการหลังน้ำรถเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบจากการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าแล้วค่ะมาเป็นการฟื้นฟูอาชีพและสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้ชุมชนพาตนเองได้อีกครั้งนะคะเราลองนึกถึงเวลาเราบ้านเรือนนะที่เสียหายสมมติบ้านเราโดนน้ำท่วมเนี่ยบางคนค้าขายในนั้นบางคนอาชีพทั้งชีวิตเขาอยู่ในนั้นการที่โดนน้ำท่วมไปเนี่ยเขาไม่ได้เสียหายแค่ที่อยู่อาศัยแต่เขาสูญเสียสิ่งของเครื่องหากินนะคะเพราะฉะนั้นค่ะบริเวณค่ะก็จะมีการเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยมูลนิธินะคะเข้าไปช่วยสนับสนุนเรื่องช่องทางการตลาดค่ะนำสินค้าชุมชนมาประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดจำหน่ายนะคะเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้กลับคืนโดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการสนับสนุนการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานศึกษาระบบน้ำใช้ชุมชนนะคะร่วมกับอาสาสมัครและหน่วยงานในท้องถิ่นด้วยค่ะตรงนี้เองนะคะเท่ากับว่าเป็นการเปลี่ยนสถานะของชาวบ้านชุมชนนะคนในชุมชนจากผู้รับประโยชน์ค่ะให้กลับมาเป็นผู้ที่สามารถลงมือทำและพึ่งพาตนเองได้อีกครั้งนะคะและนี่ก็เป็นหัวใจของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจริงๆค่ะจากข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราได้ร่วมกันถอดรหัสสนามปฏิบัติการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาอาชาติไทยในมุมมองของวิจัยสังคมค่ะถ้าไม่เห็นเลยค่ะว่าหัวใจก็คือการทำงานที่ครบวงจรตั้งแต่การสร้างเครือข่ายใช้เครือข่ายตื่นภัยในยามปกติค่ะการบริหารจัดการโรงครัวและการกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเคารพวัฒนธรรมในยามวิกฤตไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้เกิดความยั่งยืนหลังน้ำลดค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือโมเดลนี้ค่ะได้แสดงให้เห็นว่าการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การสั่งการจากหน่วยงานโดยงานหนึ่งหรือการสั่งการจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการให้คนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการตัวเองค่ะนอกเหนือจากการจัดการภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมพายุเข้านะคะก็ยังมีการบรรเทาภัยพิบัติในรูปแบบอื่นๆค่ะที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดนะคะในช่วงประมาณ5ปีนะมาแล้วนะคะ 5-6 ปีมาแล้วเนี่ยก็จะมีการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะผ่านถุงน้ำใจเพื่อพาหรือแฟร์ที่เรียกว่า Help Me Back นะคะสำหรับผู้ป่วยโค

0: ควิด19ที่รักษาตัวที่บ้านที่เป็น Home Isolation นะคะก็จะมีการบรรจุของนะคะใช้ที่จะเป็นนอกจากนี้นะคะก็จะมีการบรรจุอุปกรณ์ยาต่างๆอาหารต่างๆที่เพียงพอต่อการรักษาตัวที่บ้านตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็ยังมีการมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะคะให้กับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพค่ะและต่างจังหวัดมูลค่ากว่า6,40,000 บาทนะคะเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด19นั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นบทเรียนและกรณีศึกษาทางสังคมศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมและน่าทึ่งเป็นอย่างมากค่ะค่ะสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยจะขอสืบสารพระราชปณิธานเพื่อสร้างสังคมไทยที่เท่าเทียมเกื้อกูลองค์ที่ยิ่งยืนต่อไปค่ะตาของช่วงที่2สนามปฏิบัติการในรายการโลกใหม่ค่ะวิจัยสังคมหมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับฟังและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐพศรปลอกกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้เกิดคำถามที่สำคัญว่าเมื่อภัยพิบัติกลายเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงได้ยากเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนไม่ใช่เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่สามารถเตรียมพร้อมรับมือและฟื้นตัวได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนคำตอบหนึ่งที่น่าสนใจคือแนวพระดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงสืบสานงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยภายใต้แนวคิดเพื่อนพึ่งพาซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลากว่า30ปีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงส่งมอบความช่วยเหลือในยามวิกฤตแต่ยังพัฒนานวัตกรรมสังคมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างเป็นระบบในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอพาคุณผู้ฟังไปร่วมทำความรู้จัก3นวัตกรรมที่สำคัญนวัตกรรมแรกคือเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการจัดการภัยพิบัติหัวใจสำคัญของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากคือเพื่อนพึ่งพาอาสาซึ่งเป็นเครือข่ายจิตอาสาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอาสาสมัครเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแจกถุงยังชีพหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นแต่ยังได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อภัยพิบัติฝึกการฟื้นฟูชุมชนและการประสานงานในภาวะฉุกเฉินนวัตกรรมนี้ช่วยเปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้รอรับความช่วยเหลือให้กลายเป็นผู้ร่วมสร้างความปลอดภัยในชุมชนของตนเองและนวัตกรรมต่อมาคือระบบเตือนภัยที่เข้าถึงชุมชนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากได้สนับสนุนการจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำแบบเรียลไทม์ข้อมูลจากสถานีเหล่านี้จะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการน้ำและส่งต่อถึงประชาชนผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายเช่นแอปพลิเคชันLINE และเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลคือเครื่องมือสำคัญในการลดความเสี่ยงเพราะยิ่งชุมชนได้รับข้อมูลเร็วเท่าใดก็ยิ่งมีเวลาเตรียมตัวและลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมสุดท้ายคือนวัตกรรมฟื้นฟูอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านพ้นไปการฟื้นตัวของชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจึงส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการสร้างช่องทางการจำหน่าย

ายผ่านร้านค้าเพื่อนพึ่งพารวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประสบภัยแนวทางนี้ไม่ได้มุ่งเพียงช่วยเหลือในระยะสั้นแต่ช่วยให้ผู้คนสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อีกครั้งอย่างมั่นคงและนี่คือหัวใจของคำว่าเพื่อนพึ่งพาที่ไม่ได้หมายถึงการช่วยเหลือเพียงชั่วคราวแต่คือการสร้างโอกาสให้ผู้คนสามารถลุกขึ้นมาดำรงชีวิตต่อไปได้ด้วยตนเองเมื่อกล่าวถึงนวัตกรรมสังคมใครหลายคนอาจนึกถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยหรือเครื่องมือราคาแพงแต่พระราชกรณียกิจของพระองค์พาแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมสังคมที่แท้จริงอาจเริ่มต้นจากการออกแบบระบบความร่วมมือที่ดีการสร้างเครือข่ายของผู้คนและการใช้ข้อมูลความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะการช่วยเหลือที่ยั่งยืนที่สุดอาจไม่ใช่การมอบสิ่งของแต่คือการมอบความรู้โอกาสและศักยภาพให้ผู้คนสามารถลุกขึ้นมายืนหยัดได้ด้วยตนเองและนี่คือความหมายของเพื่อนพึ่งพาที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการแบ่งปันการเกื้อกูลและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ทุกคนในชุมชนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬา Radio Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่ำร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
5: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ Aging Society ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการเรามาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์สังคมสูงวัยที่มีหลากหลายเรื่องราวนะคะทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่ทางด้านเทคโนโลยีโดยที่เราก็หมุนเวียนเปลี่ยนประเด็นที่พูดคุยกันนะคะเพราะว่าเรื่องของสังคมสูงวัยนั้นมีหลากหลายเรื่องทีเดียวที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้สูงวัยที่ต้องเท่าทันมิจฉาชีพนะคะตอนนี้เราก็ทราบกันดีว่ามิจฉาชีพนั้นก็มาในหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายสำคัญที่มักจะโดนถูกหลอกนั่นก็คือผู้สูงอายุวันนี้ทางรายการเราจึงได้เรียนเชิญทางตำรวจไซเบอร์นะคะมาพูดคุยถึงสถานการณ์ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการถูกหลอกนั้นมันมีเรื่องอะไรบ้างที่มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาหลอกเรานะมีประเภทแบบไหนยังไงบ้างแล้ววิธีการในการสังเกตจะทำอย่างไรนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากพันตำรวจ

0: บทตรีวีระพงษ์แนวคำดีสารวัตรกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะวันนี้มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะตอนนี้สารวัตรอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมสวัสดีคร
0: ับ ขออนุญาตเรียกสารวัตรตูนนะคะอยากให้สารวัตรตูนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ในเรื่องของการถูกหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเรารู้กันแต่ว่าเราเห็นในข่าวรายวันเลยเนาะบางคนก็ถูกหลอกแบบจำนวนมากเลยแต่จริงๆแล้วเห็นบอกว่ามีรายเล็กรายน้อยเยอะมากทีเดียวนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับก็จากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ในระบบรับแจ้งความออนไลน์ไทยพลิสออนไลน์ดอทจีโอดอทีเอสนะครับประเภทคดีที่มีปริมาณการแจ้งความมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้านะครับแต่ว่าคดีประเภทนี้มันวอลุ่มก็คือการรับแจ้งความคดีที่เกิดขึ้นนะมันเยอะแต่แวลูหรือมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันน้อยนะครับก็ยังอยู่ที่ถ้าเปรียบเทียบกับทั้งหมด14-15ประเภทนะครับก
0: ็
1: อยู่ที่ประมาณลำดับที่4-5นะครับแต่ไอ้ที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นชักชวนให้เทรดหุ้นชักชวนให้ลงทุนน้ำมันชักชวนให้ลงทุนทองคำอะไรพวกนี้ครับซึ่งเราก็จะคนส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยที่ถูกหลอกเข้าไปเนี่ยก็จะผ่านเล่นโซเชียลครับแล้วก็ไปเจอไอ้พวกเนี้ยเราต้องยอมรับอย่างนี้ว่าณปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยนะครับสังคมผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นนะซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงวัยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เกษียณอายุและเกษียณอายุแล้วเนาะแล้วก็ทำงานมาตลอดทั้งชีวิตมีเงินเก็บมีเงินอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะเป็นเป้าหมายกลุ่มหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเป็นทุกกลุ่มแล้วแต่ว่าเพ
0: ีย
1: งแต่ว่ากลุ่มของผู้สูงวัยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีทรัพย์ให้คนร้ายเนี่ยครับได้มากกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งคนในช่วงวัยเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงbaby boomer เป็นยุค gen x อะไรพวกนี้ครับเร
0: ื่อง
1: ของเทคโนโลยีก็อาจจะไม่รู้เท่าทันนั่นเลยก็เลยทำให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีการถูกหลอกลวงได้ง่ายขึ้นครับประมาณนี้ครับ
0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะนอกจาก2เรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะมันมีประเภทของการหลอกลวงเนี่ยมันมีหลายประเภททีเดียวเมื่อกี้สารวัตรบอกโอ้โหไม่มีเป็น10เลยอันนี้มีอะไรยังไงบ้างค่ะ
1: ในส่วนของประเภทของคดีนะครับก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีคำสั่งที่182เนี่ยออกมากำหนดประเภทคดีออนไลน์ไว้ทั้งหมด14ประเภทนะครับก็คือเรื่องของหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะครับเรื่องของหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานเนี่ยไอ้เนี่ยก็มูลค่าความเสียหายก็เยอะนะครับเรื่องหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานนะครับหลอกให้กู้เงินนะครับหลอกให้กู้เงินแล้วก็4ก็คือหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมูลค่าความเสียหายเนี่ยเยอะมากแต่ละเจ้าแต่ละผู้เสียหายแต่ละคนที่มาเนี่ยครับต้องบอกว่าหลัก10ล้านหลัก20ล้านนะครับม
0: ี
1: ประมาณนี้ครับแล้วก็ประเภทที่5ซึ่งเราได้ยินกันอยู่ประจำเลยเรื่องของการข่มขู่ทางโทรศัพท์เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่บอกว่าโทรมาจากปปง.เอ่ยโทรมาจากดีเอสไอเอ่ยโทรจากตำรวจเอ่ยคุณมีความเกี่ยวข้องกับการจะทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรพวกนี้ครับนี่คือเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ประเภทที่6ก็คือแอบอ้างไม่ใช่แอบอ้างครับปลอมหรือปลอมเป็นบุคคลอื่นหรือสวมรอยเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินเพื่อหลอกให้โอนเงินครับอีกประเภทนึงก็เป็นเรื่องของหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี้ยมันก็จะพ่วงมากันกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ส่ง SMS มาหรือโทรข่มขู่มาแล้วบอกคุณสะดวกที่จะทำออนไลน์ไหมแจ้งความออนไลน์ที่ตอนนี้เรามีระบบรับแจ้งความออนไลน์ครับแล้วก็ให้เขาแอดเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ส่งลิงก์มาให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบนะครับประเภทที่9ก็หลอกให้ลงทุนตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินนะครับอันเนี้ยที่เป็นข่าวดังๆเนี่ยก็คือแชร์ลูกโซ่ก็คือเป็นความผิดตามพ.ร.ก.กู้ยืมในลักษณะช่อโกงประชาชนนะคร
0: ับ
1: รูปแบบที่10ก็จะเป็นหลอกเกี่ยวกับสินค้าดิจิตอลนะครับก็คือไปเทรดอยู่ในเพจฟอร์มนึงแต่พอถึงเวลา

0: แล้วก็ลากออกมาคือไม่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายใต้เงื่อนไขกติกาของแพลตฟอร์มนั้นปรากฏว่าออกมาทำกันข้างนอกอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ประเภทที่11ก็เป็นเรื่องของการกระทำต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็พวกแรมซัมแวร์ต่างๆนะครับประเภทที่12ก็จะเป็นเรื่องของมัลแวร์แกรมนะครับซึ่งมีมานานแล้วแหละประเภทที่13นะครับก็จะคล้ายๆกับประเภท1แต่ประเภทที่13เนี่ยจะเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการก็คือการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่เป็นกระบวนการอันสุดท้ายเป็นแรนซัมแวร์ครับแรนซัมแวร์เมื่อกี้ผมพูดผิดอันที่11ที่เป็นกระทำต่อระบบเนี่ยเป็นเรื่องของการแฮกนะครับเป็นเรื่องของการเข้าถึงระบบโดยไม่ชอบนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นคดีออนไลน์ประเภทอื่นๆซึ่งไม่ได้จัดอยู่ใน14ประเภทนี้นะครับประมาณนี้ครับ
1: ค่ะจะมีวิธีการในการสังเกตไหมว่าเออเราเจอเพจนี้หรือเราเจอการพูดคุยแบบนี้เนี่ยมันมีความไม่ชอบมาพากลมันมีความเอ๊ะอะไรบางอย่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตยังไงว่าเราควรจะซื้อของกับคนนี้หรือไม่หรือซื้อกับเพจนี้หรือไม่หรือว่าจะไปพักเพจนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะดูกันยังไงอะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผมในเรื่องของการวิธีการสังเกตนะครับแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีจุดที่สังเกตที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดรวมๆแล้วกันครับว่าคือเราต้องนึกนะครับว่าการสถิติการใช้งานเนี่ยใช้งานสื่อโซเชียลเนี่ยโซเชียลที่เราเล่นมากที่สุดเนี่ยก็คือ Facebook ณปัจจุบันก็คือ 91.5% นะครับจากปีที่แล้วเพิ่มมาจากปีที่แล้ว 15% ปีของปีของปี23มัน 91% ปี24ก็เป็น 91.5% ซ
1: ึ
0: ่งตามหลักการตลาดแล้วเนี่ยวิธีการทำโฆษณาเนี่ยก็คือว่าโฆษณายังไงให้ลงทุนน้อยแต่คนเห็นเยอะเพราะฉะนั้นคนร้ายครับก็ใช้วิธีการทางมาร์เก็ตติ้งนี่แหละครับก็คือเอาพวกของปลอมเอาพวกไอที่จะเป็นหลอกเนี่ยไปไว้ในแพลตฟอร์มไปไว้ในสื่อโซเชียลที่คนใช้งานมากที่สุดนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเฟซบุ๊กที่เราใช้มากที่สุดนะครับคนร้ายก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะโยนโฆษณาไปโพลเดียวคนเล่นเฟซบุ๊ก 91.5% เห็นท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้พอเวลาเขาโฆษณาครับสิ่งที่เขาทำนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาสร้างเพจปลอมขึ้นมาซื้อเพจปลอมหรือไปแฮกเพจขึ้นมาแล้วทำเรียนแบบของจริงนะครับเรียนแบบของจริงวิธีการสังเกตอันนี้ในกรณีของ Facebook นะครับ Facebook แฟนเพจนะครับ Facebook แฟนเพจก็คือเวลาผมไปบรรยายผมจะให้บทติ้งไว้นะครับก็คือเกี่ยวกับนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการตรวจสอบของทางเฟซบุ๊กเขานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าผมเอามาร้อยเรียงเป็นคำพูดให้มันจำง่ายๆหน่อยก็คือไปที่เมนูเกี่ยวกับนะครับสมมติว่าเราจะซื้อของกับเพจเนี้ยแล้วมันเพจนี้มันโอเคเนี้ยวิธีการตรวจสอบครับก็คือตรวจสอบที่ความโปร่งใสของเพจนะครับก็คือเกี่ยวกับแล้วก็ไปที่ความโปร่งใสไปดูว่าสร้างเมื่อไรเพจนี้สร้างเมื่อไรไปดูเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะครับว่าเปลี่ยนชื่อไหมนะครับแล้วก็ไปดูแอดมินก็คือใครเป็นผู้ดูแลแล้วสุดท้ายเรื่องของการซื้อโฆษณานะครับสรุปง่ายๆก็คือเกี่ยวกับความโปร่งใสสร้างเมื่อไรเปลี่ยนชื่อไหมใครเป็นผู้ดูแลและมีการซื้อโฆษณาซึ่งทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกันสมมติว่ามีเพจขายรองเท้าวิ่งรองเท้าในสมผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนั่นรองเท้าไนกี้นะครับตั้งชื่อว่าไนกี้แต่พอไปเปิดดูเอ้าไนกี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีมานานมากแล้วทำไมถึงเพิ่งสร้างเพจเมื่อวันที่15ตุลาปี2024อ้าว1ความไม่ชอบมาปรากฏเกิดขึ้น2เปลี่ยนชื่อไหมพอไปดูปุ๊บโอเคไม่มีการเปลี่ยนชื่อไม่มีการเปลี่ยนชื่อหรือเขาอาจจะปิดข้อมูลตรงนี้เอาไว้ซึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของคนขายของขายสินค้าสิ่งที่เราต้องการแสดงให้ลูกค้าหรือให้กลุ่มเป้าหมายเราเห็นคือความโปร่งใสใช่ไหมครับเพราะเมนูนี้มันคือเมนูโปร่งใสเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องเปิดถ้าเป็นของจริงส่วนใหญ่จะเปิดนะครับว่ามีการเปลี่ยนชื่อไหมอะไรยังไงนะเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเนี่ยครับสมมติว่าถ้าเผื่อว่าเพจเนี่ยมันขายของจริงนะครับแต่ว่าตอนนั้นขายตุ๊กตาตอนนี้มาขายคือมันขายของที่ไม่สอดคล้องกันนะใครเป็นแอดมินนะครับใครเป็นผู้ดูแลน
1: ะ
0: ครับเกี่ยวกับความโปร่งใสข้างเมื่อไรเปลี่ยนชื่อไหมใครเป็นผู้ดูแลณปัจจุบันครับจากที่เราไปติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนนะครับพูดถึงเรื่องของการดูที่ผู้ดูแลเพจคนร้ายครับ

0: ก็ไปติดฟีเจอร์นี้ไม่ให้เราตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าถ้าเผื่อว่าเขาไม่เปิดให้ดูว่าผู้ดูแลใช้ IP ของประเทศไหนในการโพสต์นะครับผมแนะนำว่าตรงนั้นไม่ควรที่จะทำธุรกรรมด้วยเพราะอะไรเพราะเมนูนี้คือเมนูความโปร่งใสของเพจในเมื่อคุณไม่เปิดแสดงว่าคุณไม่โปร่งใสสิแล้วสุดท้ายเรื่องของการซื้อโฆษณาถามว่าทำไมเพจปลอมแต่ไม่ได้หมายความว่าเพจจริงจะไม่ซื้อนะครับแต่เพจปลอมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาซื้อเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายจะไม่มีเอนเกจเมนต์จะไม่มีเขาซื้อโฆษณาเขาติดแฮชแท็กสารพัดแฮชแท็กเพื่อที่จะเวลาคุณเสิร์ชหาอะไรไอ้พวกเนี้ยมันก็จะขึ้นมาตามหลักการSEM ครับ Search Engine Marketing นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพจพวกเนี้ยก็จะทำการซื้อโฆษณานะครับซึ่งณปัจจุบันเพจปลอมที่มีมากที่สุดนะครับณปัจจุบันเนี้ยเพจปลอมที่มีมากที่สุดตอนเนี้ยคือเพจเรื่องของการรับแจ้งความออนไลน์เพจช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์เพจนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการณปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการรับแจ้งความออนไลน์ช่วยเหลือเหยื่อออนไลน์ทั้งนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูใต้ชื่อเพจครับมันจะมีคำว่าสปอนเซอร์หรือได้รับการสนับสนุนอันนี้ต้องนำเรียนตรงๆว่าโดยทั่วไปแล้วเพจของทางราชการจะไม่ซื้อโฆษณานะครับเพราะว่าเพจของทางราชการเนี่ยเขามีเอ็นเตอร์เมนต์ประชาชนยังไงก็ต้องเข้ามาคอมเมนต์เป็นเซ็กโพเดอร์เป็นผู้มีส่วนได้เสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปซื้อโฆษณานะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งวิธีการสังเกตสื่อที่ไม่ชอบมาพากลในกรณีของ Facebook แฟนเพจนะครับแฟนเพจก็คือเกี่ยวกับความโปร่งใสห้ามเมื่อไรเปลี่ยนชื่อไหมใครเป็นผู้ดูแลและมีการซื้อโฆษณาหรือไม่อันนี้คือเพจในอีกอันนึงที่โจรหรือคนร้ายเนี่ยนิยมใช้ก็คือ LINE ครับ
1: LINE
0: ซึ่ง LINE เนี่ยมันจะมีอยู่2แอคเคาท์อยู่2ประเภทก็คือไลน์ทั่วไปหรือไลน์เพอร์ซันนอลที่เราใช้อยู่เนี่ยกับไลน์ออฟฟิเชียลไลน์แบบทั่วไปเนี่ยข้อจำกัดของมันก็คือ1เบอร์โทรศัพท์ต่อ1แอคเคาท์ต่อ1 device เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าแอบอ้างเป็นหน่วยงานมาเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันใช้ถ้าเผื่อว่าไลน์ที่ทักมาเรามาแล้วบอกว่าเป็นหน่วยงานนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าเป็นไลน์แบบเพอร์ซันนอลเป็นไลน์แบบทั่วไปอันนี้ไม่จริงครับสมมติว่าธนาคารแห่งหนึ่งมีลูกค้า50ล้านบัญชีธนาคารนั้นน่ะจะต้องถ้าใช้ไลน์แบบนี้คุยกับลูกค้าจะต้องซื้อโทรศัพท์50ล้านเครื่องซื้อซิม50ล้านซิมจ้างคนอีก50ล้านคนที่จะมานั่งตอบคำถามลูกค้าองค์กรนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งองค์กรเขาจึงสร้างไลน์ประเภท Official ซึ่งไลน์ Official เนี่ยก็จะมี3เลเวล3แบบก็คือถ้าเป็นโล่สีเทานะครับเป็นไลน์แบบไลน์รับรองแบบไม่ยืนยันตัวตนใครที่มีบัญชีไลน์ก็สามารถที่จะขอใช้ไลน์ Official ประเภทสีเทาได้นะครับประเภทที่2เป็นแบบยืนยันตัวตนก็คือไลน์แบบรับรองนะครับก็จะเป็นโล่สีดำนะครับอันเนี้ยมีการยืนยันตัวตนมีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถตรวจสอบได้จากผู้ให้บริการไลน์ว่าผู้ใช้บัญชีเนี้ยเป็นใครนะครับและสุดท้ายครับหน่วยงานหรือองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นสสส.ไม่ว่าจะเป็นสปสช.หรือแม้แต่หมอพร้อมเนี่ยเขาใช้เป็นไลน์ออฟฟิเชียลประเภทสีเขียวเพราะฉะนั้นอยากจะย้ำเตือนว่าเมื่อไรก็ตามที่เราคุยกับไลน์แล้วอ้างว่าเป็นหน่วยงานนะครับวิธีสังเกตว่าไลน์เป็นหน่วยงานจริงหรือไม่ให้ดูที่โล่ครับต้องเป็นโล่สีเขียวเท่านั้นถ้าบอกว่าเป็นตำรวจหน่วยงานนู่นนี่นั่นแล้วไม่มีโล่นะครับหรือเป็นโล่สีเทาอันนี้นะครับบอกได้เลยว่าแอบอ้างหรือปลอมมาว่าเป็นหน่วยงานนั้นแล้วเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งวิธีการสังเกตสื่อที่ไม่ชอบมาพากลในประเภทของไลน์ก็คือถ้าเป็นหน่วยงานต้องเป็นไลน์ออฟฟิเชียลโล่สีเขียวเท่านั้นถ้าไม่ได้โล่สีเขียวขอเป็นโล่สีดำนะครับนี่คือวิธีการสังเกต นะครับก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาเชื่อว่าหลายท่านคงจะเจอฮัลโหลสวัสดีจำได้ไหมทำอะไรอยู่นู่นนี่นั่นครับไม่ต้องไปจำครับไม่ต้องไปจำผมถามจริงๆว่าณปัจจุบันเนี้ยตัวเราเองเนี่ยเราจำหมายเลขโทรศัพท์ได้สักกี่หมายเลขคนที่โทรมาหาเราเนี่ยเราเนี่ยมีความสำคัญกับเขาขนาดไหนเขาถึงจำชื่อจำเบอร์เราได้นะครับผมบอกได้เลยคนทุกวันนี้นอกจากเบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์ลูกเนี่ยเราแทบจะไม่จำเบอร์ใครเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: นั่นแหละแล้วสุดท้ายเรื่องของการที่คอร์เซ็นเตอร์โทรมาแอบอ้างเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนะครับท่านไม่ต้องกลัวท่านวางสายเลยครับท่านบอกว่าคุณมีหมายตกหมายจับท่านวางสายถ้ามีหมายจับท่านไปหาตำรวจครับตำรวจเขาเช็คหมายจับได้ทั่วประเทศนะครับมาเช็คหมายจับได้ทั่วประเทศนะครับและอีกอย่างนึงถ้าเผื่อโทรมาแล้วบอกว่าเงียบๆนะห้ามบอกใครอันนี้ผิดเลยครับผิดเลยครับเพราะว่าเขากำลังละเมิดสิทธิผู้ถูกจับนะครับผู้ถูกจับนั้นมีสิทธิที่ได้ที่จะได้แจ้งให้ญาติทราบว่าเขากำลังถูกจับและจะควบคุมตัวไปที่ทำการที่ไหน
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ดิจิทัลทั้งเองเอาเข้าๆที่นี่ก่อนครับ
1: อันนี้ก็คือว่าเป็นวิธีการในการสังเกตซึ่งจริงๆคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถจะลองฝึกลองเล่นได้นะคะเช่นเหมือนกับที่สารวัตรได้บอกให้เราฟังเรื่องของการสังเกตเพจต่างๆเนี่ยนะคะถ้าลองเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นเพจไหนเราลองศึกษาลองเข้าไปดูนะคะอย่างเช่นดูเรื่องของเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า about ใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีบอกเอาไว้เราก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเราลองคลิกเข้าไปดูลองไปศึกษาดูนะคะเรื่องความโปร่งใสสร้างเมื่อไหร่เปลี่ยนชื่อไหมใครดูแลหรือซื้อโฆษณาไหมซึ่งที่สารวัตรตูนเล่าให้เราฟังเนี่ยนี่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ลองเล่นลองไปคลิกลองใช้ดูเพราะว่าพอถึงสถานการณ์จริงเวลาที่เราต้องใช้เนี่ยเราจะได้มีวิธีการในการศึกษานะคะอันนี้มันเป็นการฝึกด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะสารวัตรตูนลองเล่นดูอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: คือถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับปริมาณจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพคือถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราแทบไม่ต้องไปดูเลยครับเซนส์เรามันจะบอกเองเลยว่าไอ้เนี่ยปลอม
1: ค่ะนะคะแล้วก็เวลาที่ก่อนที่เราจะโอนสตางค์หรืออะไรต่างๆนี่เราก็เช็คก่อนนิดนึงใช่ไหมคะมันก็มีเว็บที่จะให้เราช่วยเช็คได้ว่าเบอร์โทรศัพท์นี้หรือหมายเลขบัญชีนี้เนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าใช่ไหมคะ
0: ไปในอีกหัวข้อหนึ่งเลยและคำว่าสำหรับในการป้องกันการถูกหลอกเนี่ยนอกจากจะใช้วิธีการสังเกตแล้วเนี่ยเมื่อไรก็ตามเลยครับที่เราจะต้องทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยครับทำธุรกรรมการเงินกับใครเนี่ยพอเวลาเขาส่งเลขที่บัญชีมาเนี่ยมันจะมีชื่อบัญชีอยู่นะครับวิธีการเราสามารถที่จะเอาชื่อบัญชีนั้นนะครับไปตรวจสอบจากไหนลองไปถาม Google ดูนะเพราะทุกคนบอกไอ้ Google เนี่ยมีอะไรถามอากูมีอะไรถามอากูเพราะฉะนั้นเราต้องถามอากูก่อนโอนเงินนะครับย้ำอีกครับถามก่อนโอนหาก่อนโอนไม่ใช่โอนแล้วถึงค่อยมาเอ้าทำไมมันยังลอยนวลอยู่อีกมันโกงมันหลอกชาวบ้านเข้ามาตั้งหลายปีแล้วตำรวจทำไมไม่ทำอะไรเลยอันนั้นไม่ถูกครับเราจะต้องหาข้อมูลก่อนโอนวิธีการหาข้อมูลก็คือพอเราได้เลขที่บัญชีได้ชื่อบัญชีมานะครับเราเอาชื่อนั้นน่ะไปหาใน Google โดยการใส่พารามิเตอร์ก็คือใส่เครื่องหมายคำพูดในชื่อบัญชีนั้นเพื่อที่จะให้ Google เนี่ยมันหาแบบเป๊ะเพราะว่าลอจิกในการค้นหาของ Google นะมันจะเป็น or ครับคือมันหาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะไปหาแบบแยกคำอย่างเช่นวีระพงเนี่ยพอมันหาวีระพงเสร็จปุ๊บมันก็จะหาวีหาละหาพงซึ่งมันเสียเวลาแล้วก็ไม่ตรงตามความต้องการของเราแต่ถ้าเราใส่เครื่องหมายคำพูดไปในคำว่าวีระพงเนี่ยมันก็จะมองว่านั่นคือออบเจกต์หนึ่งคือวัตถุชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะหาวัตถุชิ้นนี้ชิ้นเดียวมันจะไม่แยกไม่แตกไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือวิธีการหาจาก Google นะครับแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถไปค้นหาจากเว็บไซต์ประเภทเว็บไซต์แบล็คลิสต์ต่างๆนะครับซึ่งผมก็มีแนะนำในเรื่องของเว็บไซต์ชื่อฉลาดโอนนะครับภาษาไทยเลยก็ได้นะครับฉลาดโอนนะครับฉลาดโอนกับอีกเว็บไซต์นึงคือเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนนะครับซึ่งทั้งสองเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์แบล็คลิสต์นะครับแบล็คลิสต์ซึ่ง เราสามารถที่จะเช็คแล้วก็เราสามารถที่จะแจ้งได้ว่าบัญชีนี้มีการโกงนะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ถูกโกงถูกหลอกอะไรนะครับไปเพิ่มข้อมูลนะครับแต่การเพิ่มข้อมูลนั้นท่านจะต้องแจ้งความ

0: ดำเนินคดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าบางทีนะครับอย่างเช่นการซื้อของซื้อสินค้าเนี่ยออเดอร์เขาตกเขาหล่นเนี่ย2วัน3วันคุณเราไม่ได้รับการติดต่อจากเขาอาจจะเป็นเพราะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าไปแจ้งแบ็คลิสต์เว็บไซต์ประเภทแบ็คลิสต์เนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเขาไปเจอออเดอร์แล้วเขาส่งให้แล้วเขามารู้ตอนหลังกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะโดนหมิ่นประมาทเอาซะเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะแจ้งเนี่ยการที่จะแจ้งคนโกงเนี่ยในเว็บไซต์ประเภทแบล็คลิสต์เนี่ยก็แนะนำนิดนึงว่าหลังจากที่เราดำเนินการอายัดบัญชีตามพ.ร.ก.ใหม่แล้วเราไปพบพนักงานสอบสวนแล้วเราสามารถแจ้งได้ครับอยากให้แจ้งครับเพราะว่าถ้าเราแจ้งถ้าเราช่วยกันเนี่ยครับฐานข้อมูลของคนโกงเนี่ยมันก็จะเยอะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมันก็จะได้เสิร์ชหาได้ครอบคลุมมากขึ้นเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันโดนโกงแล้วก็ไม่เห็นได้ต้องไปนั่งเลยครับ อย่าลืมว่าพ่อแม่พี่น้องญาติคนที่รักญาติคนที่เรารักเขายังไม่ถูกโกงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะเจอวิบากกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ช่วยกันครับนะคือผมพยายามพูดเสมอว่าเรื่องของอาชญากรรมเทคโนโลยีนะครับพวกโจมออนไลน์เนี่ยเราต้องไฟท์สเกตเตอร์ครับก็คือต้องต่อสู้ไปด้วยกันครับนะครับ
1: ค่ะกรณีที่สมมติว่าเกิดพลาดแล้วถูกหลอกไปแล้วนะคะอันนี้สารวัตรมีคำแนะนำไหมคะว่าควรจะต้องทำอย่างไรคะ
0: ครับผมจริงๆก็ไม่อยากให้เกิดกับใครนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องทำครับอย่างแรกนะครับโทรเท่านั้นโทรเท่านั้นย้ำอีกครั้งโทรเท่านั้นครับ1441นะครับระบบรับแจ้งความออนไลน์ไม่มีเฟซไม่มีเพจไม่มีไลน์ไม่มีโซเชียลใดๆทั้งสิ้นไม่มีตำรวจแอดไลน์มาหาบอกว่าจะตามเงินคืนท่านนู่นนี่นั่นไม่มีทั้งสิ้นนะครับเมื่อไรก็ตามที่ท่านรู้ตัวว่าถูกหลอกให้โอนเงินจากมิจฉาชีพออนไลน์แล้วสิ่งที่ท่านจะต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนคือโทร1441เท่านั้นนะครับถ้าท่านโทร1441คือศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะครับศูนย์ AOT นะครับซึ่งตั้งขึ้นโดยกระทรวงดิจิตอลนะครับก็จะเอาธนาคารเอาตำรวจนะครับไปรวมฉายอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็ถ้าเราโทร1441นะครับเราก็จะได้เรื่องของการอายัดบัญชีแล้วก็ได้แจ้งความในระบบครับแจ้งความออนไลน์เลยนะ1441เปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงถ้าเผื่อโทร1441ไม่ติดสายไม่ว่างนะครับไม่ติดสายไม่ว่างท่านสามารถโทรไปที่ธนาคารในที่นี้คือธนาคารของท่านเองนะครับธนาคารที่ท่านโอนเงินถูกโอนเงินไปให้โจรนะครับยืนยันตัวตนนะครับแล้วทำการแจ้งอายัดบัญชีได้เลยนะครับอายัดบัญชีด้วยตัวเองได้เลยเมื่อก่อนท่านจะต้องไปแจ้งความที่โรงพักนะครับสถานีตำรวจแล้วได้ตำรวจเนี่ยออกหมายอายัดมาแล้วก็ส่งหมายอายัดไปที่ธนาคารให้ก็ดำเนินการให้ณปัจจุบันเรามีกฎหมายใหม่นะครับก็คือพ.ร.ก.มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ร.ก.นี้กฎหมายนี้ให้อำนาจธนาคารสามารถอายัดบัญชีของโจรได้72ชั่วโมงก็คือ3วันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านโทรอายัดบัญชีเสร็จแล้วนะครับอันนี้ในกรณีที่โทร1441ไม่ติดนะท่านโทรไปที่ธนาคารนะครับท่านอายัดบัญชีเสร็จปุ๊บท่านจะได้SMS แล้วก็มีแบงค์เคสไอดีก็คือเลขอายัดบัญชีนั่นแหละครับท่านก็ไปทำการแจ้งความในระบบ thaipoliceonline.go.th หรือจะ walk in เข้าไปที่สถานีตำรวจก็ได้สถานีตำรวจเขาก็จะกรอกข้อมูลลงใน thaipoliceonline.go.th เหมือนกันนะครับนิดนึงในเรื่องของ thaipolice เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th เนี่ยครับต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยฮอตมากคือโดนคนร้ายสร้างโดเมนขึ้นมานะครับแล้วก็มาต่อด้วยแสลบไทยด้วยนะไทยโพลิสออนไลน์ .go.th นะครับมีแค่นี้ไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังนะครับก็คือ www.thaipolisonline.go.th เท่านั้นไม่ใช่ www.infinity.com/thaipolisonline.go.th อันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็น thaipolisonline.go.th เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วท่านก็กรอกข้อมูลเข้าไปแล้วที่สำคัญคือไม่ว่าท่านจะแจ้งผ่าน1441หรืออายัดบัญชีแล้วกรอกข้อมูลในไทยโพลิสออนไลน์

0: ท่านจะได้ไม่ต้องลา งานทั้งวันเพื่อที่จะมานั่งรอพนักงานสอบสวนว่างไหมเพื่อที่จะเข้าไปแจ้งความอันนี้คือรูปแบบเดิมๆที่เราเจอกันมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ thaipolicealine.go.th เนี่ยหรือ โทร 1441เนี่ยครับหลังจากที่เราแจ้งความเสร็จสรรเรียบร้อยได้รับเอกสารเรื่องของถ้าท่านจะต้องไปพบพนักงานสอบสวนที่ไหนภายในวันไหนอะไรยังไงนะครับ แล้วท่านก็ไปดำเนินการตามนั้นได้เลยประสานพนักงานสอบสวนถ้าเขาให้เบอร์โทรมาว่าพอดีวันนี้ทำโอเลข2 ทุ่มไม่ทราบว่าสักประมาณ4 ทุ่มร้อยเวรจะสะดวกไหมนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับนี่คือข้อดีของไทยบริษัทออนไลน์ดอทจีโอดอทเคสย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบรับแจ้งความออนไลน์ของเราโทร1441เท่านั้นไม่มีเฟซไม่มีเพจไม่มีไลน์ไม่มีโซเชียลใดๆทั้งสิ้นท่านไปเปิดเจอว่าศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อตอนนี้มันจะมีเพจปลอมที่สร้างศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อไอคอนศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อคนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดไอ้นั่นนะครับมันไม่มีจริงท่านไปดูได้เลยใต้ชื่อจะมีคำว่าสปอนเซอร์หรือไม่ก็ได้รับการสนับสนุนอันนี้คือการซื้อโฆษณาไงครับเพื่อที่จะให้คนที่เสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยเอาอัลกอริทึมมันก็จะเอาพวกนี้ขึ้นมาขึ้นมาให้เราครับเพราะฉะนั้นโซ่1441เท่านั้นไม่มีเฟซไม่มีผีของคุณที่ถูกหลอกไปนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ไม่มีตำรวจคนไหนก็ทำกันนะครับไม่มีตำรวจคนไหนก็ทำกันนะครับเพราะลำพังงานที่อยู่ในมือเนี่ยมันก็เยอะมากพออยู่แล้วนะเขาคงไม่โทรหาผู้เสียหายเพื่อที่จะบอกอ้อเงินของคุณฐานเว็บพนันนี้นะถ้าคุณอยากไม่คืนคุณจะต้องเข้าไปเล่นเว็บพนันนี้นะซึ่งไอ้นั่นเว็บพนันนั่นก็เป็นเว็บพนันปลอมที่โจรมันสร้างขึ้นมาหลอกเอาเงินคุณอีกรอบนึงนะเพราะฉะนั้นไม่มีโจไม่มีตำรวจคนไหนที่เขาจะไปทักไลน์คุณแล้วก็อ้างว่าเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นซึ่งชื่อตำรวจก็ไม่เอามาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงรับแจ้งความออนไลน์โทร1441เท่านั้นครับผมคร
1: ับ ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะพันตำรวจตรีวีรพงษ์แนวคำดีสารวัตรกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะที่มาพูดคุยให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะซึ่งผู้สูงวัยก็โดนเรื่องนี้กันเยอะมากทีเดียวจริงๆขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมครับยินดีมากครับยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการ Aging Society ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา10:00 น.ถึง 10:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพาสเฟม 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันพลินีต้องลาคุณฟังไปด้วยแรปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผลึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
4: ์นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
5: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
6: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
5: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
4: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
3: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬา Radio Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง

0: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจันทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินการค่ะก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะคะคนก็จะพูดถึง AI ChatGPT อะไรต่างๆเยอะแยะเลยวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะการใช้ AI หรือ ChatGPT หรือแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีและมันมีข้อด้อยหรือกระทั่งมีข้อควรระวังอย่างไรในการใช้งานนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดิษยาหวานวาลีท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นผู้ช่วยคณบดีสายงานยุทธศาสตร์และการงบประมาณงานนโยบายและแผนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค
0: ่ะอาจารย์ขาในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเปิ้นเห็นอาจารย์ติดตามอาจารย์ไปให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมากมายเยอะเลยก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงในลงไปดีเทลเวลาคนพูดคำว่า AI จริงๆแล้วมันรวมไปถึงอะไรบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆเราน่าจะเริ่มจากตัวคำศัพท์มันก่อนนะคะ AI artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์นะคะจริงๆความหมายกว้างๆเลยคืออะไรก็ได้ที่มีความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็ take action ได้ด้วยตัวเอง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะมีตั้งแต่ AI โบราณหน่อยที่เหมือนให้กดมันไปเยอะมากพอแล้วมันก็ตัดสินใจตามสิ่งที่เรากำหนด
0: ยกตัวอย่าง
1: ก็เรียก AI เช่นเราอยากจะวินิจฉัยโรคก็ได้ค่ะการวินิจฉัยโรคในอดีตที่ใช้ AI ช่วยกันในปัจจุบันเราใช้คนละแบบเช่นถ้าเรามีผลเลือดผลตรวจวัดอะไรต่างๆมาค่ะปกติแพทย์ก็จะอ่านแล้วก็วินิจฉัยแพทย์จริงๆก็จะถูกสอนมานะคะว่าต้องดูอะไรบ้างแล้วก็มีกฎในการตัดสินใจซึ่งสิ่งนี้ค่ะเราไปเขียนให้ AI ทำตามได้ถ้าเราเขียนได้ละเอียดพอ AI ก็จะตัดสินใจได้เหมือนกับแพทย
0: ์
1: ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ใช้ในอดีตแต่ว่าปัญหาของวิธีแบบนี้ค่ะคือความซับซ้อนของกฎต่างๆมันเยอะค่ะมันก็เลยมีการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัดสักนิดนึงนะคะสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยบอกว่างั้นเรามีข้อมูลเยอะๆเราให้ AI คงเรียกมันว่า AI นะคะเรียนรู้จากข้อมูลแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราบอกว่าถ้าใส่อย่างนี้เอาพูดแบบนี้นะแต่ไม่บอกแล้วนะว่าตัดสินใจยังไงลองคิดเองได้ไหมว่าทำยังไงเอาข้อมูลนี้เข้ามาแล้วจะตอบแบบนี้ได
0: ้
1: ถ้ามีตัวอย่างให้มันมากพอค่ะในปัจจุบันมันก็จะพยายามอนุมานอะไรบางอย่างในหัวค่ะว่าทำแบบนี้ได้แบบนี้ทำแบบนั้นน่าจะเป็นกฎประมาณนี้แหละถ้าตัวอย่างเยอะพอมันก็จะแม่นค่ะ
0: อ๋อค่ะหรืออย่างง่ายๆอย่างตอนนี้เรามีรถใช่ไหมคะ EV อะไรต่างๆแล้วจะเห็นว่าบางทีมันมีโปรแกรมออโต้เดี๋ยวเบรกเองอะไรเพื่อน
1: ใช่ค่ะ
0: พวกนี้เรายังถือว่าเขายังมี AI นิดๆหรือเปล่าคะ
1: AI มีทั้ง AI อย่างแบบอย่างอ่อนๆแล้วก็ AI อย่างมากๆ
0: ค่ะ
1: ค่ะ AI อย่างอ่อนๆเนี่ยอย่างเช่นทำไมรถถึงมีมอเตอร์ไซค์ปาดปั๊บรถเบรกกระทันหันอันนี้หลายคันเป็นค่ะรถใหม่ๆนะคะอย่างนี้นับเป็น AI เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าถอยกลับไปเช่นสมัยโบราณที่บอกว่าใช้กดนะคะเวลามอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาค่ะมันไม่ได้มามุมเดิมหน้าตาแบบเดิมเสม
0: อ
1: มันก็มี variation ของมันได
0: ้
1: เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนมุมนิดนึงจริงๆในภาพที่คอมพิวเตอร์เห็นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จะเรียกว่าเขาเทรน AI ก็ได้เพื่อให้เห็นว่ามีอะไรแวบเข้ามาแล้วสิ่งนั้นเป็นรถอย่างเงี้ยหรือเป็นคนแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอาจจะไม่เซนซิทีฟขนาดนั้นคือถ้ามันเซนซิทีฟมากเช่นรุ่นแรกๆที่ออกมาอาจจะมีหลอนทำไมเห็นเหมือนมีรถอยู่ข้างหน้าแต่ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ AI ที่ยังไม่ฉลาดแต่ปัจจุบันก็น่าจะฉลาดขึ้น
0: แต่รถของเปิ้ลบางทีอะเราไม่เห็นมีอะไรมันหยุดกระทันหันจนเราหัวคว่ำเลยแสดงว่ามันต้องถูกเทรนมากกว่านี้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะแสดงว่ามันอาจจะเจอตัวอย่างที่ไม่ดีพออย่างเช่นตัวอย่างคลาสสิกของไทยก็ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เวลาเห็นสองแถวที่มีคนหนท้ายอะค่ะคือเมืองนอกมันไม่มี AI มันถูกเทรนมาจากผู้ผลิตนะคะเขาก็จะนึกว่ามีคนเดินตัดหน้
0: า
1: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้เราวิ่งแต่ว่าสภาพของเมืองไทยอะค่ะสองแถวที่หนเต็มท้ายยังไงก็เห็นคนอยู่ข้างหน้าซึ่งอันนี้ก็คือต้องสอนมันใหม่ว่าแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได
0: ้ต้องให้มันมาฝึกเทรนนิ่งที่เมืองไทย
1: ใช่ค่ะต้องมีตัวอย่างให้มันเห็นคือสถานภาพแต่ละที่สถานการณ์ไม่เหมือนกันค่
0: ะ
1: มันไม่สามารถทำทีเดียวแล้วใช้หมดได้อยู่แล้ว
0: คราวนี้ขอมาใกล้ๆตัวเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราลองดูว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตนะ
1: คะ
0: แล้วเวลาเราชอบใช้อากูแต่ก่อนนะอากูกูเสิร์ชไปปุ๊บตอนแรกๆตอนนู้นเนี่ยอากูก็จะขึ้นมาแล้วก็มีลิงก์หลายลิงก์ให้เราเราก็คลิกไปแล้วแต่ลิงก์ที่เราจะชอบแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วสิคะอาจารย
1: ์
0: มันขึ้นมามันจะมีอะไรตุ๊ดๆขึ้นมาเป็นข้อความสรุปก่อนเนา
1: ะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เป็น
1: ลิงก
0: ์อันเนี้ยมันคือมัน Google เองอ่ะขอเอ่ยชื่อเขาก็เริ่มใช้ AI มาประมวลตรงนี้ให้เราก่อนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกค่ะถูก
0: แล้วที่เปิ้ลจับได้เนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันจะเริ่มอย่างเด็กๆนะแล้วก็คิดว่าคนทั่วไปก็จะอย่างเงี้ยค่ะแทนที่ตอนนี้เราจะไปกดลิงก์แล้วเขาก็จะเอามาละสรุปตรงที่เนี่ยค่ะ Google สรุปมาเลยปุ๊บแต่หลายครั้งเปิ้ลก็พบว่าเหมือนกันว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะที่สรุปมันมาแปลกๆเหมือนไม่น่าจะเป็นข้อความที่ในที่ทันสมัย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆขึ้นมาตอนนี้อาจารย์ตอนนี้ที่เขาเอาเรื่อง AI ขึ้นมาประมวลตรงนี้เพื่อช่วยอะไรแล้วคะแทนที่จะกดลิงก์อ่ะพูดก่อนถ้าเกิดมันประมวลยังไม่อัปเดตพอ
1: แต่จริงๆแล้วอย่างเทียบกับรถยนต์ก็ได้ค่ะที่มันเบรกอัตโนมัติอะค่ะ90กว่าเปอร์เซ็นต์มันทำงานถูกแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่มันผิดเช่นหยุดแบบไม่อะไรทำไมหยุดก็มีแต่เราก็ใช้เราบวกลบแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวสรุปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าแบบโบราณเลยก็คืออาจจะไม่โบราณขนาดนั้นเนาะเราก็อ่านมันมีลิงก์มาให้ซึ่งลิงก์เนี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะถูกส่วนใหญ่ละกันเรากดเข้าไปอ่านแล้วเราก็ได้ข้อมูลจากสิ่งที่เราอ่านเองแล้วก็ตัดสินใจ
0: เพราะมันเป็นข้อมูลที่มาจาก
1: เพราะว่ามันอยู่ในลิงก์นั้นลิงก์นั้นจะเขียนถูกเขียนผิดไม่รู้ละแต่ว่าถ้าเราอ่านแล้วเราก็ตัดสินใจเองเชื่อไม่เชื่อถูกไม่ถูกนะคะสิ่งที่ AI ทำคือ AI อ่านให้ค่ะคล้ายๆกับที่กล้องเห็นรถนะคะ AI ก็เห็นตัวหนังสือเหมือนกันแล้วมันก็จะถูกสอนมาว่าเวลาทำสรุปความค่ะว่าถ้ามีข้อความเยอะๆอยากจะย่อทำยังไงก็จะมีตัวอย่างที่เยอะพอเช่นพาดหัวข่าวกับเนื้อข่าวก็ได้ค่ะเนื้อข่าวก็จะยาวพาดหัวข่าวก็สั้น มันเห็นตัวอย่างมาเยอะพอมันก็จะเรียนรู้ว่าถ้าอยากสรุปต้องทำแบบนี้นะแล้วก็สรุปมาให้ซึ่งก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ละกันค่ะถูกแต่ก็โอกาสผิดมีแล้วก็สิ่งที่เวลาเราข้อความเยอะๆค่ะมาย่อให้สั้นลงเนี่ยยังไงต้องมีบางอย่างที่ถูกลดทอนออกทีนี้ AI เลือกถูกที่หรือเปล่าว่าควรจะตัดอันนี้ออกหรือว่าควรจะตัดอันไหนออกแล้วถ้าข้อมูลมีหลายแหล่งเดี๋ยวเขาอย่างเซิร์ชอย่างเงี้ยค่ะเอาพุทออกมาต่อให้ตัดแค่10อันแรกก็ได้ค่ะแล้วถ้ามันแย้งกันให้ทำยังไงเลือกอันไหนเขาก็ตัดสินใจเลยค่ะเขาถูกสอนมาว่ามีตัวอย่างจำนวนหนึ่งให้เขาแล้วคนส่วนใหญ่เลือกแบบนี้เขาก็ถูกสอนว่าให้เลือกแบบนี้ละกันแต่ก็แล้วถามว่าถูกไหมก็ไม่แน่ค่ะแต่ก็โอกาสส่วนใหญ่ถูกแต่ไม่แน่ค่ะ
0: เมื่อวานเพิ่งสดๆร้อนๆเลยค่ะอาจารย์พอดีเปิ้ลจะเดินทางไปต่างประเทศเปิ้ลก็เสิร์ชไปบอกว่าไอ้เครื่องการบินไทยอ่ะเดี๋ยวมันจะไปลงตรงเทอร์มินัลไหนมันก็บอกมาเลยว่าเทอร์มินัล2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เหรอพอไปดูจริงๆอ่ะมันเทอร์มินัล1นี่แต่มันก็ยังสรุปเทอร์มินัล2อีกว่าก็เลยสงสัยอยากถามว่าอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกเนี่ยแต่แสดงว่าที่มันให้เปิ้ลเนี่ยมัน 10% มันไม่ถูกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ข้อมูลจริงๆที่มันอัปเดตจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มันอัปเดตถึงปีไหนเลยคะปกติณขณะนี้
1: การทำงานของ AI คือมันมีตัวอย่างเยอะๆใช่มั้ยคะรุ่นสักเขาอัปเดตเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่แต่ว่าการอัปเดตเพื่อให้มันตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอะค่ะมันค่อนข้างใช้เวลาม ันก็น่าจะลิมิตคือน่าถ้าถามเลยแบบไม่ทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะย้อนหลังเป็นปีค่ะเป็นปีเลยเหมือนกัน
0: อันนี้เปิ้ลเสิร์ชโทษทีนะ Google เลยค่ะไม่ได้ใช้ ChatGPT เดี๋ยวจะค่อยขึ้นเนี่ย Google ปุ๊บมันสรุปให้ไปเลยว่า Terminal 2แต่จริงๆไม่ใช่ตอนนี้มันคือ Terminal 1เปิ้ลก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดคนเจอไปอย่างนี้ปุ๊บเจออย่างเปิ้ลมันก็ไปผิดเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ค่ะเช่นข้อมูลที่เขาใช้อาจจะถูก cut off แล้วเขาก็คือมันอาจจะเพิ่งอัปเดตทีหลังอันนี้เป็นไปได้เพราะนั้นถ้ามันใหม่พอแล้วเราใช้ข้อมูลเก่าตอบมันก็คือตอบด้วยข้อมูลเก่าและผิดปัจจุบันเนี่ยเวลาถามแล้วอยากได้คำตอบเนี่ยคือเขาก็รู้ว่าคนอยากรู้คำตอบที่ใหม
0: ่
1: เขาก็อาจจะเขาก็สอน AI เหมือนกันค่ะว่าคำถามบางประเภทให้ไปเซิร์ชเพื่อให้ได้ลิงก์นั้นอะแล้วเข้าไปอ่านลิงก์ณขณะนั้นแล้วตอบเพราะฉะนั้นมันก็จะแวรี่ได้ระดับนึงแต่ว่าข้อมูลที่ใหม่สุดเช่นสมมติว่ามีการเปลี่ยนเทอร์มินอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะถามว่าเซิร์ชแล้วมันจะขึ้นอยู่ที่บนไหมก็อาจจะไม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้ก็ถ้าอินพุตที่เข้ามาเพื่อใช้ในการตอบมันไม่ถูกอะค่ะ AI เวลาอ่านแล้วตอบมันก็ตอบผิดแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นจะต้องเช่นต้องไปอ่านที่ลิงก์นี้นะวิธีการสั่งจะเปลี่ยนไปค่ะข้อมูลอยู่ตรงนี้อ่านให้หน่อยถ้าเรามั่นใจว่าซอร์สถูกโอกาสถูกจะสูงขึ้นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องไกด์เขาว่าไกด์เขานิดหนึ่งนะว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำถามต่อไปที่เปิ้ลใหญ่จะถามอาจารย์แล้วเปิ้ลเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายคนคงก็

0: คงสงสัยที่คนจะบอกว่าพร้อมต้องพร้อมให้ดีนะตกลงพร้อมจริงๆอ่ะมันคืออะไรคะอาจารย์คะ
1: พร้อมเป็นเรียกมันเป็นคำสั่งก็ได้ค่ะเป็นจริงๆคือข้อความที่เราส่งให้ AI ค่ะคือในอดีตอย่างถ้าตอนเราเซิร์ชใช่ไหมคะเราใส่เป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำๆแต่ว่าการเป็นคำๆเนี่ยมันไม่เห็นความเชื่อมโยงของคำค่ะคือเราต้องเดาคำให้ถูกแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบไอ้นี่แต่ไม่เอาอันนั้นอะไรเงี้ยมันทำยากปัจจุบันเราเปลี่ยนมาใช้ภาษามนุษย์ในการพูดคุยมากขึ้นเพราะฉะนั้นคิดเหมือนเราสั่งงานก็ได้ค่ะ
0: อยากได้อะไร Google เงี้ยเราเซิร์ชเราก็จะบอกว่า
1: อย่างเช่นถ้าอยากได้การบินไทยออกจากเทอร์มินอลไหนใช่ไหมคะถ้าถามเฉยๆแล้วก็คงอยากการบินไทยออกจากสนามบินไหนต้องบอกสนามบินนะเพราะจริงมันเยอะเทอร์มินอลไหนโอเคทีนี้เนี่ยถามแค่นี้จริงๆได้ไหมได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ประกอบค่ะเช่นเมื่อไหร่หรือว่าบอกมันเพิ่มเติมไหมว่าเว็บไซต์ที่ควรจะเชื่อถือได้คือเว็บเช่นสมมติสุวรรณภู
0: ม
1: ิไปเว็บการบินไทยกับไปเว็บการท่าอันไหนถูกกว่าหรือไปเว็บสุวรรณภูมิเองเขาอาจจะเปลี่ยนกระทันหันเขาอัปเดตทุกอันไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นยิ่งใส่อินโฟเมชันให้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้คือถามตอบนะคะแต่มันจะมีการใช้งานแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ถามเช่นช่วยคิดอันนี้ให้หน่อยเสนออันนี้ให้หน่
0: อ
1: ยถ้าเป็นแบบนั้นเราต้องให้เราเรียกว่าบริบทก็ได้ค่ะพร้อมหรือคำสั่งที่ดีนึกถึงสั่งงานลูกน้องสั่งงานน้องๆก็ได้ค่ะมันจะยาวมากค่ะพูดสั้นๆเนี่ยคนฟังต้องมีอะไรอยู่ในหัวก่อนถึงจะรู้ว่าถ้าพูดแค่นี้เนี่ยบวกกับอะไรต่างๆประกอบแล้วคนสั่งต้องการอะไรแต่ถ้า AI มาถึงเนี่ยถ้าเริ่มต้นเลยเขาจะไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องพูดยาวมากบอกเยอะมากแบบแทบจะบอกว่าทำตามนี้นะแต่เราจะไม่ทำเองทำให้หน่อย
0: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นทำถ้าเกิดกับ AI ปุ๊บเราต้องสั่งให้มากหน่อยละเอียดมากขึ้น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่แทนที่ว่าเราจะทำเองเราให้เขาช่วยเป็นมือประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราสั่งสั้นๆนั่นคือหมายถึงว่าลูกน้องเราเริ่มเดาหรือไม่หมายถึงว่านั่นคือเราทำงานกับลูกน้องที่ฉลาดละใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ AI ปัจจุบันก็มีความสามารถในการเซตแบบความรู้เบื้องต้นให้ได้เหมือนกันว่าปกติแล้วฉันทำงานกับข้อมูลประมาณนี้นะเวลาฉันถามเนี่ยช่วยเอาข้อมูลอันนี้เป็นหลักในการทำงานด้วยจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำทุกรอบได้เหมือนกันค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยทุกเก้านี่คือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะตอนนี้มันก็ไฮโซอัพขึ้นมาแล
1: ้
0: วแต่แน่นอนตอนนี้มันก็จะมีในเรื่องของหลายท่านอาจจะได้ยินแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้ ChatGPT Gemini CopilotChatGPT เนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหม
1: คะ
0: มันก็คือแอปพลิเคชันอันนึงที
1: ่
0: ช่วย
1: ChatGPT ตามชื่อค่ะเป็นแชทก็ถ้าเทียบกันก็คือ AI มันทำงานได้หลายแบบถูกไหมคะอย่างเช่น AI รถยนต์อันนั้นก็ทำงานกับภาพแชทเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เราคุยได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นจุดเด่นคือมันจะต้องเข้าใจภาษาพูดของคนจะภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได้เป็นภาษามนุษย์ที่เราคุยกันด้วยตอนนี้ตัวหนังสือก็ได้หรืออัดเสียงก็ได้ค่ะมันก็จะถอดเป็นตัวหนังสือให้
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยก็เหมือนก่อนหน้านี้ค่ะที่พูดถึงเรื่องพร้อมใช่ไหมคะเวลาเราคุยกับ AI ค่ะคือเราให้พร้อมอยากให้ทำอะไรอยากรู้อะไร ChatGPT ก็จะมีก็เป็น AI ที่ทำงานประมวลผลว่าตกลงแล้วคนพูดกับเขาเนี่ยเขาคุยเล่นเขาอยากได้อะไรเขาอยากให้ทำอะไรไห
0: ม
1: แล้วมันก็จะมีความสามารถเสริมที่อยู่ข้างหลังอยากให้เจเนเรตรูปโอเคเดี๋ยวไปเรียกทูเจเนเรตรูปมาให้อยากให้ค้นอินเทอร์เน็ตได้เดี๋ยวไปค้นมาให้อยากได้นั่นได้นี่มันก็จะมีส่วนประกอบอยู่ข้างหลังที่ประกอบจริงๆตัวอื่นๆนะคะเจมินายโคไพลอตก็ตัวเบสเลยคือทำเหมือนกันคือเป็นแชทเรียกว่าเป็นแชทอินเทอร์เฟซก็ได้ค่ะทำงานผ่านการพูดคุยแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังอะค่ะถ้ามันแค่คุยได้เฉยๆมันจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์นักแต่ถ้ามันทำได้มากขึ้นเช่นเช็คตารางนัดให้หน่อยคล้ายๆสมัยที่เราใช้ซิริใช้อย่างเงี้ยค่ะเช็คตารางนัดให้หน่อยแปลว่าเขาต้องเข้าใจว่าคำสั่งนี้คืออะไรไปหาปฏิทินแอปปฏิทินอยู่ตรงไหนตารางนัดวันนี้มั้งใช่ไหมเป็นยังไงแล้วก็คำนวณประมวลผลแล้วตอบ
0: อันนี้ผมยังไม่เคยทำมันสามารถเช็คตารางนัดได้หรอคะ
1: ได้ค่ะวันนี้มีตารางอะไรบ้างตอนเช้าถามเลย
0: ของตัวไหนคะCopilot Copilot จะมีนาย
1: ตารางนัดเราต้องขึ้นกับว่าข้อมูลของเราอยู่ที่ไหนค่ะเช่น ChatGPT เนี่ยเขาสามารถเข้าถึงตารางนัดเราได้ไหมถ้าไม่ได้เขาจะทำไม่ได
0: ้
1: Copilot เนี่ยของ Microsoft ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เช่น Outlook หรืออีเมลของเขาอะค่ะแล้วก็เข้าถึงได้อันนี้เปิดได้
0: คือเราสั่งคน

0: เออเนาะบอกว่าเข
1: ้
0: าไปในอีเมลฉันหน่อยเออเข้าไปใน
1: เขาจะเข้าไปเอาลุกแล้วก็เช็คปฏิทินให้ถ้าเป็นฝั่ง Gemini ก็คือผูกกับ Google Calendar ปฏ
0: ิ
1: ท
0: ิน Google
1: เพราะฉะนั้นจริงมันเป็นค่ายอยู่เหมือนกันว่าค่ายนี้ดูอันนี้ค่ายนี้ดูอันนี
0: ้
1: ค
0: ่ะค่ะอันนี้เนี่ยจริงๆแต่ละอย่างก็ดูเหมือนว่ามันก็จะมีประโยชน์ต่างๆกันม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับข้อมูล
1: ใช
0: ่มั้ยคะอาจารย์คะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่าง ChatGPT ที่เปิ้ลทราบมาเขาบอกว่าข้อมูลถึงแม้เราพยายามให้เขาข้อมูลแต่ข้อมูลเขาก็จำกัดเขาก็ไม่ได้แบบ current หรือปัจจุบันมันจะย้อนหลังกลับไปประมาณสักปี2ปีตอนนี้มันอัปเดตขึ้นมายังคะหรือมันก็ยังย้อนหลังอย
1: ู่เขาออกกันทุกๆ6เดือนนะคะเขาจะออกเวอร์ชันใหม
0: ่
1: ว่าทุกๆน่าจะทุกๆประมาณ6เดือนจะมีรุ่นใหม่ออกมาซึ่งรุ่นใหม่ก็คือเราก็อนุมานได้ว่าเขาจะเอาข้อมูลที่ใหม่ขึ้นใส่ลงไปแต่ว่าเช่นสมมติว่ามันออกวันนี้ข้อมูลมันจะไม่ใช่เมื่อวานค่ะเพราะใช้เวลาในการฝึกสอนข้อมูลอาจจะถอยหลังไปสักปีหนึ่งจากวันที่ออกค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะนิดนึงค่ะอย่างของChatGPT เนี่ยแต่ป้าไม่คุ้นเคยกับ Gemini หรือ Copilot
1: ค่ะ
0: ChatGPT เนี่ยมันก็ต้องมีเสียเงินเวอร์ชันเสียเงินกับไม่เสียเงินเนี่ยอาจารย์คะมันต่างกันมั้ยกับการที่ว่าถ้าเสียเงินแล้วมันจะรู้สึกสมาร์ทกว่า
1: ขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะคือถ้าเราถามลอยๆแล้วไม่ต้องมีบริบทอะไรประกอบมากก็ใช้ตัวฟรีก็ได้ค่ะแต่ว่าคนที่เสียเงินส่วนใหญ่ค่ะจะใช้มันเพื่อทำงานเช่นมีรายงานประจำปีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์500หน้า PDF โยนลงไปสรุปให้หน่อยตัวฟรีทำไม่ได้ค่ะเขาคือมันใช้พลังประมวลผลเยอะเพราะฉะนั้นเขาให้ฟรีไม่ได
0: ้
1: เขาก็เลยบังคับให้จ่ายเงินเพื่อให้ทำสิ่งนี้ได
0: ้
1: หรืออย่างฟีเจอร์generate รูปพวกนี้จริงๆก็ใช้ต้นทุนเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ให้คนที่ทำฟรีทำแปลว่าถ้าใช้ทั่วๆไปคือเช่นมีคนใช้แบบดูดวงก็มีค่ะ
0: อ๋ออันไหนคะอาจารย์ค่ะน่าสนใจ
1: ChatGPT ก็มี
0: ChatGPT ดูดวงได้แต่ถ้าเสียเงินมันจะดูดวงได้แม่นยำมันขึ้นไหมคะ
1: น่าจะไม่ต่างกันค่ะเนี่ยจะไม่แต่มีคนไทยทำตัวฉัดดูดวงเหมือนกันนะคะที่เอาข้อมูลดวงอย่างดีเข้าไปของ ChatGPT เนี่ยก็ดูได้แต่ก็ความน่าเชื่อถือว่าเขาเอาหนังสือตำราเข้าไปจริงไหมก็อาจจะไม่แต่มีหลายคนใช้ค่ะดูดวงสนุกได
0: ้
1: เอาข้อมูลอะไรใส่ให้มันก็จะประมวลให้แล้วก็ตอบมาเป็นข้อความ
0: ค่ะคราวนี้เนี่ยตอนที่จะมันเมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้หลายอันแล้ว ChatGPT Gemini เอาCopilot ที่มันง่ายๆที่คน
1: ค่ะ
0: อาจารย์ช่วยนิดหนึ่งได้ไหมคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตกลง3อันนี้เขาจะใช้ยังไงดีคะมันต่างกันแค่ไหนใช้ GPT นี่ปกติทั่วไป
1: จริงๆแล้วคือเหมือนกันทุกตัวนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการทำงานของเรากับมันเป็นยังไงถ้าอยากทำงานพูดคุยทั่วไปแล้วกันค่ะก็ตัวไหนก็ได้ไม่ต่างกันจริงๆสิ่งที่จะต่างจะมีอย่างเช่นChatGPT เนี่ยเขาอยู่โดดๆของเขาเป็นหลักแต่ว่า Copilot ถูกแบ็กอัพด้วย Microsoft นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนทำงานเช่นเราใช้ Excel เราใช้ PowerPoint เราแก้สไลด์แล้วกดให้มันแก้ให้หน่อยได้อันนี้ทำได้แต่ ChatGPT ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะขึ้นลักษณะใช้งานอยากได้ Excel สูตรอย่างเงี้ยทำไงดีท่าที่1ไปพิมพ์แชทถามก็ได้แล้วก็ก๊อปมาใส่หรือเปิด Excel แล้วถามตรงนั้นเลยซึ่ง ChatGPT ทำแบบนั้นไม่ได้แต่ Copilot ทำได้เป็นต้นค่ะ Gemini ก็คือถ้าอยู่กับ Google หมดเลยทุกอย่างในชีวิตอีเมลปฏิทินนัดหมายอะไรอะด็อกอะค่ะด็อกคิวเมนต์สเปรดชีทถ้าอยู่ตรงนั้นหมดเลยแล้วใช้ AI เพื่อทำงานกับข้อมูลที่มีแล้วอะค่ะมันจะฉลาดกว่าคุยเปล่าๆโดยไม่มีอะไรแบ็คอยู
0: ่นั่นจริงๆมันขึ้นอยู่กับบริบทเราการทำงานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าทั่วๆไปเราบอกว่าโอเคตอนนี้ฉันอยู่ที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวฉันจะกินอะไรดีอะไรเงี้ยถามแค่ ChatGPT ก็น่าจะพอหรือเปล่าจ๊ะ
1: ก็
0: มีคนถามงี้มั้ยใช่
1: มีค่ะให้วางแผนเที่ยวให้หน่อยแต่ทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเจ้าเขาทำงานยังไงค่ะ อย่างถ้า Google อะค่ะก็ถ้าอยากให้เป๊ะจริงๆต้องไปเปิดแผนที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสิร์ชมันก็จะได้รู้ว่าใช้แผนที่ประกอบการตัดสินใจได้นะ มีข้อมูลแมป ChatGPT ไม่มีแมปในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทำให้คือเขาต้องไปเสิร์ชมาตอบซึ่งคิดว่าตัวฟรีน่าจะไม่เซิร์ชมาตอบให้มันน่าจะใช้ความรู้เท่าที่มีอยู
0: ่
1: เพราะนั้นอาจจะไม่อัปเดตอันนี้เป็นปัญหาหลักของการถามเลยโดยไม่มีข้อมูลแบ็กอัพ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลแบ็กอัพก่อนแล้วเราถึงค่อยถามเขา
1: ใช่ค่ะ
0: จนครับงั้นนี้ขอขยับไปนิดนึงรู้สึกว่าตอนเนี้ย AI มันเริ่มฉลาดขึ้นและฉลาดขึ้นและฉลาดขึ้นอาจารย์คิดว่ามันจะมีจุดไหนในไม่ใกล้อันนี้

0: คะที่มันสามารถที่จะฉลาดเกือบเท่ากับน้องๆคนเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ตอนนี้ก็เป็นแล้วนะคะ
0: เป็นแล้วใช่ไหมคะ
1: เป็นแล้วค่ะใช่
0: เพราะมันสามารถตัดสินใจอะไรต่างๆได้
1: เช่นเราบอกว่าทำรายงานให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะพี่มีข้อมูลตรงนี้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทำ PowerPoint ให้หน่อย AI ปัจจุบันก็มีความสามารถในการไปอ่านข้อมูลเข้ามาสรุปข้อมูลนี้มาทำได้ถูกไหมคะสรุปแล้วทำ PowerPoint ให้หน่อยจริงๆแล้วในเชิงคอมพิวเตอร์ค่ะเราเขียนโค้ดเพื่อ generate พวกนี้ได้เพราะฉะนั้นให้ AI ทำก็ทำได้เหมือนกันสุดท้ายก็จะแบบสั่งแล้วรอมันอาจจะค่ำคืนก็ได้ค่ะอาจจะงานนิดนึงแต่สุดท้ายได้ของใช้งานค่ะทำได
0: ้โอเคค่ะคราวนี้เนี่ยอาจารย์พอมันถึงอย่างนี้ถ้าเป็นน้องๆใกล้ๆคนแล้วสิ่งที่เปิ้นกลัวเนาะเปิ้นคิดว่าหลายคนก็คงเคยดูหนังค่ะที่บางทีพอถึงขั้นนึงอ่ะมันจะฉลาดกว่าเราแล้วยิ่งในปัจจุบันเนี่ยโอเคถึงแม้มันจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือแต่น
1: ะ
0: โค้ดเปิ้ลว่ามันก็จะใส่พวกเนี้ยเหมือนกับหุ่นยนต์ทั่วไปอาจารย์มันจะมีถึงขั้นนั้นไหมที่หุ่นยนต์มันฉลาดแล้วมันก็จะเริ่มที่จะรู้สึกมาทำร้ายกับเราอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมจริงๆคือเป็นไปได้เพราะว่าอย่างเช่นที่ถ้าที่เราบอกว่าทำไมเขาถึงสามารถไปสรุปรายงานให้เราได้บอกแค่ว่าสรุปรายงานให้หน่อยข้อมูลอยู่ตรงนั้นนะสิ่งที่เขาทำคือเขาค้นข้อมูลในเครื่องเราเปิดไฟล์นั้นไฟล์นี้สรุปคือเขามีความสามารถเหมือนคนในการทำนู่นทำนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรายอมให้เขาทำได้ทุกอย่างมันก็อาจจะไปได้ไกลขนาดนั้นจริงๆค่ะดังนั้นการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบเช่นอะไรอนุญาตอะไรไม่อนุญาตจะต้องมีแบบ final decision อะไรบางอย่างไหมในการแบบ approve ว่าให้ทำได้ก็สำคัญนะคะอย่างเช่นข้อมูลในเครื่องก็ได้ค่ะถ้าเราบอกให้เขาทำอะไรก็ได้แล้วอยู่เขาไปลบไฟล์ทิ้งทำยังไงเราปล่อยให้เขาทำเนาะเพราะฉะนั้นไฟล์ก็หายค่ะเอาจริงก็คือหาย
0: น่ากลัวนะอย่างสมมติถ้าเกิดมันเข้าอีเมลเราเพิ่งกำลังคิดแล้วอยู่ดีมันวันนี้คือมันลบอีเมลเราหมดอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะหรือส่งอีเมลอะไรก็ไม่รู้บอกตอบเมลให้หน่อยเขาตอบอัตโนมัติได้จริงๆทีนี้เราไว้ใจเขาแค่ไหนถ้าเราไว้ใจคือเราปล่อยให้เขาทำอัตโนมัติจริงๆค่ะ
0: โอ้อันนี้น่ากลัวนะอาจารย
1: ์มีความเสี่ยงนะคะมีความเสี่ยง
0: คราวนี้ที่เปิ้ลได้อ่านมาเขาบอกว่าถึงแม้เขาทำได้หมดทุกอย่างแต่มันจะมีเซนหนึ่งคือเซนในเรื่องของความรู้สึกจิตวิญญาณที่ว่า AI ยังไม่สามารถแทนคนได้อันนี้จริงไม่จริงอาจารย
1: ์ AI ประมวลผลข้อมูลเป็นหลักนะคะเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นชุดตัวเลขแล้วใช้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นถามว่า AI รู้สึกจริงไหมแบบที่คนทำอาจจะไม่แต่ว่าสิ่งที่ AI ทำคือถ้ามีตัวอย่างให้มากพอเขาก็จะพอเดาได้ว่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่จะเป็นแบบนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบมนุษย์ค่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าเช่นวาดภาพยังไงให้สวยอย่างเงี้ยค่ะ AI วาดให้สวยได้เพราะ AI มีตัวอย่างค่ะเขาก็จะเรียนรู้ว่าทำแบบนี้แล้วคนชอบยังไงไม่รู้แหละแต่คิดไม่เหมือนคนอะแต่ว่าถ้าเอามาแบบนี้แล้วคนชอบเขาก็จะเรียนรู้ว่าเขาควรทำแบบนี้แต่ถามว่าเขามีเซนส์ไหมสุดท้ายทุกอย่างจะถอดลงมาเป็นชุดตัวเลขเฉยๆเราอาจจะไม่เรียกมันว่าเซนส์ค่ะ
0: ค่ะเพราะที่เปิ้ลถามอาจารย์เพราะเนี่ยเปิ้ลเพิ่งลองเขาเปิ้ลบอกช่วยขัดเกลาอีเมลให้เปิ้ลหน่อยแล้วที่เปิ้ลพูดเนี่ยคือสำหรับเปิ้ลรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่เปิ้ลกำลังจะตอบแล้วมันก็แฝงไปด้วยว่าคล้ายๆกับเรารู้สึกยังไงแต่พอ ChatGPT ขัดเกลาเปิ้ลปุ๊บมันดูมันเองโอเคแกรมมาทุกอย่างถูกต้องแต่สำหรับเปิ้ลๆอ่านแล้วเปิ้ลรู้เหมือนว่ามันไม่มีจิตวิญญาณที่จะแฝงเข้าไปตรงนั้นเวลาคนอ่านคนก็จะรู้สึกมันก็โอเคแต่มันไม่เหมือนกับที่เรากำลังจะตอบเปิ้ลก็ไม่รู้เปิ้ลคิดเองหรือเปล่านะคะ
1: จริงๆนี่อยู่ที่พร้อมค่
0: ะ
1: พร้อมที่ใส่ลงไปถ้าง่ายสุดเลยคือ revise เนาะแก้เมลนี้ให้หน่
0: อ
1: ยแต่ทีนี้แก้ให้เป็นยังไงอยากได้อะไรอยากเจาะจงกว่านี้ไหมบางครั้งเราก็จะบอกว่าkeep my words อะค่ะเก็บคำที่ฉันใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นได้แก้แค่พวกกรัมม่าเล็กๆน้อยๆที่มันไม่โอเคหรือมันไม่เคลียร์ขอแค่นี้คือเราพูดยาวมากเลยว่าแบบขอแบบนี้นะเขาก็จะไม่ไปแตะฟีลลิ่งอะไรที่มี
0: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆเขาก็สามารถที่จะเขียนแบบเป็นฟีลลิ่งได้มันขึ้นอยู่ก
1: ับ
0: พร้อม
1: ใช่ค่ะสั่งบอกละเอียดละเอียด
0: ค่ะคราวนี้สุดท้ายค่ะอาจารย์อยากที่จะให้อาจารย์ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านว่าการใช้ AI โดยเฉพาะตอนที่พูดว่าหลายคนใช้ ChatGPT เยอะการใช้อย่างแบบระมัดระวังนะคะหรืออย่างฉลาดในยุคนี้มันต้องทำอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์ได้ค่ะข้อแรกสุดเลยค่ะ AI ไม่รับประกันความถูกต้องค่ะ

0: พราะฉะนั้นไม่ว่าเขาตอบอะไรมาเนี่ยถ้าอยากเอาไปใช้อย่างจริงจังที่ไม่ใช่คุยเล่นสนุกๆ นะคะ cross check เสม
1: อ
0: ถึงแม้มันจะถูก90กว่าแต่มันก็ไม่100เพราะฉะนั้นถ้าบางเรื่องที่เวลาพลาดแล้วมันเลวร้ายมันแก้ยากอันนี้ความรับผิดชอบอยู่ที่ผู้ใช้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือที่เราบอกว่า AI จะฉลาดถ้ามีข้อมูลแปลว่าเราต้องใส่ข้อมูลไปให้มันเยอะมากนะคะมันจะมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะหลุดรั่วเหมือนกันข้อมูลบางอย่างเซนซิทีฟเช่นฉันป่วยเป็นอะไรเอาประวัติคนไข้ประวัติเราให้อย่างเงี้ยค่ะก็เราให้ได้ไหมก็ได้นะคะแต่มันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเซนซิทีฟถ้ามันหลุดออกไปนี่มันก็อาจจะไม่ค่อยดีแล้วถ้าข้อมูลเราเองเราอาจจะรับผิดชอบถ้าเป็นข้อมูลคนอื่นเราอยากให้คนช่วยงานเอาข้อมูลข้างในองค์กรออกไปให้ GPT ช่วยอย่างเงี้ยค่ะเท่ากับข้อมูลรั่วเพราะนั้นอันนี้จะผิดหลายอย่างผิด policy ผิดหลายอย่างอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะแล้วก็ AI สมัยใหม่ที่มันดูเหมือนทำอะไรก็ได้นี่เก่งมากเลยจริงๆมันจะเหมือนกับอันแรกอะค่ะเราปล่อยให้มันทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าสุดท้ายอย่าลืมว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบผลที่มันทำถ้าเราให้สิทธิ์มันเยอะตอบเมลแทนด้วยนะจองตารางให้หน่อยโทรไปคุยนัดหมายให้หน่อยเนี้ยแล้วถ้าเราไว้ใจให้เขาทำอะค่ะแปลว่าเราต้องพร้อมรับผิดชอบถ้าเขาพลาดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะก็เหมือนลูกน้องคนหนึ่งของเรา
0: ใช่เองที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบเราปล่อยไม่ได้
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์แหมวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเลยเพราะว่าสิ่งอะไรต่างๆที่พวกนี้มันง่ายๆเนาะใช้ดูเหมือนง่ายแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเราก็ต้องรับผิดชอบกับการกระทำของเขาด้วยนะคะถึงเขาจะไม่มีตัวตนก็ตามแต่เขาทำแทนแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเราถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
3: ยามเช้ามีก็ฟ้า
2: วเพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะ
4: ตราบใดสายนาทียังรีลา
2: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณี

0: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการลอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายโดยคณะนิติศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่างๆครับรายการนิติมิตินะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นถึงเวลา 11:30 นทางจุฬาเรดิโอ plus หรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับนายสิงห์ตบุญปันนิติกรศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับวันนี้พวกเราก็จะนำทุกท่านนะครับมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็น EP ที่พิเศษนะครับโดยเราจะพูดถึงหัวข้อสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีกับหน้าที่ของรัฐภายใต้กระบวนทัศน์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับโดยเรานะครับได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัยสุนทรอนันตชัยนะครับซึ่งท่านเป็นนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์จุฬาเรานี่เองนะครับแล้วก็ท่านยังเป็นอาจารย์ประจำนะครับที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งมาเป็นแขกรับเชิญให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในประเด็นนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสิงห์ตอ
1: ครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ก๊อฟนะครับโอเคครับพี่ก๊อฟโอเคครับเดี๋ยวหัวข้อวันนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับ

0: เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเทศไทยก็มีการพูดเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับและเป็นที่น่าจับตามองมากๆนะครับขออนุญาตถามคำถามแรกเลยครับว่าในยุคนี้ครับทำไมเราถึงได้คุยกันเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากทราบถึงความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราฮะ
1: คือจริงๆประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประเด็นที่ทั้งโลกนะหรือกระทั่งประเทศไทยเนี่ยเราก็พูดจริงจังในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกก่อนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานนะโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของร่างกายนะครับการที่เราจะมีชีวิตรอดณปัจจุบันเนี่ยลองคิดง่ายๆเนาะเราตื่นมาตอนเช้านะฮะเราเจอ PM 2.5 เราเจอหมอกควันนะฮะหรือถ้าสมมติว่าบ้านนะครับเรามีคลองอยู่หน้าบ้านเนาะแล้วเราต้องสูดน้ำเสียนะครับทุกวันเนี่ยไม่รู้วันดีคืนดีเราจะเจอว่าเราจะเป็นมะเร็งปอดเราจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจตอนไหนนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่บอกว่าให้เราถูกละเมิดเราถูกริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานไปแล้วหรือเปล่านะคร
0: ับ
1: ประเด็นในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นนะครับแล้วก็โยงกับการที่เราจะมีชีวิตเราจะมีสุขภาพที่มันปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีปกติสุขครับ
0: ครับเมื่อกี้พี่กอพูดถึงเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มาควบคู่ไปเรื่องไปกับการพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมเนาะนะครับโลกของเราก็อยากที่จะพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมมากขึ้นยกตัวอย่างในทางการเกษตรนะครับบางทีมันมีเรื่องของการใช้สารเคมีเนาะเพ
0: ื่
1: อให้ได้ผลผลิตเยอะขึ้นทีเนี้ยมนุษย์ก็เริ่มมาตระหนักว่าการใช้สารเคมีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราต่อชีวิตของเราอะนะครับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็เลยถูกเลสขึ้นมาท
0: ี
1: เนี้ยเมื่อก่อนมันจะมีข้อถกเถียงว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีมันเป็นสิทธิมนุษยชนหรือเปล่านะครับแต่ว่าปัจจุบันข้อถกเถียงตรงนี้มันก็จะเรียกว่าจบไปแล้วเนาะเพราะว่าทางสมัชชาแห่งสหประชาชาตินะครับในปี2565เนี่ยก็ได้มีการประกาศแล้วว่าส
0: ิ
1: ทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับที่มนุษย์จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพปลอดภัยเนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะมันโยงกับสิทธิมนุษยชนอื่นๆก็คือสิทธิในชีวิตสิทธิในสุขภาพสิทธิในร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจึงเป็นสิ่งที่โลกของเราให้ความสำคัญนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ขอขยายความอีกนิดนึงเนาะเวลาที่เราจะพูดถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันจะมองได้2มิตินะครับ
0: ครับ
1: มิติแรกเขาเรียกว่าสิทธิในเชิงเนื้อหาสิทธิในเชิงเนื้อหาคืออะไรครับเขาบอกว่าสิทธิเชิงเนื้อหาก็คือเป็นสิทธิที่มันมีเนื้อหาของตัวเองนะของตัวมันเองแล้วก็เป็นสาระสำคัญที่มนุษย์ควรจะมีนะครับ
0: ครับ
1: หรือกระทั่งเป็นสิทธิที่มนุษย์นี่อาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมโดยตรง อย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมมันโยงกับชีวิตแล้วก็สุขภาพเนาะ
0: ครับ
1: ลองนึกครับนะฮะลองนึกว่าถ้าสมมติว่าวันเนี้ยนะครับเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
0: ครับ
1: แน่นอนเนาะสุขภาพเราก็จะไม่ดีเราก็จะเจ็บป่วย
0: ครับ
1: แล้ววันดีคืนดีเราก็อาจจะตายก่อนวัยอันควร
0: โอเคครับ
1: โอเคไหมมันก็จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมมันโยงกับชีวิตแล้วก็สุขภาพของเราน ะครับซึ่งเราอาจจะไม่อยากอยู่ในภาวะที่เราจะตายก่อนวัยอันควรแหละนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยส่งเสริมในเรื่องของสิทธิในสิ่งแวดล้อมในเชิงเนื้อหานะครับอีกอันนึงคือว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสิทธิในเชิงกระบวนการด้วยหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าสิทธิในเชิงกระบวนการก็คือว่ามันจะต้องเป็นเครื่องมือหรือพาหนะนะครับในการที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อมในเชิงเนื้อหาพูดง่ายๆคือเราจะไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเลยถ้าเราไม่มีกระบวนการในการเข้าถึงนะครับเขาก็เลยบอกว่าสิทธิในเชิงกระบวนการในทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมนุษย์เราควรจะต้องมี3สิทธิย่อยๆอันแรกก็คือสิทธิในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในเรื่องสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเราจะรู้ไหมว่าวันนี้ PM 2.5 ค่ามันเท่าไหร่เราจะรู้ไหมว่าวันนี้น้ำที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยมันมีสารพิษอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ถ้าเรารู้ข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าเราจะจัดการตัวเองยังไงเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรืออะไรต่าง
0: ๆครับ
1: อีกอันนึงก็คือสิทธิในเรื่องของการที่เราจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนาะ
0: ครับ
1: สมมุติง่ายๆครับมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งใกล้กับพื้นที่ใกล้กับชุมชนเราอะหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้คิดแบบสุดตรงเนาะ
0: ครับ
1: คำถามก็คือว่าเอ๊ะเราควรจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไห
0: ม
1: ว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันมาตั้งใกล้บ้านเราใกล้ชุมชนเรามันจะเกิดผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมต่อชีวิตเราบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิทธิในเชิงกระบวนการในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็ประการที่3นะครับในเรื่องของกระบวนการในการที่ประชาชนต้องมีสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าโครงการต่างๆสมมติรัฐอนุมัติและให้มีกิจการหรือโครงการขึ้นมาเนี่ยถ้าสิ่งนั้นมันสร้างผลกระทบต่อชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนเนี่ยประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์ใช่ไหมที่จะเรียกร้องมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้รัฐเนี่ยมาดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยานะครับ

0: ดังนั้นโดยสรุปเนี่ยสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเขาก็เลยมองใน2มิติก็คือโดยตัวเนื้อหามันก็เป็นสิทธิในเชิงเนื้อหาแต่การที่จะทำให้ถึงสิทธิในเชิงเข้าถึงสิทธิในเชิงเนื้อหาได้มันต้องมีกระบวนการนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิเหมือนกันนะซึ่งควรจะต้องมีการเขียนไว้ในกฎหมาย3ประการอย่างที่บอกไปครับ
1: ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับตอนแรกเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับนอกจากเนื้อหาเรายังควรที่มีสิทธิ์ในเรื่องของกระบวนการด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าเริ่มมีความเกี่ยวข้องทางด้านความยุติธรรมทางด้านจะโยงมาเรื่องเกี่ยวกับในฟิลของกฎหมายนะฮะโอเคครับทีนี้เนี่ยผมอยากทราบว่าในทางสากลนะครับมีการยอมรับเรื่องสิทธิแวดล้อมที่ดีเนี่ยครับเป็นสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วอย่างนี้นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ควรที่จะเป็นรัฐใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งรัฐเนี่ยมีหน้าที่ยังไงบ้างครับ
0: คือเวลาในทางกฎหมายเราพูดถึงเรื่องว่าสิ่งใดมีสิทธิ์เนาะ
1: ครับ
0: มันก็จะมีหน้าที่ที่มันต้องควบคู่กันนะครับดังนั้นพอเราบอกว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยรัฐก็ควรจะต้องมีหน้าที่เพื่อทำให้เกิดสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีกับมนุษย์ทุกคนนะครับ
1: ครับ
0: ในทางสากลเนี่ยเขามองว่าสิ่งใดที่เป็นสิทธิมนุษยชนรัฐต้องมีหน้าที่อยู่3อย่างก็คือหน้าที่ในการเคารพสิทธิ์ก็คือ respect นะครับ
1: ครับ
0: หน้าที่ในการคุ้มครองก็คือ protect แล้วก็ทำให้สิทธินั้นมันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก็คือ fulfill นะครับทีนี้ผมยกตัวอย่าง respect คืออะไรเนี่ย respect ก็คือตัวรัฐเองเนี่ยต้องไม่เป็นคนที่ไปสร้างหรือทำลายสิ่งแวดล้อมโดยตัวของรัฐเองนะครับเช่นสมมติรัฐมีกิจการมีโครงการเนี่ยคุณจะไปปล่อยน้ำเสียเงี้ยก็ไม่ใช่เนาะหรือกระทั่งถ้าเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นที่ที่รัฐดูแลเนี่ยมันก็ต้องควบคุมให้ได้มาตรฐานนะ
1: ครับ
0: คือรัฐต้องไม่เป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมต้องเคารพสิทธินั่นเองอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของ protect protect ก็คือการคุ้มครองนะครับแน่นอนว่าบางกิจการเนี่ยรัฐอาจจะให้เอกชนทำ
1: ครับ
0: คำถามก็คือแล้วจะมั่นใจได้ไงว่าเอกชนเนี่ยไม่ปล่อยน้ำเสียไม่ปล่อยอากาศเสียรัฐจะมีมาตรการในการคุ้มครองป้องกันยังไงเพราะสุดท้ายถ้าน้ำเสียหรืออากาศเสียเนี่ยมันก็จะกระทบต่อประชาชนเนาะนะคร
1: ับ
0: แล้วก็สุดท้ายฟูลฟิลเนี่ยก็คือทำให้สิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเราก็จะเจอกรณีที่รัฐอาจจะมีการสร้างพื้นที่สีเขียวนะหรือมีเขตในเรื่องของอุทยานแห่งชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับหรือกระทั่งปัจจุบันรู้ถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มลพิษน้อยนะรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นมาตรการที่รัฐจะช่วยทำให้สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีมันเกิดขึ้นได้นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ต้องเล่าต่อว่าพอมันเป็นในมุมมองสิทธิมนุษยชนซึ่งสากลยอมรับเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับอะครับว่าเวลาที่จะ implement ไปในแต่ละประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ละประเทศก็ต้องไปเขียนกฎหมายของตัวเองเนาะ
1: ครับ
0: ไปเขียนรัฐธรรมนูญไปเขียนกฎหมายแม่บทของตัวเองอะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือผมยกตัวอย่างกรณีอย่างฝรั่งเศสนะครับเขาก็นำมิติในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปผูกกับมิติสุขภาพเนาะในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะบอกว่าคนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและไม่ทำลายต่อสุขภาพ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็จะมองทั้งเรื่องมิติสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพมนุษย์ควบคู่กันนะครับในขณะที่บางประเทศอันเนี้ยสุดโต่งอีกแบบนึงเลยนะอย่างกรณีของเอกวาดอร์เนี่ยนะครับมองว่าตัวธรรมชาติมีสถานะตามกฎหมายคือเวลาเราพูดเราจะพูดว่ามนุษย์เรามีสิทธิ์เนาะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยคือเป็นบุคคลในทางกฎหมายแต่อันเนี้ยเขาขยายไปถึงว่าธรรมชาติเนี่ยนะมีสถานะเป็นบุคคลในตามกฎหมายนะครับดังนั้นธรรมชาติมีสิทธิ
1: ์
0: ธรรมชาติมีสิทธิ์เนาะการที่รัฐและประชาชนเนี่ยมีหน้าที่ต้องปกป้องธรรมชาติเนี่ยนะครับก็เพื่อให้ธรรมชาตินั้นเนี่ยยังมีสิทธิ์นั้นอยู
1: ่ครับ
0: และธรรมชาติอย่างเช่นป่าไม้เนี่ยก็สามารถจะฟ้องร้องคนที่มาทำลายป่าได
1: ้โอ้โหอย่างนั้นเลยครับ
0: อันนี้คืออีกกระบวนทัศน์หนึ่งซึ่งเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันสุดโต่งไปอีกแบบนึงเนาะนะครับ
1: ครับน่าสนใจไหมครับเป็นความรู้ใหม่เลยฮะแล้วทีนี้ผมอยากทราบว่าทำไมสองประเทศนี้ถึงมีแนวปฏิบัติที่ต่างกันขนาดนี้ครับ
0: คือมันต้องกลับไปมองในเรื่องของคำว่ากระบวนทัศน์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอะครับ
1: ครับ
0: คือแต่ในอดีตเนี่ยกระบวนทัศน์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางเนาะนะฮะมนุษย์เป็นศูนย์กลางก็คือว่าธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เนี่ยมีขึ้นเพื่อรับใช้มนุษย
1: ์อ๋อครับครับ
0: ก็คือว่าการที่เราต้องมาดูแลธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะกลัวว่าเราจะเดือดร้อนทำไมเราถึงจะต้องไปรณรงค์ให้ปลูกป่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเรากลัวว่าถ้าไม่ปลูกป่าก็จะไม่มีต้นน้ำเราก็จะไม่มีน้ำใช้ oh. คือมนุษย์ดูแลธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของตัวมนุษย์เองเนาะ
1: ครับ
0: หรือทำไมเราถึงห้ามไม่ทิ้งขยะลงในคูคลองก็กลัวว่าถ้าน้ำมันเน่าแล้วเราอุปโภคบริโภคไม่ได้เราก็จะป่วย
1: ครับ
0: อันนี้สังเกตคือเป็นกระบวนทัศน์ที่มองประโยชน์หรือมนุษย์เป็นศูนย์กลางเป็นกระบวนทัศน์ดั้งเดิ
1: ม
0: ทีเนี้ยไอกระบวนทัศน์ใหม่ซึ่งกรณีของเอกวาดอร์เนี่ยเขามองอย่างนี้ครับเขามองระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง
1: ครับ
0: คือมอง

0: องว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีสิทธิ์ในตัวเองมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศดังนั้นถามว่าบางทีทำไมเราถึงจะต้องไปดูแลหรืออนุรักษ์แมลงตัวเล็กๆที่มันกำลังจะใกล้สูญพันธุ
1: ์
0: หรือบางทีในพื้นที่ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำที่มันคนทั่วไปเข้าไม่ถึงเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องไปดูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในจุดนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เรามองว่าเนื่องจากสิ่งมีชีวิตแล้วก็กลไกของธรรมชาติเนี่ยมันมีสิทธิ์ในตัวมันเองที่มันจะฟื้นฟูแล้วก็ดำรงอยู่นะครับดังนั้นสองขบวนทัศน์เนี่ยมันก็จะมีคอนเซปต์ที่มันต่างกัน
1: ครับเพราะว่าเป็นแนวคิดตั้งแต่นั่งเดิมนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ต้นว่าเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง
0: ครับ
1: น่าสนใจมากครับแล้วแนวความคิด2 อย่างนี้เนี่ยดูมันสวนทางกันมากเลยครับแล้วอย่างนี้มันจะขัดแย้งกันไหมครับหรือว่าเชื่อมโยงกันยังไงครับ
0: คือถ้าฟังดูมันก็ดูเหมือนจะต่างกันแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกมันเป็นพัฒนาการ
1: คือ
0: ยุคแรกเนี่ยเรามองว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางเนาะแต่พอเรามองว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยมันก็เหมือนว่ามนุษย์ก็อาจจะมองว่าเราเห็นแก่ตัวไปหน่อยเนาะคือเราบอกว่าเราจะปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของเรา
1: ครับ
0: เราต้องดูแลแม่น้ำเพราะว่ามันต้องใช้ดื่มกินแต่เราก็กลับละเลยห้วยหนองคลองบึงเล็กๆอ่ะเพราะว่าคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเราอะฉันไม่ได้บริโภคในส่วนนั้นเนาะแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะพบว่าไอ้ห้วยหนองคลองบึงเนี่ยแหละถ้าสมมติว่ามันไม่มีการดูแลนะครับมันแห้งไปเนี่ยสุดท้ายแล้วแม่น้ำสายใหญ่เนี่ยมันก็จะขาดแคลนในเรื่องของน้ำเนาะดังนั้นมันก็เลยเกิดกระบวนทัศน์ที่เริ่มพูดถึงว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมีระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางสิเอามาอุดนะครับช่องว่างหรือคอนเซปต์ของมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับเพื่อจะให้มนุษย์เนี่ยสามารถจะอยู่รอดได้อย่างจริงๆนะครับว่าเราควรจะต้องกลับมาปกป้องธรรมชาติมาดูแลธรรมชาตินะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเราดูแลเพื่อประโยชน์ของเราเองนะครับอีกตัวอย่างนึงถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดก็คืออย่างกรณีป่าชายเลน
1: ครับ
0: พอเราพูดถึงป่าชายเลนเนี่ยเราก็จะมองว่าในการดูแลรักป่าชายเลนเนี่ยถ้ามองในแง่ของมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็บอกเราดูแลเพื่อไม่ให้มันเกิดการเซาะกร่อนหรือตะหลิ่งพังเนาะหรือบางทีมันก็เป็นแหล่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวสร้างรายได้ของมนุษย์นะครับแต่อย่างที่เราทราบครับระบบนิเวศในป่าชายเลนเนี่ยมันมีความสำคัญมากเนาะเพราะมันจะมีสัตว์เล็กๆมันจะมีพืชชนิดต่างๆนะซึ่งจะเป็นที่อยู่นะครับของสัตว์นะครับตัวเล็กๆนี่แหละนะครับแล้วมันก็มีระบบนิเวศที่มันสมบูรณ์มากซึ่งสุดท้ายแล้วถามว่าทำไมเราต้องกลับมาดูนะฮะเพราะว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่ออาหารนะฮะต่อชาวประมงหรือกระทั่งบางทีมันเกิดคลื่นลมนะที่มาเซาะทำลายป่าชายเลนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาสร้างเขื่อนสร้างคอนกรีตขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเห็นว่าสองแนวคิดเนี้ยมันก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็พัฒนาต่อกันได้ครับ
1: ครับน่าสนใจมากครับจริงๆแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ผ่านมาโอเคพัฒนาการต่อก็เริ่มเห็นภาพนะครับว่ามุมมองเราเนี่ยใช้มองธรรมชาติอาจกำหนดวิธีคิดของเรานะครับ
0: ใช่ครับ
1: พอวิธีคิดเหล่านี้ครับถูกพูดถึงเรื่องของการแปลงมาเป็นกฎหมายนะครับเพื่อนำไปบังคับใช้จริงเนี่ยในระดับประเทศเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงครับพี่จอบ
0: ก็พอกระบวนทัศน์มันมีความต่างกันเนาะมันก็จะนำมาสู่การเขียนรัฐธรรมนูญหรือเขียนกฎหมายที่ต่างกันอย่างถ้ากระบวนทัศน์มนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับเราก็จะกำหนดนะครับในรัฐธรรมนูญหรือตัวกฎหมายที่บัญญัติในเรื่องของสิทธิของคนเป็นหลักเวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญเราก็บอกรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์เนาะเราที่บอกว่าบุคคลชุมชนประชาชนมีสิทธิ์อะไรดังนั้นโทนของการมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะระบุสิทธิของมนุษย์อย่างที่ฝรั่งเศสเมื่อกี้อย่างที่พูดไปหรืออย่างอีกกรณีอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1: ครับ
0: เราก็จะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์นั่นหมายความว่ามนุษย์มีสิทธิ์แต่ถ้ายึดในเรื่องของระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็จะเกิดการออกแบบกฎหมายอย่างกรณีของเอกวาดอร์ที่บอกไปอะครับ
1: คือ
0: เขียนเลยนะครับว่าธรรมชาติมีสิทธิ์หรืออีกกรณีประเทศนึงที่น่าสนใจนิวซีแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนในรัฐธรรมนูญเนาะแต่ก็มีกฎหมายที่รับรองนะครับให้แม่น้ำ อันหนึ่งของเขาคือแม่น้ำวังกนุยเนี่ยมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายซึ่งที่เวลาพูดถึงสถานะส่วนใหญ่เราบอกว่าต้องมีบุคคลเป็นประธานแห่งสิทธิ์เนาะแต่เนี่ยเขาให้แม่น้ำนะฮะมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายได
1: ้
0: ดังนั้นก็สามารถจะมีผู้แทนไปฟ้องร้องคนที่มาทำลายแม่น้ำได้
1: Oh. อ
0: ันนี้มันก็เป็นความก้าวหน้าในเรื่องของการที่จะไปเขียนกฎหมายของแต่ละประเทศโดยอาศัยกระบวนทัศน์ที่ต่างกันครับ
1: อ๋อ oh, ครับโอเคครับจากฝั่งพี่ก๊อฟมานะครับทั้งสองแบบเนี่ยมีจุดเน้นที่ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เราขออนุญาตขยับมาเรื่องการหลักการในรัฐธรรมนูญนะครับมาสู่การภาคปฏิบัติบ้างนะครับว่าการที่ประเทศหนึ่งนะครับเลือกใช้กระบวนทัศน์แบบใดทำให้หน้าที่และความรับผิดชอบในทางปฏิบัติของรัฐนะฮะเวลาเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยฮะจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
0: ก็สืบเนื่องครับอย่างที่พูดไปนะว่าพอมองในเรื่องของกระบวนทัศน์มนุษย์เป็นศูนย์กลางในเวลาเขียนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเนี่ยมันก็จะเขียนในมุมที่ว่ามนุษย์มีสิทธิ์เนาะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็ต้องไปใช้หลักที่เราเรียกว่าเมื่อกี้ที่พูดไป respect protect fulfill เนาะนะครับในการที่จะมาดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีของมนุษย์เองยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียอย่างเงี้ยนะครับรัฐก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลในการคุ้มครองนะครับรับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านเพราะอะไรล่ะเพราะว่าพอน้ำเสียประชาชนป่วยทำมาหากินไม่ได
1: ้
0: รัฐก็มองว่าเนี่ยมนุษย์ได้รับผลกระทบแล้วรัฐก็ต้องรีบมาตรวจสอบมาดูว่าใครผิดโรงงานไหนนะฮะที่ปล่อยน้ำเสียออกไปนะครับในอีกแง่นึงรัฐก็จำเป็นจะต้องให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ก็คือต้องหาน้ำสะอาดมาแจกจ่ายนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่รัฐนะที่เขียนไว้ในกฎหมายภายใต้กระบวนทัศน์มนุษย์เป็นศูนย์กลางแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระบวนทัศน์ระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางเนี่ยที่เราย้ำเนาะว่ามองในเรื่องของสิทธิของธรรมชาติไม่ใช่มองในเรื่องของคนเป็นประธานแห่งสิทธิ์เนาะดังนั้นสถานะของรัฐก็จะเป็นลักษณะของการเป็นผู้พิทักษ
1: ์
0: ผู้พิทักษ์ธรรมชาติผู้พิทักษ์หรือดูแลระบบนิเวศแทนนะครับดังนั้นเวลาที่รัฐจะไปดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยรัฐจะไม่ต้องรอเนาะให้คนมาเจ็บป่วยให้คนบริโภคน้ำหรือสูดอากาศแล้วป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจรัฐจะไม่รอครับนะครับแล้วรัฐก็จะไม่เกี่ยงว่ารัฐต้องรอจนถึงจะมีหน้าที่นะครับในการไปดำเนินการในเรื่องสิ่งแวดล้อมพอรัฐรู้ว่ามันมีอะไรที่มันกระทบต่อธรรมชาติเนี่ยรัฐต้องวิ่งเข้าไปแหละในการฟื้นฟูระบบนิเวศนะฮะในการดูแลแม่น้ำในการดูแลอากาศในเรื่องของระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางจึงมีจุดมุ่งหมายก็คือว่าจะทำยังไงให้ธรรมชาติที่มันได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับการเยียวยาครับ
1: ครับน่าสนใจมากครับฟังดูแล้วทั้งสองระบบที่ก็มีแนวทางการจัดการหน้าที่ที่ต่างกันนะครับทีนี้ทั้งการบังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายใต้กระบวนทัศน์ของมนุษย์ที่เป็นศูนย์กลางกับกระบวนทัศน์ระบบนิเวศที่เป็นศูนย์กลางอย่างที่พี่ก๊อฟพูดมานะครับมันมีข้อจำกัดหรือว่าจุดอ่อนในทางปฏิบัติที่ต้องเจอในโลกความเป็นจริงบ้างไหมครับ
0: แน่นอนครับทุกระบบเนาะมันก็มีข้อจำกัดหรือมันก็มีอุปสรรคนะครับยกตัวอย่างเช่นฐานคิดแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาที่เราบอกว่ามนุษย์นะครับมีสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมเนาะเขาก็บอกว่ามันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างนะที่ทำให้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศเราเนี่ยหรือบนโลกของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราเขียนไว้ในตัวกฎหมายเขาบอกว่ามันก็มีปัญหาเขาเรียกว่าภาวะในเชิงสัญลักษณ์เนาะ
1: ค
0: ือหรือจะใช้คำว่าเสือกระดาษก็ได
1: ้
0: คือเขียนบอกว่ามนุษย์มีสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็เขียนไว้กว้างๆเป็นนามธรรมคำถามคือแล้วไงต่
1: อ
0: แล้วไงต่ออ่ะมีสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมแล้วไงต่อเรามีกลไกเรามีมาตรการเรามีองค์กรในการบังคับใช้ยังไง
1: ครับ
0: ถูกไหมเขียนสวยหรูแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีกฎหมายในการออกแบบกลไกการบังคับใช้หรือขั้นตอนเนี่ยมันก็จะเป็นการเขียนบนหน้ากระดาษไว้เฉยๆ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เป็นประเด็นที่หนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: ประเด็นที่สองเนี่ยพอเราบอกว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางนั่นหมายความว่าเราจะไปดูแลสิ่งแวดล้อมเมื่อมนุษย์เดือดร้อน
1: ครับ
0: ถูกไหมดังนั้นถ้าสมมติว่ามนุษย์เราไม่ได้เดือดร้อนต่อชีวิตไม่เดือดร้อนต่อสุขภาพคุณไม่หายใจแล้วมีเลือดออกมาฉันก็ยังไม่ทำอะไรสักที
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มันอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมนุษย์มากเลยมนุษย์เข้าไม่ถึงนะ
1: ครับ
0: เราก็มองว่าเฮ้ยเราช่างมันมันยังไม่กระทบต่อชีวิตเราเราไม่ต้องไปดูแลมันหรอก
1: ครับ
0: นะครับกับอีกอย่างนึงอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกครับคือโลกของเราก็จะเถียงกันระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมอะไรควรต้องมาก่อนเนาะคุณจะดูแลสิ่งแวดล้อมแต่เราไม่มีรายได้เลยเหรอเราไม่มีอาชีพเราไม่มีการทำมาหากินเลยเหรอ
1: ครับ
0: ดังนั้นมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่าบางทีบางประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับมากกว่าจะมุมมองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้คือเป็นข้อจำกัดของระบบมนุษย์เป็นศูนย์กลางส่วนถ้ากระบวนทัศน์ระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเนาะข้อจำกัดก็คือว่าถ้าเรามองระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางแบบผมใช้คำว่าสีเขียวเขียวเนาะเขียวแบบสุดโต่งเลยอะคือไปดูธรรมชาติอย่างเงี้ยคำถามก็คือว่าแล้วถ้ามันมีความจำเป็นที่มนุษย์ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นเฮ้ยเราจำเป็นต้องสร้างเขื่อน เพื่อการชลประทานเพื่อให้เรามีน้ำใช
1: ้
0: หรือต้องสร้างเส้นทางคมนาคมตัดถนนเพราะว่ามนุษย์เราเยอะขึ้นต้องมีเส้นทางคมนาคมเนี่ยเราก็ทำไม่ได้เลยสิถูกไหมเพราะเราก็จะต้องมีการไปอาจจะต้องไปตัดไม้จะต้องสูญเสียพื้นที่ป่าอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันก็อาจจะมองว่าถ้าสุดตรงแบบนิเวศเป็นศูนย์กลางคือเขียวมากๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะพัฒนาประเทศในบางเรื่องบางราวได้เนาะ
1: ครับ
0: กับอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อกี้พอเราบอกว่าธรรมชาติมีสถานะเป็นบุคคลเนาะคำถามก็คือว่าอะไรที่มีสถานะ

0: เป็นบุคคลแต่ธรรมชาติไม่มีแขนขาอย่างที่เราทราบกันใครจะเป็นผู้แทนของธรรมชาติในการฟ้องร้องคดีแล้วจะมั่นใจได้ไงว่าผู้แทนที่ไปฟ้องร้องคดีเนี่ยเขาไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวนึกออกไหม คือจะมั่นใจได้ไงว่าเขาทำเพื่อการดูแลธรรมชาติจริงๆหรือจริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อจะเรียกว่าอาจจะเป็นการฟอกเขียวเพื่อตัวเองหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายพอเราบอกว่าธรรมชาติได้รับความเสียหายเนี่ยคำถามก็คือแล้วมันจะพิสูจน์ความเสียหายยังไง
1: อ
0: ันนี้คือความยากนะเวลาถ้ามันเกิดความเสียหายแก่มนุษย์เนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องมีค่ารักษาพยาบาลอะไรนี้เราชัดเจนนะแต่ธรรมชาติเสียหายเนี่ยอะไรคือความเสียหายที่เราสามารถพิสูจน์ได้ครับ
1: ทีนี้ครับกลับมามองที่บ้านเราครับปัจจุบันรัฐไทยและกฎหมายไทยเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนของภาพนี้อย่างที่พี่ก๊อฟกล่าวมาฮะ
0: จริงๆพัฒนาการของกฎหมายประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเราก็ไปแนวโน้มในเรื่องของมนุษย์เป็นศูนย์กลางครับแล้วในเรื่องของสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีพัฒนาการเขียนตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40 50 60เนาะแต่ถ้าถามว่าพอเทียบกันแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามันก็มีสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมบางอย่างเนี่ยที่ในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยที่มันอาจจะแตกต่างหรือว่าจะเรียกว่าถูกลดทอนจากรัฐธรรมนูญ40หรือ50นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างกรณีของ40 50เนี่ยจะระบุชัดนะครับว่าในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะที่ประชาชนสามารถอ้างแล้วก็ใช้ได้แต่อย่าง60เนี่ยก็มันมีหมวดหน้าที่รัฐนะครับในเรื่องของการที่รัฐเนี่ยมาจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: ดังนั้นมุมมองของสิทธิ์มันก็เลยถูกลดทอนเนาะการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเลยถูกจัดการโดยรัฐคร
1: ับ
0: ซึ่งแน่นอนอย่างเมื่อกี้เราก็จะพูดว่าบางทีปัญหาของรัฐเนี่ยแนวนโยบายในเชิงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะมีวิชั่นยังไงเนาะ
1: ครับ
0: กับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของสิทธิชุมชนนะครับในรัฐธรรมนูญอย่าง60เองเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับ50เนี่ย50จะบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยในการดูแลทรัพยากรเนี่ยไว้อย่างเข้มแข็งมากนะครับแต่พอเป็น60เนี่ยสิทธิในเรื่องของชุมชนเนี่ยมันต้องมีการออกกฎหมายนะครับมารองรับซึ่งมันก็จะถูกจำกัดต่อไปได้เนาะชุมชนก็ไม่สามารถจะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือว่ากลไกที่ขาดไปในรัฐธรรมนูญ50เนี่ยก็คือเราไม่มีเรื่องขององค์กรอิสระทางสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับซึ่งอย่าง50นะครับมันมีการเขียนเรื่องนี้ไว้นะครับมันก็เลยจะขาดตัวแทนของภาคประชาชนเนี่ยในการที่จะมาส่งเสียงนะครับเวลาที่มันมีโครงการหรือกิจการอะไรที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ทำให้เห็นนะว่ามันก็มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยปัจจุบันนะครับมันเหมือนลักษณะที่รัฐท็อปดาวอ่ะคือทุกอย่างรัฐเป็นคนตัดสินใจรัฐรวมสูบอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันก็เลยถูกลดทอนหรือถูกจำกัดนะครับในกฎหมายลงนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังเป็นแก็บเนาะในรัฐธรรมนูญนะครับของประเทศไทยอยู่ครับ
1: ครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนธรรมดาครับเราจะมีส่วนช่วยนะครับในการผลักดันหรือว่ามีส่วนร่วมยังไงได้บ้างครับเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นนะครับ
0: อย่างที่เราพูดกันนะว่าสิ่งแวดล้อมมันกระทบต่อชีวิตแล้วก็สุขภาพของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยถ้ามองเอาเป็น3ระดับนะระดับแรกคือมองที่ตัวเราก่อนนะครับเราควรจะต้องรู้แหละวันนี้เรามาคุยกันเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมนุษย์เราอ่ะเรามีสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยอย่ามองว่าไอ้น้ำที่มันเสียนะครับอากาศที่มันมีมลพิษ
1: ครับ
0: มันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญและก้มหน้ายอมรับอ่ะคือถ้าเราคิดว่าเออช่างมันเถอะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยวันดีคืนดีเราป่วยขึ้นมาเราถึงจะมารู้ว่าสิ่งนี้มันกระทบกับเรานะคร
1: ับ
0: ในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็มองว่าถ้าสมมติมีโครงการอะไรที่มาตั้งใกล้บ้านเราเนาะเราก็สามารถจะส่งเสียงได้นะครับเวลาที่เขามีการรับฟังความคิดเห็นต่างๆนะครับว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกมาเรียกร้องได้และส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของในเชิงนโยบายเนาะการทำงานสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีเรื่องขององค์กรภาคประชาสังคมนะครับที่ทำงานเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถจะส่งเสียงผ่านองค์กรเหล่านี้ได้นะครับรวมถึงการที่เราจะผลักดันแล้วก็มีส่วนร่วมในการเรียกร้องให้รัฐออกมาตรการแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่รอบตัวเรานะครับเพื่อให้เราเกิดสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีตามที่กฎหมายได้วางหลักการไว้ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่านอกจากที่รัฐจะมีหน้าที่เนี่ยในส่วนของเราที่เป็นประชาชนเนี่ยเราก็สามารถส่งเสียงได้นะครับแต่แน่นอนครับว่าต้องเริ่มจากการตระหนักรู้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งน่าจะหมดแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะฮะในเชิงทฤษฎีแล้วก็ในเชิงปฏิบัติทำให้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการรอจุฬานิติมิติของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทางนะครับ YouTube Channel ครับ Law Jula Channel และ Podcast Jula Radio Plus ครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับจะพบ

0: ายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz
1: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
2: ยิ้ม

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโกมุตคงเทศมาพบกับคุณผู้ฟังกันทุกๆวันพฤหัสบดีแล้วก็วันนี้ครับยังได้ยึดฉุดข้อมือรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ ชิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้คือว่าไม่ให้อาจารย์กลับไปไหนมาคุยกันทีไรเนี่ยต้องคุยกันนานๆหน่อยสวัสดีอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับผม
3: จะยุดอาจารย์ไม่ได้สักกี่สัปดาห์ครับเนี่ยน่าจะเป็นเดือน
4: ต้องยุดแล้วนะก็มีเรื่องคุยกันไปได้หลายๆเรื่องนะฮะ
3: เมื่อคราวที่แล้วครับเราพูดคุยถึงเรื่องของชีวิตของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับซึ่งคำว่าชีวิตของท่านเนี่ยมันฟังดูคล้ายๆกับว่าเป็นเฉพาะประวัติของตัวท่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในเรื่องของประวัติคือไม่ใช่ประวัติบุคคลนะแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นคุณงามความดีของประเทศชาติเนี่ยก็มีรายละเอียดเยอะแล้วท่านไม่ได้สร้างไว้แค่หนึ่งเดียวท่านสร้างไว้หลากหลายด้านมากก็เลย เรียนคุยปรึกษากับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยอาจารย์จะลงไปที่ตรงเรื่องไหนยังไงกันดี
4: ครับจริงๆที่เราที่ตั้งใจไว้ว่าจะคุยกันถึงท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยก็เพราะว่าท่านก็ตัวเองจริงๆตัวเองเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก
3: ใช่ครับครับ
4: แล้วก็ที่สิ่งที่ทำให้รู้จักท่านรู้จักผลงานของท่านรู้จักท่านคือไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวเพราะว่าคงเกิดไม่ทันแต่ว่ารู้จักท่านจากผลงานของท่านรู้จักความคิดของท่านก็เพราะว่าได้เรียนนะครับหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์สำคัญของท่านที่ชื่อว่าโครงกลอนของครูเทพนะครับคราวที่แล้วก็ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยท่านนอกจากจะเป็นนักการศึกษานักจัดการศึกษาแล้วเนี่ยท่านเป็นครูด้วยแล้วก็ท่านเป็นนักเขียนท่านเป็นกวีด้วยนะครับท่านก็แต่งผลงานไว้เป็นจำนวนมากทั้งร้อยแก้วแล้วร้อยกรองนะครับม
3: ี
4: ท
3: ั้
4: งบทความมีทั้งบทกวีนะครับมีบทละครด้วยนะ
3: ครับ
4: เมื่อก่อนเข้ารายการอาจารย์กมลก็มาคุยด้วยบอกว่าโอ้มีบทละครด้วยน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวอาจจะถามอาจารย์กมลกล่าวว่าอ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะฮะบทละครของท่านแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยครับจะเกริ่นให้ฟังเป็นภาพรวมของงานนิพนธ์ของท่านก่อนก็คือว่าผมคิดว่าเป็นงานนิพนธ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าท่านเนี่ยนะครับเกิดเมื่อปี2419
3: ครับ
4: นะครับเส้นชีวิตเนี่ยในระหว่างประมาณสงครามโลกครั้งที่2นะ
3: ครับ
4: ท่านก็จะมีอายุประมาณสัก66ปี
3: ตอนกว่าเองครับ
4: ท่านสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเหมือนกับไม่พอ

0: ไปเลยคือ4รัชกาล4แผ่นดินไว้อย่างนั้นเลยนะครับท่านก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลง
1: ม
0: าอย่างมากมายแล้วก็เป็นบุคคลที่น่าสนใจด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ใช่เจ้านาย
1: ครับ
0: ถึงแม้จะเป็นคนที่เกิดในราชสกุลก็ตามแต่ว่าก็อย่างที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วแล้วก็คือว่าท่านก็คือมีชีวิตอย่างราษฎรสามัญ
1: ใช่ครับ
0: นะครับในวัยเด็กก็ลำบากมาก
1: ด้วย
0: ซ้ำขัดสนเพราะว่ามารดาและอย่างที่บอกว่าบิดาท่านสิ้นชีวิตตั้งแต่ท่านยังอายุยังน้อยนะครับท่านก็ต้องมาช่วยมารดาม
1: าสู้กันสามคนแม่ลูก
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคิดไว้ตั้งต้นว่าเวลาเราพูดถึงท่านเราจะคิดถึงการศึกษาเนี่ยคือตัวท่านก็มีชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นมาได้จนกระทั่งจากเป็นเด็กธรรมดาสามัญเนี่ยจนกระทั่งได้เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นถึงเจ้าพระยาที่เป็นขุนนางชั้นสูง
1: สูงแล้ว
0: ก็ไม่ใช่ด้วยชาติกำเนิดอย่างเดียว
1: แต่เป็นเพราะเรื่องนี้
0: แต่ว่าเป็น
1: เรื่องการศึกษา
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านก็คงเห็นเป็นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต่อจากนั้นเนี่ยก็คือว่าด้วยความที่ท่านเป็นเรียกว่าเป็นคนเก่งนั่นแหละนะครับท่านจึงได้มีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาเล่าเรียน
1: ครับ,
0: ครับถึงต่างประเทศ
1: ครับ
0: แล้วก็ศึกษาเล่าเรียนในทางที่จะเป็นครูด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายในรัชกาลที่5ตลอดจนรัชกาลที่6ที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติที่เราบอกกันแล้วว่ามันคือการสร้างพลเมืองขึ้นมาที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นบรรยากาศของบ้านเมืองของประเทศชาติที่มันอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไปของโลก
1: ครับ
0: นะครับเวลาที่เราพูดถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยเรามักจะเป็นเน้นเรื่องของการได้เอกราชการเสียเอกราชอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมักจะมองข้ามไปว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดเลยที่เป็นผู้ที่จะทำอย่างไรที่จะนำสยามประเทศเนี่ยหรือบ้านเมืองเนี่ยผ่านจากย
1: ุ
0: คจารีตเก่
1: า
0: เข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการได้และเสียเอกราชหรือดินแดนเท
1: ่
0: านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาการจัดการรูปแบบ
1: ของผู้คน
0: ใช่ครับเราอาจจะลืมไปนะเวลาเราพูดถึงรัชกาลที่5เนี่ยพระราชกรณียกิจสำคัญที่สุดอันหนึ่งเลยก็คือการเลือกทาส
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าบ้านเมืองที่ยังมีทาสอยู่เนี่ยความที่ราษฎรยังไม่มีสิทธิ์ในฐานะ
1: อะไรสักอย่างหนึ่งนะใช่ครับ
0: มันจะไม่สามารถพัฒนาเป็นอะไร
1: เป็นไปไม่
0: ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านจึงเริ่มต้นตั้งแต่การเกษียณอายุลูกทาสอย่างแน่นอนว่าโอ้โหมันสร้างความ
1: เปลี่ยนแปลง
0: เสียผลประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากแต่ว่าถ้าท่านซึ่งเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่เป็นผู้ที่ลงมือเริ่มที่จะทำเนี่ยจะสามารถ
1: คงไม่สำเร็จ
0: ยากใช่ไหม
1: ครับ
0: ฉะนั้นนี่ก็เลยจะเล่าให้อาจารย์กุมุตฟังว่านี่ก็คือเป็นการที่ต่อเนื่องว่าจากการเลือกทาสทําให้สามารถที่จะพัฒนากลายเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็ดีการเลือกระบบไพร่ใช่ไหมครับการเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม
1: ่
0: ที่บุคคลทุกคนขึ้นอยู่กับรัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลนายไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังกัดเหมือนกับสมัยก่อน
1: คือคำว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่ใช่สิทธิเสรีภาพในเรื่องของกายภาพแต่มันเป็นเรื่องของความคิดจิตใจการเรียนรู้ต่างๆมันทำให้ความเป็นพลเมืองมีคุณภาพมากขึ้นได้ทันที
0: ซึ่งก็ท่านก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับ
0: นะครับทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าบ้านเมืองก็คือเรียกว่ามันก็เกิดความพลิกผันอย่างรวดเร็วนั่นแหละเพราะว่าเราก็ต้องคิดดูว่าจากเมื่อเราสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นี่มันแค่ประมาณ100ปีเท่านั้นเองนะครับเราเปลี่ยนจากโลกยุคโบราณเนี่ยเข้าสู่โลกที่มันเต็มไปด้วยโหนี่ก็จีนก็เข้ามานะฮะหรือว่าเปลี่ยนจากจีนกลายเป็นยุโรปที่เข้ามาแสวงหาอาณานิคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะบ้านเรานะครับทีนี้พูดไปพูดมาเนี่ยอาจจะนึกว่าอุ๊ยแหมอาจารย์จะพูดถึงเรื่องหนังสือทำไมพูดไปไกลจังนะครับทีนี้เราก็จะกลับมาประเด็นว่าท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมณฑลเนี่ยท่านก็เป็นครูนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้ที่อย่างที่เราคุยกันแล้วว่าท่านก็เป็นผู้ที่วางรากฐานการศึกษานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ให้การศึกษาในหลากหลายรูปแบ
1: บ
0: นะครับอย่างที่เมื่อกี้อย่างที่คราวที่แล้วไม่ใช่เมื่อกี้คราวที่แล้วนี้ที่เราคุยกันก่อนจะปิดรายการเราพูดถึงเรื่องของการใช้การกีฬา
1: ครับ
0: นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
1: ครับ
0: นะครับก็คือเพื่อสร้างบุคลิกภาพสร้าง

0: ความการเข้าความรู้จักในการเข้าสังคม
1: ต่างๆใช่ครับไม่ได้เรียนแต่วิชาการเท่านั้น
0: ท่านนี้เป็นคนแรกนะที่ทำให้เกิดมีการแข่งขันฟุตบอลขึ้นในประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เราก็คงจะพอทราบดีว่าเรื่องฟุตบอลที่ต่อมาเราเป็นที่นิยมกันทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีสนามฟุตบอลอะไรเนี่ยนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้วางรากฐานเอาไว
1: ้
0: ทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการท่านก็เป็นผู้ที่มีความคิดความอ่านที่อาจจะล้ำสมัย
1: ใช่ครับ
0: นะครับในหลายๆเรื่อง
1: ใช่ครับ
0: นะครับนอกจากเรื่องของการศึกษาแล้วเนี่ยท่านก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกเช่นเรื่องของความเป็นไปของบ้านเมืองนะครับเรื่องสถานภาพของชาวนา
1: ครับ
0: เรื่องของสถานภาพของผู้หญิงอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าความสัมพันธ์กับชาวจีนอะไรเป็นต้นแปลว่าท่านไม่ใช่นักการศึกษาประเภทที่ว่าอ่านแต่ตำรับตำราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าท่านต้องมีความเข้าใจหรือว่ามุมมองที่ก้าวไกลนะครับว่าเอ๊ะท่านในสภาพสังคมไทยที่มีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นะครับกับสภาพของสังคมโลกที่มันกำลังมีความหมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วจะทำอย่างไรนะครับควรที่จะพลเมืองเนี่ยควรที่จะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับควรจะปรับความคิดหรือควรจะปรับพฤติกรรมเนี่ยเรื่องใดเรื่องใดบ้างอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าท่านเองเนี่ยก็คือถ้ามองในอีกทางหนึ่งอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นคนบุ่มบ่ามหรือเปล่าคือคิดอะไรแล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองว่าจะต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความคิดที่ล้ำยุคอย่างที่อาจารย์บอกครับก็เลยทำให้ถ้าหากว่ามัวแต่ทำตามกรอบตามขนบดั้งเดิมมันไม่มีทางหลุดออกไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำเนี่ยก็อาจจะเป็นที่แปลกใจของคนในยุคเดียวกันนั้นว่าทำไมถึงวางวิธีการแบบนี้ทำไมถึงตั้งระบบอะไรแบบนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามันมากลายเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตมากมายเลย
0: ก็ต้องบอกว่าการศึกษาในบ้านเรานี่เป็นเครื่องจักรที่เดินไปอย่างยากลำบากมากๆนะครับท่านได้ตั้งมีส่วนส่งเสริมให้ได้เกิดพระราชบัญญัติปฐมศึกษาขึ้นเมื่อปี2464ในสมัยรัชกาลที่6นะครับท่านก็เขียนในบทกวีบทหนึ่งตอนนั้นมันมีบทกวีบทหนึ่งท่านเขียนตอนปี2477ท่านก็บอกว่าเนี่ยเดินหน้ามาตั้ง10กว่าปีแล้วนะก็เกือบจะ10ปีแล้วนะแต่ว่าไอ้พระราชบัญญัติปฐมศึกษาที่ท่านวางแผนเอาไว้ก็ยังไม่ไปถึง
1: คลอดสักที
0: คือคลอดแล้วแต่ว่าการที่จะจัดการศึกษาจริงๆให้เป็นไปตาม
1: คือยังต่อแต่สมกับคำว่าปฐม
0: ใช่ทำนองนั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนให้ฟังว่าที่พูดคุยที่คุยกันว่าท่านไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของการศึกษาว่าจะจัดอย่างไรเนี่ยคือความคิดในการจัดการศึกษาของท่านเนี่ยมันเกิดจากการที่พยายามทำความเข้าใจสภาพสังคม
1: ครับ
0: แล้วก็ความเป็นคนไทยอะว่ามันมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างที่เรียนก็คือว่าท่านก็มองด้วยว่าในบริบทที่แวดล้อมสังคมไทยหรือว่าประเทศไทยในเวลานั้นหรือสยามในเวลานั้นเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับที่จะทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างในอย่างผมอาจจะอยากโยงเข้ามาถึงบทกวีของท่านในรวมบทกวีที่ชื่อว่าโครงกลอนของครูเทพเนี่ยนะครับซึ่งมี3เล่มด้วยกันมีหลากหลายบทแล้วก็รวมงานบทกวีของท่านเนี่ยทั้งเขียนไว้ประมาณราวๆสัก20ปีได
1: ้
0: นะครับ20กว่าปีได้เขียนตั้งแต่2450กว่าๆจนกระทั่งถึง2470กว่าๆหลังจากที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับทีนี้มันมีบทนึงนะครับชื่อว่าทหารเอกสยามสู้เศรษฐสงครามน่าสนใจมากเลยนะครับทหารเอกสยามสู้เศรษฐสงครามนะครับในที่นี้เราจะเห็นว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรไม่ได้พูดถึงเรื่องการรบท่านกำลังพูดเรื่องการศึกษา
1: ครับ
0: ท่านพูดเรื่องการจัดการศึกษาท่านบอกว่าท่านใช้คำว่าเศรษฐสงคราม
1: ครับ
0: นะฮะถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะพอจะนึกภาพตามออกใช่ไหมว่าท่านกำลังจะพูดถึงอะไรนะครับ
1: ค
0: ือครูเทพเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากผมเพิ่งมารู้สึกได้ว่าท่านเนี่ยมีความสามารถในการสร้างคำที่สื่อความหมายนะครับอย่างในบทเนี่ยท่านใช้คำว่าเศรษฐสงครามนะครับเวลาเราพูดถึงสงครามเรามักจะหมายถึงการแน่นอนเราหมายถึงการสู้
1: รบราคาฟันกัน
0: รบราคาฟันกันซึ่งแน่นอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็มีการสู้รบสงครามมาตั้งแต่
1: ตลอดเวลา
0: ด
1: ึ
0: กดำบรรพ์นะครับครูเทพเนี่ยในบทนี้เนี่ยนะครับเจ้าพระยาธรรมสังมนตรีเนี่ยท่านให้ภาพใหม่

0: ของสงครามว่ามันไม่ใช่การสู้รบเพื่อเอาดินแดนกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่การสู้รบระหว่างบ้านเมืองที่เป็นอะไรล่ะ
1: เชื้อชาติศาสนาแตกต่างกันอะไรแบบนี้ครับ
0: มีขอบเขตชายแดนที่ติดกันแค่นั้นแต่ว่าท่านใช้คำว่าเศรษฐสงคราม
1: ครับ
0: นะครับก็คือสงครามที่ดำเนินไปด้วยเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นสงครามที่มีความซับซ้อนจริงไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วนะครับว่าอุ๊ยอาจารย์กรมกับผมก็อาจารย์กรมกับผมก็เห็นตรงกันว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่างานของท่านเนี่ยมันทันสมัยมากเลยนะมันล้ำสมัยมากเลยทุกวันนี้เนี่ยเราพูดถึงสงครามเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การรบเพื่อที่จะเอา
1: ไม่ใช่
0: ดินแดน
1: ไม่ใช่เรื่องดั้งเดิมอีกต่อไปแล้ว
0: คือถึงแม้จะมีการรบพุ่งใช้อาวุธต่างๆก็ตามทีแต่สิ่งที่ต้องการจะ
1: ได้ท้ายที่สุดแล้วก็คือเรื่องนี้แหละ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดในบางกรณีเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบพุ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสงครามทางการค้าการกีดกันทางการค้าการตั้งกำแพงภาษีใช่ไหมฮะการกีดกันต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยการโจมตีทางไซเบอร์อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือเป็นการสู้กันบนพื้นฐานของความอยู่รอดในทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งครูเทพเนี่ยก็มองว่าหรือว่าเจ้าพระยาธรรมสังฆมณฑลก็มองว่าพื้นฐานหรือว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่สุดในการที่จะสามารถสู้ในเศรษฐสงครามนี้ว่านี้ได้ก็คือคนก็คือคนนั่นเอง
1: ต้องเป็นคนที่มีความรู้ด้วย
0: ใช่ครับมันน่าสนใจมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าในบทกวีบทนี้เนี่ยนะครับถ้าสนใจไปลองหาอ่านได้นะครับมีในเว็บไซต์นะครับทหารเอกสยามสู้เศรษฐสงครามจะเห็นว่าท่านเนี่ยพูดถึงการจัดการศึกษาให้กับพลเมืองในคำว่าพลเมืองเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแค่คนไทยที่พูดภาษาไทยเท่านั้น
1: อ้าวครับ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าท่านมองเห็นว่าประชากรหรือพลเมืองในสังคมไทยหรือสังคมสยามในเวลานั้นเนี่ยมีหลาย
1: หลากหลายมาก
0: ใช่มีทั้งที่เป็นลูกจีนนะครับมีทั้งที่เป็นมุสลิมนะครับในกรุงเทพเอาโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักเนี่ยถ้าไปดูภาพเก่าๆเนี่ยเห็นไหมฮะเด็กไทยน้อยมากนะครับเหมือนก็มีเด็กจีนไว้เปียบ้างเด็กมุสลิมนะฮะสวมหมวกบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นพลเมืองไทยเราก็ถ้าเกิดว่าเราเคยอ่านงานรัชกาลที่6ใช่ไหมครับ ท่านก็จะเน้นมากเลยเรื่องของการสร้างความสำนึกความเป็นชาติใช่ไหมครับเหตุใดท่านจึงต้องเน้นมากเรื่องของอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะว่าชาตินี่มันดูแอบสแตรก
1: ต์
0: มันดูเข้าใจยาก
1: ใช่ครับ
0: สัมผัสยากแต่ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เป็นองค์แทนของชาติจงรักภักดีต่อชาติก็คือจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ก็คือการจงรักภักดีต่อชาติเพราะว่าพระมหากษัตริย์ก็คือผู้แทนของชาติหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติเป็นผู้ที่ปกป้องรักษาชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่มันเชื่อมโยงกันเราจะเห็นว่าในบทนี้ที่กล่าวถึงเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านพูดถึงการจัดการศึกษาก็คือพระราชบัญญัติประถมศึกษาเนี่ยว่าจะต้องตั้งกติกาอย่างไรที่จะสามารถทำให้โรงเรียนนะครับโรงเรียนของฝรั่งเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญนี้เป็นต้นนะครับโรงเรียนของมุสลิมเช่นโรงเรียนปอนเนาะอะไรเงี้ยซึ่งสมัยนั้นก็มีแล้วเนี่ยนะครับโรงเรียนไทยนะครับสามารถเข้ามาอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันนะครับก็คือภายใต้พระราชบัญญัติประถมศึกษานั่นเองเพื่อที่จะนี่แหละครับก็คือว่าให้สร้างพลเมืองที่มีสำนึกของความเป็นไทยที่จะสามารถทำให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้ในบริบทของสังคมยุคใหม
1: ่เหมือนท่านมองทะลุอนาคตออกมายังไงสักอย่างเนี่ยเพราะว่าต่อมาแล้วเนี่ยเรื่องของความแตกแยกแบ่งแยกในเรื่องของชาติศาสนาเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่แค่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งนะครับในอีกหลายๆท้องที่เลยเนี่ยเรื่องที่กลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตจนถึงขั้นว่าสูญเสียสูญสิ้นชีวิตผู้คนกันแล้วก็โจมตีกันทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มาจากเรื่องความพลเมืองที่ไม่ได้สมัครสมานสามัคคีกลมกลืนอยู่ด้วยกันแบบนี้ทั้งน
0: ั้
1: นอ
0: ันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องมองแล้วต้องทำความเข้าใจคนยุคนั้นอย่างเช่นคนยุคอย่างท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมณฑลเนี่ยคือเห็นชัดมากเลย
1: ครับ
0: เพราะว่า เราจะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจีนอพยพก็ดีน
1: ะ
0: จริงๆผมก็เป็นจีนอพยพนะครับครอบครัวเนี่ยเป็นจีนอพยพก็ดี

0: อีหรือว่าเป็นมุสลิมหรือแขกอะไรต่างๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านเมืองไทยก็ดีเนี่ยไม่ได้มีสำนึกของความเป็นไทย
1: เพราะตอนนั้นเหมือนกับว่าได้รับอิสระเสรีมาก
0: ใช่ครับหรือว่าบางคนก็ไปเป็นอาจจะเป็นคนในบังคับของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะหร
1: ือ
0: ว่าแม้กระทั่งว่าบางคนเนี่ยนะฮะตายแล้วก็ยังจะต้องส่งศพกลับไปเมืองจีนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็คือมีสำนึกของความเป็น
1: ชาติของตนเอง
0: ของตนเองมากกว่าที่จะเป็นสำนึกของความเป็นไทยจนกระทั่งว่ามันก็คือค่อยๆเกิดการกลืนกลายนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า assimilation เนี่ยทำให้สร้างสำนึกของความเป็นไทยเนี่ยผ่านระบบการศึกษาโอเคแล้วแต่นักประวัติศาสตร์หรือนักรัฐศาสตร์หรือนักวิชาการจะมองว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไรอย่างไรเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งในแง่นี้ก็คือว่าทำอย่างไรล่ะที่ทำให้คนที่แตกต่างหลากหลายมาจากพื้นเพที่ต่างกันนะครับมีชาติพันธุ์ที่ต่างกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามารถกลายเป็นนะครับส่วนสำคัญของการสร้างรัฐสมัยใหม่หรือการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ในฐานะพลเมืองได
1: ้
0: นะครับ
1: อ
0: ันนี้คิดว่าเป็นโจทย์ที่ยิ่งลึกซึ้งไปมากกว่าเรื่องของการจัดการศึกษาที่เรามองแบบ
1: เป็นเผิน
0: เผินว่าเฮ้ยต้องให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาไม่ใช่นะเพราะว่าในภายใต้คำว่าเด็กไทยในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยมันมีความซับซ้อนครับลงไปอีกมากอีกมากมายหลายชั้นนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าที่ท่านกล่าวถึงเรื่องของการเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือทัศนคติที่มีต่อชาวจีนนะครับ
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าเรื่องของชาวจีนในสังคมไทยนี่ก็มีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปยาวนานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ชาวจีนก็เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยหลาย
1: ก่อนหน้านี้
0: ลอกด้วยกันนะครับเราจะเคยได้ยินเรื่องของอย่างเช่นเรื่องที่ดังๆสมัยรัชกาลที่3ก็มีการเรื่องของจีนตัวเฮียนะครับหรือว่าพวกอังยี่พวกที่ตั้งเข้ามาแล้วก็ตั้งตนเป็นกลุ่มอิทธิพลแล้วก็มีการสู้รบกันอะไรต่างๆหรือว่าการที่จะเอาประโยชน์นะครับทำให้บ้านเมืองเสียประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วก็มีการรบรากันอะไรต่างๆหรือว่าการแข่งขืนต่อบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะครับ จนกระทั่งต้องมีการปราบปรามอย่าง
1: ครั้ง
0: ใ
1: หญ่
0: เลยนะครับในสมัยกันที่3หรือว่าในสมัยต่อมาเนี่ยจีนก็เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มีการเรียกว่าตั้งสมาคมลับเป็นอั้งยี่อะไรต่างๆซึ่งยังติดอยู่ในกฎหมายนะบอกว่าการกระทำที่เป็นอั้งยี่ซ่องโจรอะไรเงี้ยคนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วว่าอั้งยี่
1: คืออะไร
0: นะครับแต่ว่าถ้าเราอ่านงานของท่านเจ้าพระยาธรรมสังวนตรีหรือว่าครูเทพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าท่านบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแล้วก็ทัศนคติของท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักการศึกษาด้วยนะครับอย่างเช่นบทกวีที่ชื่อว่าพันเจริญพันทุนะ
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยก็คือจีนที่อพยพเข้ามามักจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยลูกที่เกิดมาก็กลายเป็นคนไทยใช่ไหมครับมีสำนึกอย่างไทยเพราะว่ามีแม่เป็นคนไทยมีปู่มีตายายม
1: ี
0: อะไรเป็นคนไทยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าจีนสยามแต่ว่าพอในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็จะมีการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นคนจีนก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นไม่แต่งงานกับคนไทยละแต่เอาภรรยาจากเมืองจีนมา
1: เข้ามา
0: ใช่เพราะฉะนั้นดูเผินๆเหมือนกับเป็นเรื่องของอ้าวก็แล้วแต่เป็นเรื่องของครอบครัวของคนสองคน
1: เรื่องของเขา
0: แต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องของสำนึกนะครับเรื่องของสำนึกว่าเขาก็จะไม่มีสำนึกของความเป็นไทยมาก
1: เท่ากับการมาแต่งกับคนไทยครับ
0: ถ้าถามว่าลักษณะแบบนี้ยังเกิดขึ้นไหมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคือหมายความว่าจะทำยังไงล่ะในเมื่อถ้าบอกว่าเมืองไทยนี่เหมือนกับเป็นโหอู่ข้าวอู่น้ำ
1: เป็นแหล่ง
0: ใครๆก็อยากจะเข้ามาทำมาหากินใช่ไหมครับมีอะไรต่างๆเนี่ยที่จะสามารถตั้งตัวตั้งฐานะทางเศรษฐกิจได้แต่จะทำยังไงล่ะที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองไทยเราไม่ใช่ทำประโยชน์ให้เป็น
1: ย้อนกลับไปหาของเขา
0: ใช่นะอย่างที่เราประสบปัญหาเรียกว่าศูนย์เหรียญหรือว่าอะไรต่างๆนี่อยู่ตลอดเนี่ยอันนี้คือเป็นกุศโลบายที่ลึกซึ้งอะนะฮะไม่ใช่เรื่องของการปกครองเท่านั้นน่ะแต่ว่าท่านในฐานะที่เป็นนักคิด
1: ครับ
0: นะครับนักคิดของสังคมเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำให้เกิดกระบวนการที่ทำให้คนเหล่านี้มีความสำนึกในความเป็นไทยได
1: ้แต่ส่วนหนึ่งนะอาจารย์จะผมขออนุญาตนะฮะส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณผู้ฟังแบบนี้แล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านมีความรู้สึกที่ไม่ดีอันนี้กับคนชาติอื่นหรือเปล่าผ ผมว่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่า

0: ถ้าในงานอื่นๆของท่านเนี่ยจะเห็นว่างานของท่านท่านก็ไม่ได้แทรกความอคติใดๆเข้าไปอย่างเช่นเอาตัวอย่างง่ายๆเลยคือท่านได้อ่านพบว่าท่านเขียนบทละครด้วยในบทละครของท่านเนี่ยมีพระเอกเป็นคนจีนด้วยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งการที่ให้พระเอกเป็นคนจีนเนี่ยท่านมีระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่านิสัยอาจจะเป็นที่ขบขันของคนไทยแต่โดยลึกซึ้งแล้วเป็นคนดี
1: ครับ
0: นั้นเมื่อท่านบอกไว้เป็นแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าท่านไม่ได้มองความแตกมองความแตกต่างเนี่ยเป็นความแตกแยก
1: ใช่ครับคือมันก็จะมีในบทความบางชิ้นนะฮะที่ท่านหรือว่าบทกวีบางบทท่านก็จะอย่างบทพันเจริญนี่ก็เช่นกันท่านก็บอกว่าคนจีนเนี่ยมีข้อดีในแง่ของความอุตสาหะ
0: ครับ
1: ความอดทนนะครับแล้วก็พอเข้ามาในบ้านเมืองไทยเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งตนตั้งธุรกิจตั้งการค้าจนมีฐานะมั่นคงได้อันนี้ท่านก็วิเคราะห์อย่างเป็นกลางว่าเพราะคนไทยชอบรับราชการนะครับแล้วก็บ้านเมืองแต่ก่อนมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องใช้ความยากลำบากอะไรมากนะแต่ว่าท่านก็ชี้ให้เห็นว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนไปนะ
0: ครับ
1: นะครับโลกมันกำลังเปลี่ยนไปมันไม่ได้อยู่ด้วยความสบาย
0: สบายเหมือนกับที่เคยเป็น
1: ใช่ครับมันเข้าสู่ระบบของการที่จะต้องแข่ง
0: ขันใช่ครับ
1: ใช่ครับทีนี้แหละจะทำยังไงที่สามารถทำให้คนที่เป็นพลเมืองไทยเนี่ยมีความแข่งขันได
0: ้
1: นะครับคือท่านเหมือนกับมองปัญหาจากความเป็นจริงนะ
0: แล้วก็มองเลยไปถึงอนาคตให้รู้ด้วยว่าที่ท่านกำลังทำที่ท่านกำลังวางแผนอยู่เนี่ยท่านต้องการไม่ได้ต้องการให้คนนะในยุคสมัยเดียวกับท่านเนี่ยรับรู้หรือเข้าใจได้เต็มร้อยแต่ท่านต้องการให้คนที่กำลังเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอาจารย์ครับเวลาของเรานี่ค่อนข้างจะผ่านไปเร็วมากเวลาที่กำลังมีความสุขสนุกสนานมันผ่านไปเร็วจริงๆเรามีเวลาเหลือประมาณสักหนึ่งนาทีนิดๆให้อาจารย์พอจะบอกแหล่งได้ไหมว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยสนใจจังเลยเห็นแล้วโอ๊ยน่ากลับไปเรียนรู้เรื่องราวของท่านหรือว่าไปดูกระบวนการทางความคิดของท่านกันบ้างว่ามาเทียบกับตัวเราเองตอนนี้เรามีความรู้ได้เท่าท่านไหมผ่านมา150ปีจะไปหาจากไหนได้อาจารย์
1: ครับจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนทันสมัยเทคโนโลยีอะไรมากนะครับ จริงๆแล้วก็ด้วยความที่ศรัทธาในตัวของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องกล่าวถึงท่านเนี่ยก็ได้เสิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆแค่พิมพ์คำว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยตอนนี้ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เห็นเยอะมากเลยนะครับ
0: เลือกได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำเนินการโดยทายาทของท่านนะครับก็เป็นเว็บไซต์
0: ที่น่าจะทำให้เป็น
1: ข้อม
0: ู
1: ลสำค
0: ั
1: ญนะครับแล้วก็มีหนังสือนะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ในงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยนะครับเรื่องสนั่นคิดนะครับเรื่องสนั่นคิดเนี่ยก็เป็นบทความที่รวบรวมบทความจากนักวิชาการหรือว่าผู้ที่สนใจงานของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยหลายท่านนะครับวิเคราะห
0: ์
1: ถ้าย้อนไปอีกเมื่อ50ปีที่แล้วก็มีหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งชื่อว่าครูเทพ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งบรรณาธิการคือท่านอาจารย์ชนทิราสัตยาวัฒนา
0: ครับ
1: ก็ได้เขียนถึงผลงานของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีไว้เช่นกันนะครับพวกนี้ก็หาอ่านได้หรือว่าบางทีก็เป็นพอดแคสต์เป็น YouTube อะไรฟังได้ครับจะทำให้แล้วก็พอไปอ่านประกอบกับงานของท่านเนี่ยจะทำให้เข้าใจวิธีคิดของท่าน
0: มากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับเพราะเวลาของเราคงหมดเท่านี้แล้วขอบพระคุณมากๆครับรองศาสตราจารย์ดร. อาทิตย์ ชิราวณิกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกับไทยศึกษาได้ใหม่พระราชบดีหน้าครับผมโกมลคงเทศลาเท่านี้แล้วสวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพระราชบดี16:30 น.ถึง16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

0: ความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส
1: ์ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการไซไฟค้นแบบวิทย์คิดอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงไวพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์ของสถานีนะครับเบอร์022183975-7ครับ022183975-7นะครับหรือว่าทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook ผมได้นะครับกำลังไลฟ์อยู่สดๆเลยนะครับนะที่เจษดาจันดวงพันธ์ก็จะเขียนว่า JESSADA เจษดานะครับแล้วก็ใช้ DDoc จันดวงบริพันธ์ครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับเผื่อมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรอยากจะพูดคุยกันก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้ครับวันนี้มาทันรายการก็สามารถเขียนเนื้อหาไว้ก่อนล่วงหน้าฉันวันนี้คงมีประมาณ3เรื่องนะครับวันนี้จะมีเรื่องเอลนีโญเรื่องนึงแล้วก็เรื่องไข่ที่เขาตอกออกมาเป็นสีแดงๆอันนึงนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่เริ่มมีความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะทั้งฝั่งการเมืองของไทยนะครับก็รวมทั้งของชาติต่างๆในอาเซียนด้วยนะครับนะมาอัปเดตเรื่องเอลนีโญกันครับนะปกติผมก็จัดรายการก็ถึงเขียน Facebook เนี่ยก็จะพูดเรื่องเอลนีโญมานานแล้วครับจริงๆก็ว่าไปว่าก็ดีขึ้นในสถานการณ์ของการที่คนไทยรับรู้เรื่องนี้ครับย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วเลยเนาะตั้งแต่โอ้ยเริ่มใช้ Facebook มาหรือว่าเริ่มจัดรายการวิทยุมาเนี่ยครับก็เมื่อก่อนก็จะเชิงแซวนะคือปกติคนไทยจะรอฟังแค่ตรงคำทำนายวันพืชมงคลนะที่มีพระโคกินอะไรหรือว่าพระยาแรกนาเสียงไทยหยิบพระนุ่งผืนยาวกี่คืบอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็จะเห็นว่าข่าวตอนช่วงนั้นเมื่อก่อนเนี่ยจะลงแต่เรื่องนี้ครับตลอดเลยนักคนไทยโดยภาพรวมหรือรวมทั้งด้านของหน่วยงานรัฐหรือนักการเมืองเนี่ยไม่รู้จักคำว่าเอลนิงโญหรือลานิงญากันเท่าไหร่เลยนะครับทุกปีผมก็จะออกแนวเซลล์พอพฤษภาคมก็จะเอาเรื่องของการทำนายเอลนิงโญเนี่ยมาให้เทียบกันกับผลการทำนายพืชมงคลนะครับหรือย้อนไปก็สงกรานต์ก็ได้นะครับก็จะเป็นการมาเทียบกันทีนี้ตอนหลังๆนี่สังเกตว่าปีหลังๆนี่คนให้ความสนใจกับคำศัพท์พวกนี้มากขึ้นนะอย่างปีนี้แทบก็ผมก็ติดตามทุกเดือนนะว่าเขาทำนายว่าไงบ้างแต่ก็จะเริ่มเห็นว่าในโซเชียลข่าวทั่วไปมีการให้ความเห็นหรือว่าคอยอัปเดตเรื่องนี้มากขึ้นนะครับนะแล้วไม่ใช่แค่หน่วยงานรัฐบางทีเห็นสายการเมืองก็ออกมาพูดเองด้วยซ้ำว่าต้องเตรียมการรับมืออะไรบ้างแสดงว่ามีความรู้กันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูล่าสุดนะครับล่าสุดคือเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับนะทางโนอาของอเมริกานะครับโนอาก็ย่อมาจาก National Oceanic and Atmospheric Administration นะครับแปลเป็นไทยว่าองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐนะครับนะก็เป็นหน่วยงานนึงที่คอยติดตามนะครับแล้วผมก็คอยมาโพสให้ความรู้เรื่องนี้เป็นระยะเหมือนกันเนาะว่าเขาเรียกค่าเอ็นโซนะค่าการกดแกว่งของการเกิดเอลนีโญที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเขาก็จะดูที่ผิวน้ำนะครับ

ับนะของมหาสมุทรว่าค่าอุณหภูมิที่ผิวน้ำเนี่ยมันมีค่าต่ำกว่านะครับหรือสูงกว่าหรือพอๆกับค่าเฉลี่ยที่ผ่านมานะแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นว่าถ้าค่าต่ำกว่านะก็จะเป็นภาวะที่เราเรียกว่าเป็นลานินญาซึ่งประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นค่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กลับมาสู่ค่ากลางก็คือใกล้ๆค่าเฉลี่ยเสร็จแล้วก็ถ้ามันขึ้นมามากกว่าค่ากลางนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกเอลนิโญนี่แหละซึ่งแปลว่ามันก็ร้อนขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรได้ทีนี้เฉลยวิทยายนที่ผ่านมาหลังจากมีการเฝ้าใช้จับตาเขาเหมือน warning advice มาตลอดตอนนี้ประกาศชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์เอลนิโญก่อตัวแล้วนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วนะครับนะแล้วก็ที่ก่อตัวแล้วก็แปลว่าเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือใช่ไหมครับแต่ที่เขาเริ่มพูดกันมากก็คือว่ามันมีแนวโน้มจะไปทางที่มากขึ้นนะครับรุนแรงขึ้นถ้ารุนแรงเนี่ยมันก็มีค่าแต่ศูนย์ใช่ไหมพอตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นบวก 0.5 ก็ถึงว่าจะนับว่าเข้าสู่เอลนิโญหรือถ้าลบ 0.5 ก็จะเข้าสู่ลานินญาตอนนี้มันเข้าสู่เอลนิโญแล้วถ้ามันเป็นบวก1ขึ้นไปถึงบวก2แต่บวก2เมื่อไหร่เขาถือว่ารุนแรงครับในตรงนั้นน่ะมันมีคำศัพท์เรียกว่าซุปเปอร์เอลนิโญอยู่คำศัพท์นี้ก็แปลว่ามันค่อนข้างจะต้องรับมือหนักหนาแล้วนะเพราะว่ารุนแรงปกตินะครับนะแล้วก็ทางข่าวที่เราอ่านตอนนี้ก็คือบอกว่าถ้ามันเกิดสภาวะเอลนิโญเกิดขึ้นเนี่ยความแปรปรวนที่เกิดขึ้นก็คือแนวโน้มจะทำให้ฝั่งทางด้านเราของมาซูแปซิฟิกเนี่ยครับก็คือฝั่งทางด้านตะวันตกใช่ไหมนะครับนะในฝั่งทางไทยเนี่ยครับมาตั้งแต่ออสเตรเลียไปอินโดนีเซียญี่ปุ่นก็ตามนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไทยเราด้วยเนี่ยก็จะมีแนวโน้มไปทางด้านแห้งแล้งนะครับแนวโน้มทางด้านแห้งแล้งพายุก็จะน้อยลงนะครับความชื้นก็จะน้อยลงแนวโน้มนะครับต้องเรียกว่าแนวโน้มนะเพราะว่าทางด้านนักบรรยากาศวิทยาเรียกว่าไงแล้วกันนะหลายๆท่านก็บอกว่ามันก็ขึ้นกับหลายๆอย่างนะไม่ใช่ขึ้นกับแค่นี้เลยแต่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวช่วยชี้ให้ดีในทางกลับข้างกันฝั่งตะวันออกนะครับของมาซูแปซิฟิกก็คือไปทางอเมริกาไปทางอเมริกาใต้ตรงนี้ก็จะเกิดพายุมากขึ้นนะฝนตกมากขึ้นมันก็เหมือนที่ปีไหนที่เราบอกว่าฝนตกหนักๆแล้วเกินอันนั้นก็เป็นปีลานินญาจะไม่ง่ายนะปีเอลนิโญกับข้างกันก็คือจะร้อนนะครับนะฉะนั้นฐานะของกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยก็ประมาณการเอาไว้ว่าไทยเราเนี่ยก็จะมีต้องรับในส่วนของเอลนิโญตั้งแต่เดือนนี้มิถุนายนนะครับไปถึงสิงหาคมอันนี้เข้าสู่ภาวะเอลนิโญแน่ๆเสร็จแล้วมันจะลากยาวด้วยอย่างน้อยไปถึงปลายปีนะครับนะในเรื่องที่บอกซุปเปอร์เอลนิโญนี่ผมจริงๆก็ยังไม่ค่อยมีใครฟันธงหรอกนะมีแค่เป็นแนวโน้มนะครับเป็นแนวโน้มไม่ใช่ส่วนทางจิสตานะครับทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก็บอกว่าถ้าเกิดเอลนิโญรุนแรงเกิดขึ้นนะไทยเราหรือว่าทางด้านอาเซียนเราก็เป็นจุดเปราะบางนะครับจะเจออะไรบ้างอาจจะต้องเจอกับภัยแล้งนะครับเพราะปริมาณฝนจะลดลงหรือบางทีอาจจะมีฝนตกหนักนะแต่ว่าจะทิ้งช่วงยาวนะครับข้อเสียตามมาคือพวกแหล่งน้ำที่เรามีอยู่ก็จะมีปริมาณน้ำลดลงตามไปด้วยนะครับนะตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องน้ำเริ่มแรงแล้วล่ะนะในช่วงที่ผ่านมาก็บอกว่าจากอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปถึงกรกฎาคมปีหน้ายาวไปปีนึงเลยนะครับเราก็น่าจะเห็นค่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกลงเนี่ยน้อยลงนะครับลดลงในหลายพื้นที่นำมาสู่อะไรนำมาสู่เรื่องของการเกษตรแน่นอนฮะมีปัญหาแน่ๆทั้งข้าวน้ำตาลปาล์มน้ำมันผลกระทบเกิดขึ้นตามมาแน่ๆนะครับสินค้าขาดแคลนอาหารราคาสูงขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นความร้อนใช่ไหมเพราะว่าแต่บอกว่าเข้าหน้าฝนแล้วไม่เป็นไรมั้งจันมันก็อาจจะต้องระวังนะแล้วยิ่งพอจากหน้าฝนไปอะไรอีกไปหน้าแรงอีกใช่ไหมครับนะคือเข้าหน้าหนาวถ้าเช่นหนาวก็จะเป็นแรงก็ได้ก็อาจจะเกิดขึ้นความร้อนแล้วก็อย่างที่เขาบอกมันลากยาวถึงปีหน้าฉันหน้าร้อนปีนี้เราผ่านแล้วโชคดีนะมันผ่านมาแล้วแล้วก็ค่อยเข้าอีกหนึ่งย่าอีกหนึ่งย่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปถึงหน้าร้อนปีหน้าล่ะโอ้นั่นภาพกลุ่มพามีนาเมษาปีหน้าร้อนจัดคราวนี้เรื่องสุขภาพตามอีกนะครับแล้วก็มันก็นำพามาสู่สิ่งที่เราพูดกันมาทุกปีแล้วเราก็กังวลทุกปีคือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองนะครับเพราะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันไม่ได้เป็นสาเหตุหลักมาจากเรื่องของอากาศร้อนโดยตรงหรอกนะครับแต่ว่าอากาศร้อนหรือการที่แห้งด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เกิดเรื่องของไฟป่าได้ง่ายนะครับนะไฟป่าทั้งธรรมชาติเองนะครับไฟป่าที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่างั้นนะบางทีมันเป็นการไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คืออาจจะเผาทั้งงานเกษตรและลามไปถึงในป่าแล้วก็ไฟป่าที่เขาตั้งใจก็มีทุกปีนะครับแต่ปีไหนที่มันเป็นลานินญาเนี่ยปีนั้นความชื้นสูงใช่ไหมมันจุดไม่ค่อยขึ้นนะครับน่าจะเห็นว่าไฟป่าก็จะไม่ได้รุนแรงมากนัก

แต่ถ้ามันเป็นปีเอลนิโญปีร้อนเนี่ยอากาศแห้งใบไม้แห้งคราวนี้ฝุ่นเต็มแน่ๆนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับนะบางคนบอกว่าในบางข้อมูลก็บอกว่าตอนช่วงหน้าหนาวธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ก็อาจจะไม่หนาวนะครับนะแย่จริงๆนะครับนะโอเคนั่นเป็นสถานการณ์ของเอลนิโญนะครับเราต้องติดตามรับมือกับเรื่องพวกนี้ไว้นะครับจะได้รู้ว่าเป็นเช่นไรกันบ้าง นะครับอย่าประมาทนะครับนะต่อไปมาข่าวเรื่องสุขภาพกันบ้าง นะครับเอาแบบเบาๆบ้างเรื่องไข่ไก่เรื่องไข่ไก่สีชมพูนะครับนะเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่ามีการไปตรวจพบนะครับนะที่อำเภอแม่เสรียงนะครับในที่อำเภอแม่เสรียงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีคนแชร์ภาพของไข่ต้มนะครับท่านผู้ฟังถ้ายังไม่เห็นภาพนะใครเห็นภาพใน Facebook หรือในข่าวแล้วคงนึกภาพออกคือนึกภาพว่าไข่ต้มเราแกะเปลือกมามันก็ต้องขาวใช่ไหมครับเนี่ยก็ข้างนอกก็เป็นไข่ขาวข้างในอาจจะเป็นไข่แดงซึ่งเวลาต้มอาจจะดูเหลืองๆหรือส้มๆหน่อยโอเคนั้นปกติใช่ไหมอันเนี้ยมันดูออกมาสีเหมือนขนมสาลี่สีชมพูเกิดทันไหมครับแล้วท่านเคยไม่ทันก็พูดง่ายคือเปลือกไข่ที่บอกเอาเปลือกไข่เอาไปปุ๊บเนี่ยไข่ข้างในเนี่ยแทนที่จะเป็นเนื้อขาวๆมันเนื้อมันออกชมพูเข้มๆชมพูแดงๆบางทีก็ดูแล้วมันก็ถ้าสีประมาณไหนเดียวประมาณไข่เยี่ยวม้าที่เขาทำแล้วเขาพ่นแล้วแบบมีสีที่เปลือกด้วยประมาณนั้นครับแต่นี่คือที่ไข่ขาวที่ต้มแล้วข้างในเลยนะครับคนก็บอกเอ๊ะมันคืออะไรนะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องใหญ่คือมันกินได้ไหมนะครับนะทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เสรียงก็เข้าไปตรวจสอบชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็มีการเตือนก่อนเลยว่าการที่มันไข่ขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงชมพูเข้มอย่างเงี้ยมันผิดปกตินะนะอย่าเพิ่งรับประทานนะครับนะคนก็ถามผมเหมือนกันว่าคิดว่าไงอาจารย์มันน่าจะเป็นอะไรนะครับก่อนเราจะรู้ผลออกมาภายหลังนะครับก็จากข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าทางด้านของหน่วยงานต่างๆแล้วก็ดูภาพเนี่ยหน่วยงานต่างเข้าไปตรวจสอบนะบอกว่าสีของไข่เนี่ยสีขาวมีสีแดงออกชมพูแล้วตัวใส่สีแดงส่วนไข่แดงเนี่ยจะมีเป็นสีส้มๆนะครับนะก็เชื่อว่าไม่น่าจะปลอดภัยในการบริโภคนะครับทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอก็คำเตือนเรียบร้อยแล้วว่าถ้าพบไข่ไก่สนัดนี้เนี่ยก็อีกเรื่องการบริโภคนะครับนะแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับให้ตรวจสอบได้พอเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางร้านค้าที่ขายเนี่ยก็บอกว่าไข่เนี่ยได้รับมาจากบริษัทผู้ค้าส่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็จ่ายสินค้ามาแล้วก็ทางร้านค้าก็ยินดีนะครับจะรับผิดชอบนะเปลี่ยนสินค้าให้ก็ได้นะครับนะแล้วก็เขาบอกเขาทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะครับนะเข้าใจว่าไม่ได้ว่าไข่ทุกฟองหรอกมันอาจจะมีบางฟองนะครับทีนี้อย่างแรกคือปกติใครเวลาเห็นอะไรที่มันสีแปลกๆพวกนี้ถ้ามันเป็นแค่เล็กๆนะครับบางทีมันจะเป็นจุดๆเกิดขึ้นมันต้มแล้วมันเป็นจุดๆนะครับบางทีจุดเล็กๆเลยบางทีจุดใหญ่นิดนึงหน่อยเป็นก้อนหน่อยนะครับไม่ใช่ทั้งฟองอย่างที่ว่าเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจุดเลือดนะครับจุดเลือดหรือว่าเป็นบลัดสปอตนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่แม่ไก่เนี่ยเขาตั้งเขาทำไข่ขึ้นมานะสร้างไข่ขึ้นมาในท้องเขาเนี่ยครับแล้วก็ก่อนที่มันจะมีการเรียกว่าวางไข่ออกมาเนี่ยครับบางทีมันก็เกิดขึ้นได้มันเกิดเป็นแผลเกิดขึ้นมีเลือดผสมเข้าไปแล้วอยู่ในเนื้อไข่เป็นไปได้นะครับนะแล้วบางทีตอกออกมาตอนเป็นไข่ดิบนะถ้าเป็นต้มแล้วมักจะเห็นเป็นจุดๆถ้าเป็นไข่ดิบก็มันจะเป็นเหมือนกับเป็นกระจุกเป็นกลุ่มของเลือดอยู่กระจุกหนึ่งอะไรเงี้ยครับนะซึ่งบางคนบอกว่านี่คือลูกไก่กำลังโตบอกก็ไม่ใช่หรอกบางทีมันเป็นเลือดปนเข้ามาได้ครับซึ่งถ้ากังวลก็ทิ้งไปในเคสของจุดเลือดนะแต่ถ้าบอกว่าไม่กังวลกินได้ไหม ก็ต้มครับเอาไว้สุกนะครับแล้วก็บริโภคได้เตือนมาตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วไข่ไก่เนี่ยเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็จริงแต่ระมัดระวังมากเรื่องการกินดิบนะครับหลายคนมีความเชื่อเรื่องต้องกินดิบเลยมันจะดีอะไรเงี้ยซึ่งไม่จริงนะครับย่อยก็ยากนะถ้าเทียบกับไข่ต้มนะครับบางคนก็กึ่งดิบกึ่งสุกนะเป็นไข่ลวกแบบมันเป็นน้ำๆเยอะๆคือต้องระวังเพราะว่าปกติเชื้อที่เราจะค่อนข้างกังวลกันเป็นเชื้อชื่อซาโมเนลล่านะครับซาโมเนลล่านี่ก็ถ้าเข้าสู่ร่างกายเราก็มีหลายตัวนะแต่ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดท้องเสียบางตัวก็ถึงขนาดเป็นไข้รุนแรงได้ซาโมเนลล่าไทฟี่ทำให้เกิดโรคไทฟอยด์อย่างเป็นต้นนะครับนะแล้วไข่ไก่เนี่ยเวลามันวางไข่เนี่ยมันออกมาช่องทางเดียวกันกับมูลมันแหละครับก็คือทวารหนักนะครับมันใช้

ช่องทางร่วมกันดังนั้นมันมีโอกาสมากเลยที่มันจะเลอะนะครับเมื่อปนได้มูลไก่ขี้ไก่เนี่ยนะครับนะเชื้อมันติดมาด้วยแล้วก็ปกติเขาจะไม่ได้ล้างเขาใช้วิธีการเช็ดนะครับเพราะล้างแล้วมันจะเก็บไม่ได้นานมันเสียง่ายน้ำมันซึมเข้าไปในรูพรุนของเปลือกไข่ได้ก็จะเลยใช้วิธีแบบต้มให้สะอาดนะครับต้มฆ่าเชื้อหรือว่าถ้าตอกก็ตอกไปทำอาหารทำไข่เจียวไข่ดาวก็ต้องให้สุกนะครับนะบางคนบอกว่าอ้าวตะกี้อาหารญี่ปุ่นเขาก็ตอกไข่ดิบกินมาคือถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยไข่พวกเนี้ยเป็นไข่พิเศษเลยนะก็จะมาจากฟาร์มพิเศษนะครับที่เขาได้ใบการันตีด้วยเขาถึงเอามาให้กินดิบๆได้นะครับว่าแม่ไก่เขาเป็นแม่ไก่ที่เลี้ยงมาอย่างสะอาดปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคต่างๆเนี่ยครับนะมันมีวิธีการของเขาซึ่งในบ้านเราก็มีคนพยายามจะเคลมพวกนี้นะแต่ผมเคยคุยกับคนที่ทำงานทางด้านเกี่ยวกับอาหารเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันไม่มาตรฐานมันสู้ของญี่ปุ่นเขาไม่ได้นะแม้ว่าจะเคลมกันขนาดไหนก็ตามนะครับไปคุยกับที่ฟาร์มไก่มาเขาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อเลยนะครับฉะนั้นก็อย่าพลาดอย่าประมาทไปกินไข่ดิบกันอ่ะย้อนกลับมาที่นี่ทีนี้คราวนี้มันไม่ใช่จุดเลื่อนแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงทั้งฟองเลยนะอย่างที่บางคนบอกว่าถ้าตอกมาเป็นไข่ดิบเนี่ยแทนที่เป็นน้ำไข่ขาวซึ่งมันจะใสๆใช่ไหมครับไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่อมเหลืองนิดๆอะไรเงี้ยออกแต่ออกมาเป็นสีแดงเลยอ่ะก็ผิดปกติละอันนี้ก็เหมือนกันต้มออกมาก็เป็นแดงทั้งลูกเลยนะครับเป็นชมพูทั้งลูกเลยก็บอกได้เลยครับว่าคงมีเชื้อโรคติดอยู่นะครับนะในไข่คงมีการติดเปื้อนปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียบางอย่างซึ่งสร้างสีแดงได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าผมโพสต์เองผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ระบุนะว่าแบคทีเรียชนิดอะไรนะครับนะเพราะพวกนี้มันต้องไปตรวจห้องปฏิบัติการนะแต่ว่าแน่นอนคือถ้าเห็นอย่างนี้คือไม่ควรนำมาบริโภคนะครับนะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าก็มีการให้ข้อมูลกันเพิ่มเติมว่าหรือว่าจะเป็นเชื้อในกลุ่มที่เรียกกลุ่มซูโดโมเนสนะครับนะเพราะเชื้อพวกนี้มันมักจะสร้างสารสีต่างๆได้ด้วยนะครับดังนั้นทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยเขาก็ให้คำเตือนโดยภาพรวมเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนะก็บอกว่าห้ามกินไข่สีรุ้งนะครับบางคนไข่สีรุ้งคือตอกมาแล้วเป็นสีเป็นรุ้งเลยหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นบางทีคือสีอะไรแปลกๆผิดปกติครับนะก็ห้ามหมดนะครับบางทีเขาบอกว่ามีสีอะไรได้บ้างนะถ้าตอกออกมานะครับแล้วก็มีสีเป็นสีเขียวอมฟ้าเคยเจอไหมสีเหลืองเขียวเรืองแสงได้ด้วยนะครับนะหรือสีแดงเข้มอย่างคราวนี้นะครับหรือมันจะเหลือบๆแล้วก็ตามที่ดูเป็นสีลุงๆเนี่ยให้คิดซะว่ามันมีเชื้อแล้วก็เชื้อที่ว่าน่าจะเป็นเชื้อเจ้าซูโดโมเนสเนี่ยครับซูโดโมเนสเป็นเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบนะครับนะพบได้ทั่วไปในธรรมชาติทั้งในดินในน้ำในอากาศและตามผิวสัมผัสต่างๆแล้วเป็นเชื้อที่ทนทานสูงนะครับเติบโตได้ดีในสภาวะที่ชื้นนะครับแล้วจุดเด่นก็คือมันสร้างสีต่างๆได้ด้วยนะครับสร้างสีได้เชื้อตัวนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่ามันโตมันค่อนข้างทนใช่ไหมครับแล้วมันโตในตู้เย็นได้ด้วยบางทีเราซื้อว่าซื้ออาหารมาของสดมาเข้าตู้เย็นถ้ามีเชื้อจุลินทรีย์มันก็ต้องแบบไม่เติบโตเพิ่มแล้วเพราะมันอากาศมันเย็นมากแต่เจ้าตัวนี้มันชอบความเย็นนะครับนะฉะนั้นก็เติบโตได้แล้วก็ทำให้อาหารบูดเน่าได้ถ้าเป็นนมนะเป็นเนื้อสัตว์หรือแม้แต่ไข่ก็ตามก็จะบูดเน่าเสียได้นะครับแล้วก็จุดเด่นคือสีมันเปลี่ยนแล้วก็จะไม่จะมีกลิ่นเหม็นออกมาด้วยนะครับทีนี้ถามว่าเชื้อนี่อันตรายแค่ไหนคือคนทั่วๆไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารับเชื้อนี้เข้าไปเนี่ยก็มักจะไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอนะครับมีภูมิคุ้มกันต่ำนะแล้วก็ติดเชื้อนะครับก็อาจจะอันตรายได้เชื้อนี้ถ้ายิ่งติดตามเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินโลหิตนะครับที่มีแผลเข้าไปได้เนี่ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่นะครับนะฉะนั้นมันก็คงไม่อยากให้มีการบริโภคไข่ที่มีเชื้อโรคนะครับดังนั้นในภาพรวมคืออะไรคือโดยภาพรวมคือเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยครับไม่ว่าจะไข่หรือไก่หรือเนื้ออาหารสดผักต่างๆเนี่ยผมว่าอย่างที่หนึ่งคือคนจะเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับนะบางทีเคสอย่างนี้บางทีเราไปซื้อตามตลาดนัดนะหรือว่าร้านหรือบางทีเป็นรถเล่ขายอย่างเงี้ยนะครับมันก็เสี่ยงอ่ะนะถ้าพูดตรงๆเดี๋ยวนี้ซื้อตามห้างซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็มีความมั่นใจมากกว่านะครับนะบอกว่าก็สังเกตดูว่ามันเป็นยี่ห้อหรือว่ามันมีมาตรฐานรองรับแค่ไหนนะครับมีการเขียนเรื่องวันหมดอายุไหมที่กล่องเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วถ้ามีอาหารสดมาก็ควรจะต้องเก็บนะครับในเข้าชุดแช่ตู้เย็นนะครับที่เหมาะสมนะครับเป็นภาชนะที่ปิดมิดชิดด้วยนะครับก็แล้วก็ไม่ควรจะดองไว้นานนะครับนะคือส่วนหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้เกิดนะอย่างสมมติซูโดโมเนสมันโตที่เย็นได้ฉันถ้ามันมีอยู่นิดเดียวยังไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบเก็บไว้นานดองไว้นานมันก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นมันก็อันตราย

ใช่ไหมครับฉันซื้อของสดมาก็รีบทำให้เสร็จนะครับแล้วก็กินเป็นรสๆๆไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่บางคนซื้อมาเต็มแล้วมาลดราคาแล้วค่อยมาทำทีหลังนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเจออาหารผิดปกติอย่างเช่นอย่างเงี้ยไข่เนี่ยครับนะเห็นตอกมาสีแปลกๆทำเป็นไข่ต้มแล้วสีแปลกๆเนี่ยไม่ต้องชิมนะครับไม่ต้องชิมนะไม่ต้องแบบขอดูหน่อยว่ารสชาติมันปิดแล้วก็ตัดใจเหอะทิ้งไปนะครับนะแล้วก็เป็นไปได้ก็ควรไปแจ้งทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยเขาได้ช่วยกันตรวจสอบดูแลนะครับโอเคอ่ะทีนี้มาเรื่องที่3ของเราวันนี้นะครับนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับทำไมเราอยากคุยเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จริงๆผมก็พยายามคุยทั้ง2เรื่องทั้งเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเรื่อง GMO นะเดี๋ยวน่าจะมาพูดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับหรือเรื่องของไฟฟ้านิวเคลียร์นะซึ่งเป็น2เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกนะครับแล้วก็ใช้กันทั่วโลกครับแต่ของไทยเราก็คือก็จะมีความกลัวด้วยมีความกังวลด้วยมีการต่อต้านด้วยก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามกันมาก็จะพอจะทราบว่าผมก็ไปดูงานเรื่องเกี่ยวกับไฟนิวเคลียร์มา2ครั้งแล้วไปที่เกาหลีทีนึงแล้วก็ไปที่ประเทศจีนทีนึงนะครับก็ได้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเขานะครับนะทีนี้ช่วงนี้มีที่น่าสนใจอย่างเช่นกรณีเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านอนุทินนะครับชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะครับที่รัสเซียนะครับเมืองคาซานนะไปเจอท่านปูนะครับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับเหมือนบอกว่าทักทายกันรักใคร่กันดีก่อนสมกอดกันนะครับแล้วก็คุยกันหลายเรื่องเลยนะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจคือมีการหยิบประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยนะครับนะก็บอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับรัสเซียเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมนิวเคลียร์โลกมีความประสบการณ์ทางด้านออกแบบก่อสร้างและเดินเครื่องโรงไฟนิวเคลียร์ในหลายประเทศนะคือไปทำที่ประเทศอื่นด้วยนะไม่ใช่ที่เขาที่เดียวนะครับนะก็น่าสนใจว่าถ้าเราไปคุยกับเขาก็จะได้การแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ใช่อยู่ๆก็ทำแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับมันต้องเตรียมความพร้อมนานมากแต่ของไทยเราเตรียมกันมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดมั้งนะจนจุฬามีหน่วยงานมีองค์กรที่สอนทางด้านนี้ก็ถึงวันนี้ก็เกษียณกันไปหมดแล้วท่านใหม่ๆก็ยังได้ลงมือได้ทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขานะครับก็ดังนั้นในมุมของตรงนี้ก็น่าสนใจว่าท่านนายกของเราก็มีความสนใจเรื่องไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับนอกจากท่านนายกแล้วนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์เชนของหลายๆท่านนะครับที่ติดตามโดยเฉพาะกองเชียร์พรรคเพื่อไทยนะครับนะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับอันนี้เดินไปสายไปอีกทางนึงคราวนี้เดินสายไปฝรั่งเศสนะครับก็ไปคุยกับสถาบันชื่อเอเชียเซ็นเตอร์แล้วก็โอเทรร่านะครับซึ่งอันนี้เป็นโอเทรร่านี่เป็นบริษัทเป็นดิฟเทคนะครับของสำนักงานพลังงานปรมาณูฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปคุยเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยี SMR ซึ่งเคยคุยให้ฟังในรายการหลายครั้งแล้ว SMR มันมาจากคำว่า small นะครับแล้วก็modular แล้วก็ reactor นะครับแต่ว่าเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็ทำเป็นชุดเป็นเหมือนกล่องเป็นโมดูล่าเป็นโมดูลอันนึงนะครับนะอยู่นั้นครบทุกอย่างในชุดเดียวกันฉะนั้นโรงไฟฟ้าจะมีขนาดเล็กทุกอย่างดูแลจัดการง่ายอันนี้ที่ผมไปเคยไปดูงานที่จีนมาอาจารย์เชนก็บอกว่าไปดูงานที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงว่าถ้าจะนำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ SMR มาใช้ในไทยนะก็เน้นความปลอดภัยแหละอันดับหนึ่งแน่ๆนะครับประชาชนปลอดภัยต้องตอบโจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมความมั่นคงพลังงานระยะยาวและไทยต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยไม่ใช่ไปซื้อมาอย่างเดียวนะครับนะจะได้เป็นการบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่เห็นด้วยครับเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับส่วนอาจารย์สมบูรณ์ของเรานะครับอาจารย์ที่วิศวะจุฬาทางด้านนิวเคลียร์นี่ก็บอกว่าก็ถ้าเดินการตามแผนที่มีอยู่นะประเทศไทยต้องขยับแล้วล่ะนะบางทีก็ทำแผนแล้วก็เงียบไปทำแผนแล้วเงียบไปผมเนี่ยช่วยงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วก็เงียบตลอดนะครับนะฉันถ้าจะเอาก็ต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็ต้องเตรียมบุคลากรในตอนนี้แล้วเลยนะครับดังนั้นก็จะมาดูในส่วนของอาเซียนเรานะครับเป็นยังไงบ้างสไตล์คนไทยแล้วแหละกลัวนั่นกลัวนี่ไปเรื่อยใครเกิดทันยุครถไฟฟ้า BTS ผมทันยุคนั้นที่พอจะสร้างนะหัวต่อต้านนะเดินขบวนประท้วงกันนะครับเต็มไปหมดเลยทั้ง BTS ทั้งรถใต้ดิน MRT อธิบายผมบอกว่าไทยเนี่ยคิดเช่าแรกในอาเซียนตั้งแต่2510ตั้ง2500พุทธศักราชนะครับ2514
แล้วก็ไม่ได้สร้างเลยนะครับในแต่วางแผนมานานสุดท้ายจนหลายๆชาติสิงคโปร์ก็ทำหมดแล้วนะครับมาเลเซียทำแล้วแล้วก็ค่อยมาทำทีหลังแล้วตอนนี้ไม่มีใครต่อต้านแล้วล่ะทุกคนขึ้นหมดฉันมาดูครับพร้อมที่สุดคือเวียดนามนะครับเวียดนามนี่ได้การอนุมัติแผนพลังงานนิวเคลียร์แล้ว

0: นะครับแล้วก็มีพันธมิตรเป็นรัสเซียกับเกาหลีใต้จะเริ่มก่อสร้างปี2030นี้แล้วนะครับนะแล้วก็จะเริ่มเดินเครื่องระยะแรกในปี2035คริสต์ศักราชนะครับนะก้าวหน้ามากอินโดนีเซียก็พร้อมมากครับนะก็ตั้งเป้าจะทำรถไฟแบบ SMR เหมือนกันให้ได้ถึง10กิกะวัตต์ในปี2040นะครับฟิลิปปินส์ก็จะทำเหมือนกันครับผลักดันกับอินโดนีเซียนี่คงหลายชาติเกาหลีใต้สหรัฐจีนญี่ปุ่นแต่ฟิลิปปินส์นี่ชัดเจนจะโคกับสหรัฐนะครับส่วนพม่าก็เดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็ลงนามกับรัสเซียดังนั้นไทยเราอยู่ในกลุ่มนี้ครับกลุ่มไทยลาวนะครับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาที่ก็ยังอาจจะคิดกู่ยังจะไม่มีแผนศึกษากันอยู่นะครับฉะนั้นอย่างที่เกิดก็คือไทยเราเนี่ยเตรียมมาพร้อมมานานแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทำสักทีก็มีแผนเรื่อง SMR ของเราว่าน่าจะทำนำล่องตั้งแต่ปี2025ถึง2040นะแล้วคุยกับสหรัฐคุยกับเกาหลีใต้ยุโรปฝรั่งเศสเมื่อกี้รัสเซียเป็นต้นนะครับแล้วก็จีนก็ไปคุยมาใช่ไหมครับนะก็หวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะในทางที่ดีไม่งั้นเราก็ต้องรอเพื่อนบ้านทำเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูทีหลังเสียดายทีหลังทุกทีนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นความรู้สองสามเรื่องในเราจะคุยวันนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดท่านมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวมาฝากไว้ใน Facebook ผมได้นะครับนะโอเคขอเดินทางกลับบ้านในประสิทธิภาพนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรณ์ระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
2: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
2: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
3: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
3: ุ
4: ณต
3: ้
4: อง
3: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
2: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
3: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
1: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
5: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วทำสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตา

สติตรีตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลัน

0: ันโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย

ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์สุทธจิตร

0: สารานุกรมคุยกับดนตรีรายการสารคดีที่นำเสนอเกร็ดความรู้ทางดนตรีและดนตรีศึกษาทั่วโลกอันหลากหลายที่น่าสนใจและน่ารู้โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารและการบอกเล่าของผู้รู้ในวงการดนตรีไทยและสากลสำหรับท่านผู้ฟังผู้มีดนตรีในหัวใจ
1: ชาวสปิลมูสิกนอกเหนือจากเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาโอเปร่าภาษาเยอรมันแล้วเวเบอร์ยังฝากผลงานชิ้นสำคัญไว้ในศิลปะดนตรีอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือดนตรีประกอบละครเวทีหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าชาวสปิลมูสิกซึ่งนับเป็นหนึ่งในรูปแบบศิลปะที่มีบทบาทอย่างยิ่งในศตวรรษที่19เป็นการสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับบทละครพูดของกวีผู้ยิ่งใหญ่ของยุคไม่ว่าจะเป็นเกอเธ่ชิลเลอร์หรือเชกสเปียร์อัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบละครของเวเบอร์ปรากฏเด่นชัดในผลงานสำคัญ3เรื่องได้แก่ดนตรีประกอบบทละครเวทีเรื่องทูรันดอตของกาโลกอตซีแปลเป็นภาษาเยอรมันด้วยกวีผู้ยิ่งใหญ่ฟริดริชชิลเลอร์เรื่องราวของเจ้าหญิงผู้เย็นชาดุจน้ำแข็งแห่งวังหลวงเมืองจีนเวเบอร์จึงตั้งใจใช้รูปแบบเสียงแบบตะวันออกที่ได้ศึกษามาจากบันทึกของนักบวชนิกายเยซูอิตโดยเลือกใช้บันไดเสียง5เสียงหรือ Pentatonic Scale ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของดนตรีพื้นเมืองจีนเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อรังสรรค์ให้ได้กลิ่นอายดนตรีตะวันออกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสะท้อนชาติกำเนิดอันสูงส่งของตัวละครได้อย่างคมคายผลงานชิ้นต่อมาคือดนตรีประกอบละครโศกนาฏกรรมย้อนยุคเรื่อง König Ingu ของ Adolf Milner ประพันธ์ในช่วงที่เวเบอร์เพิ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดนตรีณเมืองเดรสเดนตัวละครที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองสงครามความรักและความตายเปิดโอกาสให้เวเบอร์แสดงความเชี่ยวชาญในการจัดวงออร์เคสตราเพื่อเนรมิตบรรยากาศที่มืดมนตึงเครียดและส่งพลังเน้นมิติดราม่าของตัวละครให้ดิ่งลึกยิ่งขึ้นและสุดท้ายดนตรีประกอบละครเวทีเรื่อง Preciosa ผลงานลำดับที่78ถือเป็นดนตรีประกอบละครเวทีที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากที่สุดของเวเบอร์ประพันธ์ขึ้นสำหรับละครของพิวส์อเล็กซานเดอร์วูฟเนื้อเรื่องบอกเล่าสายสัมพันธ์ความรักของชาวยิปซีในสเปนดนตรีจึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายดนตรีสเปนและยิปซีที่มีชีวิตชีวาผลงานชิ้นนี้ประพันธ์ขึ้นในช่วงเดียวกับโอเปร่าเรื่องเดอะฟรายชุสซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันก้าวหน้าของเวเบอร์ผู้มองเห็นว่าดนตรีออร์เคสตราไม่ได้มีหน้าที่เป็นเพียงเครื่องขั้นเวลาหรือสิ่งประดับฉากหากแต่เป็นจิตวิญญาณและนักเล่าเรื่องราวส่งอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวิวัฒนาการของดนตรีประกอบศิลปะการแสดงทุกแขนงมาจนถึงปัจจุบันค้นคว้าและเรียบเรียงโดยณรุจสุทธจิตและสิทธิพรวิสุทธิแพทย
0: ์พบกับสารานุกรมคุยกับดนตรีในช่วงต้นของรายการคุยกับดนตรี
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ในวันนี้เราก็ยังคุยกันถึงเรื่องราวของรำลึกการครบรอบ200ปีการจากไปของคาร์ล มาเรีย ฟอน เวเบอร์ผู้ประพันธ์

ิกในยุคโรแมนติกชาวเยอรมันทั้งปีเราจะคุยเรื่องราวของเวเบอร์ซึ่งผลงานเขาเนี่ยน่าสนใจนะท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเราเรียนกันเนี่ยในทางดนตรีเนี่ยบางทีเราจะผ่านเวเบอร์ไปเลยเพราะว่าในยุคโรแมนติกนี่จะมีโอ้โหคนที่มีชื่อเสียงมากท่านผู้ฟังเรียนกันไม่หมดไม่หวัดไม่ไหวแต่เวเบอร์เนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีผลงานที่น่าสนใจแต่ไม่ถึงกับระดับแบบต้องรู้จักมากมายแต่เนื่องจากว่าเพลงก็เพราะไงท่านผู้ฟังใช่ไหมแล้วก็ครบรอบ200ปีการที่เขาจากไปเนี่ยเราก็เลยมารำลึกถึงเขากันก็จะได้ฟังเพลงไพเราะของเวเบอร์เราก็ได้ฟังกันมาหลายเดือนแล้วนะทุกฟังตั้งแต่มกราถึงพฤษภาใช่ไหม5เดือนแล้วมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่6ละครึ่งปีแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเพลงเขาประพันธ์เนี่ยเขามีความหลากหลายนะท่านผู้ฟังเขาแต่งเพลงหลากหลายมากเลยแล้วก็เพลงประเภทหนึ่งที่เราจะหยิบมาให้ท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นลักษณะของถ้าเรียกกันเหมือนกับเป็นของสมัยใหม่นะท่านผู้ฟังว่าเป็นละครเพลงคล้ายๆถ้าเราพูดถึงละครเพลงก็นึกถึงละครเพลงบอดเวย์ใช่ไหมท่านผู้ฟังคือมีการสนทนามีอะไรกันแล้วเดี๋ยวก็มีการร้องเป็นเพลงแต่ถ้าโอเปร่าเนี่ยการสนทนากันเนี่ยบางเรื่องจะไม่มีสนทนาเลยจะสนทนาก็ต้องเป็นเพลงแต่โอเปร่าบางเรื่องสนทนาก็อาจจะมีได้บ้างแต่ก็จะเน้นเพลงแต่ถ้าเป็นละครพูดพวกนี้หรือละครพูดแล้วก็ประกอบเพลงหรือบทละครเพลงอะไรพวกนี้นะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมีมานานแล้วท่านผู้ฟังในวัฒนธรรมเยอรมันแล้วเวเบอร์ก็สนใจก็แต่งเพลงประเภทนี้ขึ้นมาเหมือนกันไม่ใช่โอเปร่าแต่เป็นละครเพลงใช่ไหมคือมีบทพูดแล้วก็มีบทร้องซึ่งภาษาเยอรมันเขาก็เรียกดนตรีละครเพลงเนี้ยว่าชาวสปิลมูซิกก็เป็นลักษณะวัฒนธรรมเขาก็กลายมาเป็นละครเพลงบรอดเวย์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราพูดถึงละครเพลงเราจะรู้จักเลยแล้วเราก็นึกว่าเออเกิดขึ้นใหม่ที่จริงไม่ใช่นะเราสืบสาวต่อไปเนี่ยโอ้โหในวัฒนธรรมอเมริกันในวัฒนธรรมเยอรมันเนี่ยเขาก็มีของเขาอยู่วันนี้ก็นำเสนอท่านผู้ฟังละครบทดนตรีจากละครเพลง2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องทูรันดอตถ้าพูดถึงทูรันดอตเนี่ยนะท่านผู้ฟังจะเป็นเรื่องราวที่พล็อตเรื่องเนี่ยมีการนำไปทำเป็นโอเปร่าที่ก็ชื่อเดียวกันก็คือชื่อทูรันดอตนี่แหละแล้วก็เป็นโอเปร่าที่ยิ่งใหญ่มากเลยเคยท่านผู้ฟังด้วยแล้วก็มีบทเพลงหนึ่งที่พระเอกร้องเนี่ยเป็นบทอาเรียคือร้องเดี่ยวเนี่ยจะมีความไพเราะมากแต่พล็อตเรื่องนี้ก็เป็นหรือว่าเค้าโครงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเวเบอร์ก็สนใจเหมือนกันก็เลยนำมาแต่งเป็นละครเพลงของเขาเนี่ยขึ้นมาชื่อเดียวกันนะท่านผู้ฟังแต่เป็นคนละเรื่องผู้ประพันธ์เพลงคนละคนกันทูรันดอตนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงชาวจีนเขาก็อกหักนะท่านผู้ฟังรักผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแล้วผู้ชายก็เหมือนกับไม่สนใจเขาก็เลยเสียใจมากแล้วก็กลายเป็นความแค้นเลยเขาก็เลยพูดขึ้นมาเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะแต่งงานกับผู้ชายที่สามารถจะตอบคำถาม3คำถามได้โอ้ผู้ชายคนนี้ก็รู้ใช่ไหมเจ้าชงเจ้าชายหรือผู้ชายธรรมดาจากไหนก็เดินทางมาเพราะได้ข่าวว่าเจ้าหญิงเนี่ยองค์เนี้ยสวยมากเลยอะไรแบบนี้พอมาเห็นตัวจริงโอ้สวยจริงก็เลยตอบยอมตอบคำถามปรากฏว่าไม่มีใครตอบได้เลยนะท่านผู้ฟังบางคนข้อแรกก็ไม่ได้แล้วก็เอาไปตัดหัวเลยฆ่าทิ้งเลยใครจะตอบได้3ข้อถึงจะได้แต่งงานปรากฏว่าพระเอกเนี่ยเป็นเจ้าชายแล้วปลอมตัวมาเป็นคนจนๆอย่างเงี้ยเป็นประชาชนก็มาตอบคำถามข้อ1ก็ได้ข้อ2ก็ได้ข้อ3ได้ด้วยทูรันดอตก็เลยไม่อยากจะสนใจไอ้เจ้าผู้ชายคนเนี้ยก็เลยอยากจะฆ่าผู้ชายคนนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็รู้ตัวเขาก็หนีฆ่าเขาไม่สำเร็จเพราะเขาบอกว่าวันนี้ตอบคำถามเสร็จพรุ่งนี้เขาจะยอมแต่งงานด้วยคืนนั้นน่ะเขาจะฆ่าให้ตายปรากฏว่าเจ้าชายนี้ก็หนีรอดมาได้พอวันรุ่งขึ้นก็เลยต้องแต่งงานปรากฏว่าโอ้โหพอรู้ว่าเป็นเจ้าชายจริงๆแล้วก็เก่งก็เลยดีใจแล้วก็จบด้วยความสุขเรามาฟังกันนะท่านผู้ฟังเป็นโอเวอร์เชอร์แล้วก็มาร์ชเป็นส่วนหนึ่งของบทละครเรื่องนี้ที่เป็นละครเพลงเนี้ยเป็นเพลงโหมโรงแล้วก็เป็นเพลงมาร์ชในครั้งนี้ก็จะบรรเลงโดย City Birmingham Symphony Orchestra โดยมีลอเรนซ์ฟอสเตอร์เป็นผู้อำนวยเพลงขอเชิญฟัง

สำหรับอีกบทเพลงหนึ่งก็มาจากละครเพลงเหมือนกันชื่อ Preciosa ตอนนี้ให้ฟังแค่ Overture เท่านั้นนะท่านผู้ฟังเพลงที่2นี้เพราะเราไม่มีเวลาวงที่บรรเลงก็คือ Vienna Philharmonic Orchestra โดยมี Carl Bohm เป็นผู้อำนวยเพลงท่านผู้ฟังลองฟังดูว่าเพลงที่2เนี่ยเฉพาะ Overture เนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรถ้า Overture บทนี้เศร้าแปลว่าเรื่องนี้จะเศร้าถ้าโอเวอร์เชอร์สนุกสนานแปลว่าละครที่เราจะดูต่อไปมันจะสนุกสนานแต่ถ้ามีทั้งเศร้าสนุกตลกมันจะมีอารมณ์เหล่านั้นอยู่ในเพลงโอเวอร์เชอร์หรือเพลงโหมโรงครบถ้วนเลยท่านผู้ฟังลองฟังดูว่าเรื่องพรีเชียซ่าเนี่ยมันเป็นยังไงหรือและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
1: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast ร่วมอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลก
5: ต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผ่านจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะติดตามได้เวลา 10:30 สำหรับวันนี้พบกับคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
1: ติดตามกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการ
6: เมื่อ

0: สารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผลึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้เราพบกันวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศก็มีหลายเรื่องราวที่จะมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังนะคะแต่ครั้งที่แล้วนั้นต้องขอทานโทษจริงๆเพราะว่าเวลาเพียง20นาทีเนี่ยไม่สามารถจะอ่านโครงกลอนนะคะที่มีผู้ร้อยกรองถวายอาลัยสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะเพราะมีทุกคนทุกปู่ทุกเหล่าเพื่อนฝูงทั้งหลายก็ต่างก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระองค์นะคะแล้วมีโครงอยู่4บทด้วยกันนะที่รองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรเนี่ยนะคะชื่อเล่นชื่ออาจารย์อัพอาจารย์คนนี้แต่ก่อนนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีนี้ก็เพิ่งได้รับรางวัลศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะนิติศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความดีด้วยนะคะแต่ปัจจุบันท่านไม่ได้สอนที่คณะนิติศาสตร์เสียแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยท่านไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังรักษาราชการแทนเลขาธิการเถระสมาคมซึ่งเป็นเรื่องยุ่งไม่ใช่เรื่องยุ่งค่ะเรื่องเยอะแยะที่ต้องทำนะคะท่านก็เขียนบทร้อยกรองนี้ไว้บทร้อยกรองนี้ไว้ตั้งแต่น่าจะเขียนว่าตั้งแต่คืนวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะขออีกสักช่วงหนึ่งแล้วก่อนที่จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังต่อไปนะคะเป็นโครงสีสุภาพเขียนไว้ไพเราะกินใจมากดังนี้นะคะเสียดายดวงพัชระพร้อยพราวพรายรุ้งรุ่งเรืองรวดรายร่วงฟ้าโลกหวังจิตคิดหมายแก้วอยู่นานนออย่าเพิ่งด่วนจากล่าเถิดโอ้อกทวินรินวรุณรุนเสียดเปรี้ยงปราดนภาแทงกรีฑาทยาราดแล้วเพชรน้ำหนึ่งอำลาพบมนุษย์ให้เหยไปสู่สุรภาคแผ้วผ่องโพ้นเพ่นแสงภาพจะแรงจรัสเรื้องจักนิรันฉายพระเกียรติเฉิดฉันเชื่อมไว้เชกสุริยะแสงจันทร์ชุบโลกแรงบ่อลารับไร้ร่ำซึ้งสวงเสมอลูกเธอและพ่อเจ้าภูธรและจากพระมารดรแต่นี้เสด็จสถิตสถาพรในจิตราดแลเหลือร่ำคำบอกชี้ชาติช้ำกรรมสวนสุดนาค่ะเดี๋ยววันนี้ขอถวายความอาลัยพระองค์พาซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกมากมาย

ะคะแต่วันนี้เนี่ยก็จะพูดเรื่องอื่นจากเรื่องราวที่ได้เคยพูดมานะคะเปลี่ยนเรื่องนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วรายการพนักศึกษาพัฒนาประเทศเนี่ยค้างอยู่นะคะ เรื่องไตรภูมินะคะที่เรารู้จักกันว่าไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถานะคะเรื่องไตรภูมิเนี่ยคุณผู้ฟังคะเป็นวรรณคดีที่ได้รับยกย่องว่าดีที่สุดในประวัติวรรณคดีไทยยุคสุโขทัยเป็นวรรณคดีที่แสดงปรัชญาแห่งพระบวรพุทธศาสนาอย่างชัดเจนลึกซึ้งเนื่องด้วยเป็นผลงานประพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าข้อปรัชญาอย่างละเอียดโดยอาศัยคัมภีร์ต่างๆถึง32คัมภีร์ด้วยกันมีเนื้อความกล่าวถึงจักรวาลวิทยาปรัชญาจริยศาสตร์ชีววิทยาความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนาซึ่งหลักธรรมสำคัญก็คือการละเว้นกรรมชั่วประกอบกรรมดีคุณผู้ฟังคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นเคยได้ยินคดีเรื่องนี้เลยนะคะวันคดีเรื่องไตรภูมิเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นผลงานที่มีอรรถรสมีถ้อยคำสำนวนภาษาไพเราะงดงามประณีตอย่างยิ่งแล้วเนี่ยยังแสดงให้เห็นอัจฉริยภาพและอารยธรรมความเจริญของไทยในด้านอักษรศาสตร์มานับแต่สมัยกรุงสุโขทัยอันเป็นระยะแรกก่อตั้งราชอาณาจักรไทยนะคะบ้านเมืองเนี่ยต้องการพลังและก็แนวทางที่จะสร้างสรรค์ความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ประชาชนพร้อมกับสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่ความเป็นชาติจึงย่อมจะต้องมีการสร้างอุดมการณ์ให้ประชาชนในชาติใฝ่ในคุณธรรมนะคะจะต้องสร้างให้ประชาชนเนี่ยมีใจรักสงบมีความสามัคคีปรองดองมีความสำนึกผิดชอบชั่วดีมุ่งประกอบแต่กุศลกรรมแล้วก็มีความมุ่งมั่นแน่นแฟ้นในคุณงามความดีซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์อยู่ทั่วไปในโลกแล้วนะคะท่านผู้ฟังว่าเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์ความสงบสุขในหมู่ประชาชนในชาติก็คือศาสนาและกฎหมายคงต้องสงสัยแล้วนะคะว่าอ่ะแล้วทำไมเรื่องศาสนาแล้วมันไปยุ่งอะไรกับกฎหมายนะคะก็ฟังกันต่อนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคงต้องพูดช้าๆแล้วก็ทำความเข้าใจกันเพราะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้รายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศทำไมมันจะเอาเรื่องศาสนาแล้วก็กฎหมายมาพูดทั้งศาสนาและกฎหมายเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของพัฒนาศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศทางนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเชื่อกันว่าไตรภูมิเนี่ยหรือไตรภูมิกถานะคะแต่ก่อนแล้วก็จักว่าไตรภูมิพระร่วงเนี่ยนะคะก็เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วล่ะเป็นอย่างดีนับได้ว่าเป็นวรรณคดีที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมีอิทธิพลต่อรากฐานการปกครองการเมืองและวัฒนธรรมของชาติโดยได้ปลูกฝังอารมณ์การความเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็จะนำทางปวงชนให้มีจิตใจยึดมั่นในความดีงามและใฝ่สันติแล้วบางคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลสัมพันธภาพระหว่างศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆอย่างสูงนะคะทั้งในด้านวรรณกรรมจิตรกรรมประติมากรรมดนตรีกรรมและตลอดจนพิธีประเพณีสำคัญทั้งประเพณีราชสำนักและประเพณีพื้นบ้านทั่วไปเวลาท่านฟังไปวัดวาอารามต่างๆเนี่ยนะคะตามภาษาพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอารามต่างๆค่ะจะเห็นภาพจิตรกรรมในสมุดไทยหรือหนังสือใบลานศิลปินซึ่งเป็นโบราณอาจารย์เนี่ยได้ใช้แนวความคิดและเรื่องราวจากไตรภูมิมาสร้างสรรค์งานศิลปะงานจิตรกรรมงานประติมากรรมเป็นจำนวน

มากเลยทีเดียวนะคะการสร้างวัดมีโบสถ์มีวิหารมีพัฒนสีมามีระเบียงคดการสร้างปราสาทราชวังเป็นชั้นหน่อยเป็นชั้นนอกนะคะและจะใกล้ตัวเราของประชาชนคนไทยเนี่ยก็คือการสร้างพระเมรุมาตรเป็นลักษณะเขาพระสุเมรุนะคะในช่วงต่อไปเนี่ยจะเอาเรื่องราวของการสร้างพระเมรุมาตรเป็นลักษณะเขาพระสุเมรุเนี่ยนะคะพยายามจะหาความรู้ต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในการนี้อย่างละเอียดนะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังล้วนเป็นศิลปกรรมที่ได้อิทธิพลจากแนวความคิดจากวรรณคดีเรื่องไตรภูมิทั้งสิ้นยิ่งกว่านั้นเนี่ยความเชื่อและอุดมการณ์จากไตรภูมิเนี่ยอันมีความหมายว่าจักรวาลประกอบขึ้นด้วยภูมิทั้ง3คือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินะคะและภูมิก็คือที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกเนี่ยก็ยังเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางในประเทศในภูมิภาคเอเชียกับทุกประเทศเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีพม่าอินเดียเป็นอีกด้วยนะเยอะแยะไปหมดทีนี้จะเข้าสู่รายละเอียดนิดนึงแต่จะไม่เข้าสู่รายละเอียดมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่อธิบายละเอียดก็จะเข้าใจยากพอสมควรไตรภูมิกถาหรือเตภูมิกถาเนี่ยเป็นเรื่องราวของภูมิทั้ง3ภูมิที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นพอเปิดเรื่องก็จะมีข้อความที่บอกว่าอันว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมจะเวียนวนไปมาและเกิดในภูมิ3อันนี้แหละภูมิ3คืออะไรบ้างคะอย่างที่ว่าไปแล้วไหมกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิแบ่งย่อยเป็นกามภูมิเนี่ยมี11นะ11ชั้นหรือ11รูปภูมิมี16แล้วก็อรูปภูมิมี4รวมทั้งหมดเป็น31ภูมิภูมิย่อย31ภูมิย่อยนะคะท่านฟังใน3ภูมิใหญ่3ภูมิใหญ่เมื่อกี้เล่าไปแล้วนะคะคือไตรภูมินั่นแหละกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิกามภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับกามวิสัยนะฮะก็อันนี้ไม่พูดแล้วนะคะจะมันมีกี่ลักษณะก็จะว่าไปนะแต่ว่าผู้คนเนี่ยจะคุ้นกับกามภูมิเนี่ยจะเข้าใจมากกว่าภูมิอื่นนะคะอาจจะเล่าทวนมาสักหนึ่งว่ากามภูมิ11เนี่ยมันจะออกแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือทุกขติภูมิ4และสุขติภูมิ7นะส่วนมากเราก็ข้ามไปเนี่ยทุกขติภูมิ4เนี่ยก็ไม่อยากจะรู้นักหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะก็คือเรื่องนรกภูมิมีอยู่2ชั้นดิรัจฉานภูมิมี3เปตภูมิมี4และอสุรกายภูมินะคะโหน่ากลัวมากเลยถ้าอ่านรายละเอียดเนี่ยถ้ามีเวลาจะอ่านให้ฟังแล้วก็ภูมิอันนั้นถูกภูมิไม่ดีแหละนะคะเป็นภูมิไม่ดีทุกขติภูมิ4เนี่ยเป็นอบายภูมิไม่ดีแต่สุคติภูมิ4เนี่ยเป็นภูมิที่ดีนะคะเราจะรู้จักว่ามนุษย์ภูมิ1นะคะคือแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์สวรรคภูมิ6ที่เรารู้จักกันว่าโอ้ยสวรรค์นี่มีกี่ชั้นมี6ชั้นใช่ไหมเราก็รู้จักกันคร่าวๆว่าชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิจตุมหาราชดาวดึงหรือไตรตรึงดาวดึงสภูมิยามากุมิยามภูมิดุสิตาภูมิสวรรค์ชั้นดุสิตนิมมานรดีภูมินะคะและปรนิมมิตวสวัติภูมินะคะคร่าวๆและส่วนรูปประภูมิ16ก็คือชั้นพรหมที่เราเรียกว่ามีพรหม16ชั้นคนก็ชอบเวลาที่ฐานขอพรเนี่ยก็บอกว่าขอพรเทพพรหมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอะไร ประมาณนั้นนะคะอันนี้ข้ามไปก่อนนะคะรูปภูมิเราไม่พูดแล้วก็อรูปภูมินี่ก็ไม่พูดนะคะเป
็นอัน

0: ว่าเป็นอันว่าบอกคร่าวๆก็แล้วกันว่าไตรภูมิเนี่ยแบ่งย่อยเป็นกามภูมิ11ชั้นรูปภูมิ16และอรูปภูมิ4รวม31ภูมินะคะอาจจะข้ามไปก่อนเดี๋ยวจะเบื่อแย่นี่ไตรภูมิกถาเนี่ยนะคะท่านฟังคะเกิดจากความเชื่อทางศาสนาที่มีค่าและอิทธิพลต่อวรรณคดีเป็นประตูให้ก้าวสู่วรรณคดีเรื่องอื่นๆของไทยเพราะวรรณคดีทุกเรื่องน่ะมักนำความเชื่อที่มีอยู่หรือเรื่องที่มีอยู่ในไตรภูมิไปอ้างอิงนะถ้าเราอ่านรามเกียรติ์ค่ะถ้าเราอ่านบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองเนี่ยนะมีบางตอนเนี่ยท่านชมรถนะขนาดรถที่นั่งเนี่ยนะในที่เนี้ยขออนุญาตอ่านก่อนเวลาจะหมดนะคะอย่างตัวอย่างชมรถที่นั่งบอกรถที่นั่งบุษบกบัลลังก์ตั้งตระหง่านกว้างยาวใหญ่เท่าเขาจักรวาลพอฟังแล้วคุณผู้ฟังก็จินตนาการเองก็แล้วกันนะคะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลของรถที่นั่งเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนขนาดกว้างยาวใหญ่เท่าเขาจักรวาลนะเขาจักรวาลเนี่ยใหญ่ขนาดไหนยอดเยี่ยมเทียมวิมานเมืองแมนดุมวงกงหันเป็นขวัญคว้างเทียมสิงวิ่งวางข้างและแสนสารถีขับขี่เข้าดงแดนพื้นแผ่นดินกระเด็นไปเป็นจุนนาทีตีฟองนองระลอกคลื่นกระชอกกระชอนชนค่อนขุนเขาพระชเมนเอ็นเอียงอ่อนละมุนอนนหนุนดินดานสะท้านสะเทือนถวยหานโห่ร้องก้องกัมปนาสุทาวาสไหวหวั่นลั่นเลื่อนบทแสงสุริยันตะวันเดือนคลาดเคลื่อนจตุรงค์ตรงมานี่นะคะเวลาพูดเปรียบเทียบกันทุกเรื่องนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อใครที่เป็นนักร้องนักดนตรีเป็นนาฏศิลป์นะก็จะรู้จักใช่ไหมนะคะจากถึงระบำดาวดึงบทพระนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมชันริศลานุวัติวงศ์ซึ่งขึ้นด้วยว่าดาวดึงเทวโลกมโหฬารนะคะซึ่งถ้าเผื่อมีเวลาเนี่ยสัปดาห์เนี่ยจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะคุ้นเคยมากกว่าทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยนะก็จะสรุปนิดหนึ่งว่าวรรณคดีเรื่องไตรภูมิเนี่ยจะบอกเราให้ทราบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าสวรรค์และความเป็นไปต่างๆของสวรรค์เรื่องเขาพระสุเมนเรื่องป่าหิมพานต์ต้นปาริกชาติสะอโนดาช้างเอราวัณราชสีพญาครุฑหรือเรื่องราวของสัตว์นรกเป็นการไขความในวรรณคดีเรื่องอื่นๆทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นจึงกล่าวได้ว่าไตรภูมิกถาเนี่ยนะคะอันแรกเลยเป็นประตูก้าวเข้าสู่ความรู้ในวรรณคดีเรื่องต่างๆของไทยได้ไม่ผิดนะคะแล้วรายละเอียดเนี่ยตัวอย่างบางตัวอย่างยกไม่ทันนะก็จะมีกล่าวถึงโลกันนรกโอ้ยน่ากลัวนะคะนะคะกล่าวถึงเปรตกล่าวถึงเสียงนกกระวิกกล่าวถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะที่บอกว่าดาวดึงเทวโลกมโหฬารเนี่ยเป็นที่อยู่สำราญหทัยหันนะคะชื่อว่าจาตุมหาราชิกานะคะแล้วก็ชั้นฟ้าชื่อว่าดาวดึงสาจะบอกอย่างละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อคอยไม่ไหวสัปดาห์หน้าจะมาเล่าเรื่องนี้ต่อแล้วก็โปรดหาหนังสือเรื่องไตรภูมิพระรุ่งหรือไตรภูมิกถาอ่านซะนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์กนิกาก็อ่านมาจากบทความนะคะของคุณหญิงเกิดทรัพย์เก็บแม่นกิจที่ได้เขียนไว้นานแล้วนะคะต้องกราบรำลึกถึงเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้รายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศก็ขอลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทางพัฒนาศึกษา
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันอาจารย์ดร.ศิรินทร์ ชกามานนท์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์

กรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเดือนมิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับ Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศหลายคนอาจมองว่า Pride Month นี้เป็นเรื่องของ LGBTQ+ เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ Pride สะท้อนให้เราเห็นคือคุณค่าพื้นฐานที่สำคัญของสังคมนั่นก็คือการเคารพความแตกต่างการยอมรับความหลากหลายและการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับทุกคนในโลกของการศึกษาและการวิจัยหลักการเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดทางสังคมเท่านั้นแต่กำลังจะกลายเป็นหัวใจสำคัญของการทำวิจัยระดับนานาชาติในศตวรรษที่21ค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยากชวนท่านผู้ฟังมาพูดคุยถึงงานวิจัยที่ดิฉันได้มีโอกาสร่วมดำเนินการกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก British Council และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติของประเทศไทยโครงการนี้นะคะมีชื่อว่า Empowering Higher Education with SDG Leadership to Promote Equity, Diversity and InclusionIn International Research Collaboration หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในการวิจัยระหว่างประเทศหลายท่านนะคะจะสงสัยว่า SDG กับ EDI เนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะ SDG หรือ Sustainable Development Goals เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติส่วน EDI เนี่ยย่อมมาจาก Equity, Diversity and Inclusion หรือความเสมอภาคความหลากหลายและการมีส่วนร่วมโครงการของเรานะคะศึกษาว่าหากมหาวิทยาลัยต้องการสร้างความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศอย่างมีคุณภาพแล้วเนี่ยเราควรบูรณาการ SDGs และ EDI เข้าไปในทุกกระบวนการอย่างไรตั้งแต่การออกแบบโจทย์วิจัยการคัดเลือกนักวิจัยการเก็บข้อมูลการบริหารโครงการไปจนถึงการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์สิ่งที่น่าสนใจก็คือในอดีตนะคะหลายคนมองว่าการวิจัยเป็นเรื่องของนักวิชาการเท่านั้นแต่ปัจจุบันแนวคิดนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะคำถามสำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงว่างานวิจัยนี้ตีพิมพ์ได้หรือไม่แต่คืองานวิจัยนี้ตอบโจทย์ใครใครมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้และใครได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้นั้นจากการแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยในสหราชอาณาจักรนะคะเราพบว่า EDI เนี่ยไม่ใช่เพียงคำสวยหรูในเอกสารนโยบายแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการได้รับทุนวิจัยด้วยซ้ำนักวิจัยชาวอังกฤษเนี่ยเล่าให้เราฟังว่าข้อเสนอโครงการจำนวนมากถูกปฏิเสธเพราะไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าจะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่หลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรแล้วก็ไม่มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เรียกว่า EDI statement ยกตัวอย่างเช่นหากงานวิจัยศึกษาปัญหาของผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับการออกแบบงานวิจัยหรือไม่หากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเสียงของผู้หญิงเนี่ยได้รับการรับฟังจริงหรือไม่หากนักวิจัยและงานวิจัยนี้นะคะตั้งใจว่าจะส่งต่อให้ผู้พิการก็จะต้องจำเป็นที่ผู้พิการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในงานวิจัยหรือแม้แต่กลุ่ม LGBTQ+ พวกเขาเนี่ยถูกมองเห็นในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานวิจัยหรือไม่นี่คือมิติที่ค่อนข้างใหม่ในการวิจัยประเทศไทยและเป็นมิติที่เราเรียกว่า Nothing about us without usหรือไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของเราค่ะแนวคิดนี้นะคะสอดคล้องอย่างยิ่งกับจิตวิญญาณของ Pride Month เพราะว่าหัวใจของ Pride เนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเฉลิมฉลองแต่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การยืนยันว่าทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงมีตัวตนและมีพื้นที่ในสังคม

0: มอย่างเท่าเทียมในโครงการวิจัยของเราเราศึกษากรณีตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและสหราชอาณาจักรซึ่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานโดดเด่นด้านการขับเคลื่อน SDG ในระดับโลกสิ่งที่เราเรียนรู้นะคะก็คือวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จจะเป็นสถาบันที่มองความหลากหลายไม่ได้เป็นภาระแต่กลับมองว่ามันเป็นพลังค่ะเมื่อคนจากหลากหลายสาขาหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายประสบการณ์ชีวิตนะคะมาร่วมกันทำวิจัยเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นเนี่ยจะลึกขึ้นมุมมองที่ได้จะกว้างขึ้นและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นก็จะมีโอกาสตอบโจทย์สังคมได้มากขึ้นหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจมากจากการสัมภาษณ์นักวิจัยก็คือประเด็นเรื่องความเท่าเทียมที่ไม่ใช่การปฏิบัติเหมือนกันค่ะฟังดูอาจจะขัดแย้งนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้ว Equity เนี่ยไม่ได้หมายถึงการให้ทุกคนได้รับสิ่งเดียวกันแต่หมายถึงการสนับสนุนให้แต่ละคนได้รับในสิ่งที่เขาต้องการเพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยที่มีภาระดูแลบุตรนักวิจัยที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวนักวิจัยที่มีความพิการหรือว่ามาจากพื้นที่ห่างไกลคนเหล่านี้เนี่ยต้องการรูปแบบการสนับสนุนที่แตกต่างกันเมื่อมหาวิทยาลัยเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ความหลากหลายจึงไม่ใช่อุปสรรคแต่กลายเป็นพลังในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในฐานะนักการศึกษานะคะดิฉันเชื่อว่าบทเรียนสำคัญจากงานวิจัยนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในมหาวิทยาลัยแต่เป็นบทเรียนสำหรับคนไทยทั้งหมดโดยเฉพาะในช่วงPrime Monthเราอาจจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามง่ายๆว่าในห้องเรียนของเราที่ทำงานของเราชุมชนของเราหรือว่าแม้แต่ครอบครัวของเราเนี่ยเราเปิดพื้นที่ให้คนที่แตกต่างจากเราได้มีเสียงมากน้อยเพียงใดเพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคนบางกลุ่มยังไม่ถูกมองเห็นไม่ได้รับฟังไม่ได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมสุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากฝากข้อคิดหนึ่งไว้กับท่านผู้ฟังบางครั้งเราอาจคิดว่าความหลากหลายเนี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นแต่แท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างในบางมิติของชีวิตและวันที่สังคมเคารพความแตกต่างของผู้อื่นก็คือวันที่สังคมกำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเราเองเช่นกันเพราะโลกที่ยั่งยืนไม่ใช่โลกที่ทุกคนเหมือนกันแต่คือโลกที่ทุกคนมีคุณค่าแม้จะไม่เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 นถึง 11:55 นที่นี่ FM 101.5 MHz
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคี

0: นักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะอาจารย์แป้งอาจารย์สลาสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็วันนี้เป็นวันดีๆอีกครั้งนะคะที่จะเรียกตัวเองว่าพี่น้อยครั้งมากที่เชิญแขกรับเชิญมาเราจะเรียกว่าพี่นะคะก็สวัสดีน้องเปานะคะนักคุณณัฐเดชแม่นปืนค่ะเป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นนิสิตชั้นปีที่2ค่ะมีความสนใจในศิลปะและการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมไทยมุ่งมั่นที่จะผสานองค์ความรู้ในหลากหลายแขนงนะคะกับมุมมองทางศิลปะเพื่อออกแบบแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาประเทศน่าสนใจมากนะคะและยกระดับการตระหนักรู้ทางสังคมค่ะก็อายุ19ปีเองนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปว่าอายุใกล้กันมากก็เลยขออนุญาตเรียกเป็นพี่และน้องนะคะสวัสดีครั้งค่ะน้องเปา
2: ครับสวัสดีพี่แป้งสวัสดีคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะก็สัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้คุยกันไปถึงเรื่องการรู้จักตัวเองเนอะแล้วน้องเปาบอกว่าน้องเปาทราบถึงตัวความสามารถหรือกิฟต์ของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกมี appreciation หรือมีความซาบซึ้งในความสวยงามของสิ่งต่างๆรอบตัวเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะมีความสามารถทางศิลปะที่สามารถไป apply หรือประยุกต์ได้หลากหลายแขนงด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่เห็นความสวยงามในผ้าไทยหรือว่าเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็การที่ชอบในศิลปะเนี่ยค่ะก็ถ่ายทอดไปสู่การแสดงการทำอาหารการถ่ายภาพวาดรูปแฟชั่นไปจนกระทั่งถึงไปเป็นโมเดลเลยเพื่อที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการที่กลับมาวาดรูปแฟชั่นต่อนะคะก็สัปดาห์นี้อยากจะให้น้องเปาต่อยอดจากตรงนั้นเนาะว่าหลังจากที่เราค้นพบแล้วค่ะว่าเราชอบอะไรแล้วตอนนี้เราจะไปตรงไหนต่อไปยังไงต่อคือเราทำสิ่งที่เราชอบไปเรื่อยหรือว่าอย่างไรแล้วตอนนี้เหมือนดูเหมือนกับว่าโครงสร้างการเรียนของน้องเปามันไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่เราเป็นหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามเพราะว่าน้องเปาเรียนทางด้านกฎหมายใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: อยากจะให้อธิบายขยายความหรืออาจจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นการทำความเข้าใจตัวเองไปด้วยกันก็ได
2: ้
1: เนาะเชื่อว่าน้องก็น่าจะเรียนรู้ค่ะอย่างพี่ยังคิดเลยว่าพี่เองก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นในแต่ละวันเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเข้าใจตั้งแต่อายุน้อยนิด19นะนะคะ
2: จริงๆก็มองว่าการที่เรียกว่าไงมาเรียนกฎหมายใช่ไหมครับมันก็คือผมมองว่าถามว่าถ้ามันขัดเกลากิฟต์ที่เรามีไหมผมมองว่าอาจจะไม่ได้ตรงขนาดเพราะเราเพิ่งมาเจอกิฟต์หลังจากที่เราเข้ามาเรียนกฎหมายแล้ว
1: อ๋อโอเคแม้ว่าเราจะชอบศิลปะมาแต่เด็กแต่ว่ากิฟที่เรารู้สึกซาบซึ้งมันโผล่มาทีหลังเนาะ
2: ใช่ครับแต่ว่า ผมก็เรียกว่าไงพอมองย้อนกลับไปการที่เราเข้ากฎหมายก็เป็นเพราะกิฟของเราเหมือนกัน เพราะเรามองว่าเฮ้ย ไอการที่เรียกว่าความสวยงามของกฎหมายมันคืออะไรแล้วเราอยากไปให้มันลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับ
1: ก็น่าจะเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่มีความคิดเหมือนกับดิฉันเมื่อสมัยก่อนว่าเวลาที่เราชอบอะไรคือเราถนัดอะไรบางสมมติวัยชนกำลังเลือกเรียนว่าจะไปเรียนต่อสายไหนในปริญญาตรีบางคนอาจจะบอกเราต้องไปหมอเลยไปวิศวะเลยไปกฎหมายที่มันเฉพาะนะคะแต่น้องเปายกตัวอย่างให้เราฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยว่าจริงๆน้องเปาเคยชอบมาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นวิศวะเป็นหมอเองหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเหมือนจะกำลังจะบอกว่าแต่ละคนมันยูนิคในแบบของเราแล้วก็กิฟต์หรือพรสวรรค์ที่เราได้รับมาอาจจะเป็นพรสวรรค์ของการเห็นคุณค่าของทุกๆศาสตร์ก็ได้แล้วสิ่งที่เราอาจจะต้องทำที่น้องเปากำลังทำอยู่ณขณะนี้ก็เลยเหมือนเลือกที่จะโฟกัสใช้คำของน้องเปาได้ไหมว่าโฟกัสไปก่อนว่าใช่สิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีแพชชั่นกับมันหรือเปล่านะคะใช้คำของน้องเปาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันน้องก็เลยมาอยู่ตรงนี้ในกฎหมายเพื่อมาสัมผัสความซาบซึ้งถึงความสละสลวยของภาษานะคะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าระหว่างทางมันมีรู้สึกว่าใช่ไม่ใช่หรือรู้สึกว่าใช่ตลอดเวลาหรือมันเป็นยังไงอยากฟังความเป็นแบบมนุษย์ในเชิงของว่า
2: ที่เรียนกฎหมายใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะพอเราเรียกที่จะเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่ตอนที่เริ่มชอบแรกๆก
1: ็
2: คือตอนขึ้นม.5 ครับก็คือตอนม.4 คืออยากเข้าอยากเป็นแพทย์อยู่อยากเป็นหมอแต่พอขึ้นมาม.5 ก็คือเปลี่ยนมาไทยสายกฎหมายเงี้ยครับ

0: แล้วตอนแรกก็โอเคก็เหมือนมีคนแนะนำมาว่าแบบเอ้ยลองกฎหมายไหมตอนผมเรียนวิคณิตด้วยก็เลยแบบโอเคก็ลองอ่านดูลองไปดูคลิปใน YouTube นะครับที่เขาสอนกฎหมายแล้วแบบว่าเฮ้ยกฎหมายมันสุดยอดมากมันเหมือนตั้งแต่แบบตั้งแต่คนเกิดยันคนตายอะไรเงี้ยครับในกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับใช่แล้วแบบว่าเราก็ตอนแรกก็อ่านไปอ่านเล่นๆใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บคนที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยเขาก็ส่งมาว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีงานแข่งกฎหมายนะลองไปแข่งดูไหมลองไปคัดตัวดูไหมก็ปรากฏว่าก็ได้ไปแข่งครับได้ไปแข่งในทั้งม.5เลยแล้วก็ทุกครั้งที่ไปแข่งครับก็คือต้องอ่านหนังของผมจะเป็นฝ่ายแพ่งพาณิชย์ใช่ไหมครับกฎหมายแพ่งพาณิชย์ประมวลแพ่งพาณิชย
1: ์
0: ก็อ่านประมวลจบหนึ่งครั้งในการแข่งหนึ่งครั้งเนี่ยครับซึ่งผมก็เลยคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยมันผมแข่งสี่ครั้งมาแล้วเหมือนอ่านจบมาแล้วสี่ครั้งก็คือว่าคือถ้าไม่ชอบจริงๆก็คงไม่สามารถอ่านสี่ครั้งได้อ่านสี่ครั้งจบได
1: ้
0: แล้วก็มันก็มีครั้งหนึ่งที่แบบว่าเบื่อๆครับก็เอาประมวลมาอ่าน
1: อ
0: ะไรเงี้ยครับคือมันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่ว่า
1: ใช้คำคุณอีกเหมือนกันคุณหมกมุ่นกับมันใช่ไหม
0: แนวนั้นเลยครับ
1: เหมือนท่านผู้ฟังที่เพิ่งกำลังฟังนะคะน้องเปาเขาอธิบายว่าคำหมกมุ่นของมันก็คือเวลาเราทำอะไรบางอย่างเรารู้ว่ามันเป็นพรสวรรค์ของเราเพราะว่าเวลาเราทำไปแล้วมันเหมือนไม่มีลิมิตของเวลาเลยเราอยู่กับมันได้ทุกลมหายใจฟังรู้เวอร์มากเลยน้องเปา
0: ใช่ครับคืออ่ะจริงอ่ะมันเวอร์จริงๆเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับผมอะนอนใช่ไหมครับผมเอาประมวลไว้ข้างๆหมอน
1: uh-huh.
0: แล้วก็เอาสมุดไว้ข้างๆหมอนด้วยเหมือนกันปากกาอะไรเงี้ยครับ uh-huh. ตื่นมาตอนเช้าสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่กินน้ำเปล่า แต่คือเปิดประมวลแล้วก็เปิดสมุดแล้วก็จดเงี้ยครับ
1: แล้วไม่ใช่การขอบตอนนั้นไม่ใช่คือการขอบคุณว่าเตียงนอนนุ่มจัง
0: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแรกที่คิดในหัวก็คือประมวลอยู่ข้างๆหมอนเนี่ยครับ ใช่ๆนั่นมันคือเหมือน
1: เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ
0: ใช่ครับคือเหมือนพอเราหมกมุ่นกับสิ่งหนึ่งครับเราจะทำมันได้โดยไม่รู้สึกว่ามันแปลกเลยไม่รู้สึกมันว่ามันเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยครับใช่ไม่ถ้าจะเป็นทุกลมหายใจในตอนนั้นใช่คร
1: ับ แต่ถ้าฟังเรารู้สึกอินไปกับคุณด้วยนะว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีตรงนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็ค่อยๆหาไปเนาะแค่อย่าไปหยุดกับสิ่งไหนซึ่งมันไม่แปลกที่เราอยากจะชอบแพทย์ซึ่งจะดูเหมือนแตกต่างกันกับสายกฎหมายอย่างมากภายในระยะเวลาพิกเป็นจากปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่งเนาะมันจะดูสั้นๆแต่มันเป็นไปแล้วจากประสบการณ์ตรงของคุณนะคะ
0: คือเหมือนในตอนนั้นที่ชอบแพทย์ผมก็อ่านไปลึกเหมือนกันนะครับคืออ่านอนาโตมีอ่านวิชายาอ่านวิชาการแบบว่าเรียกว่าไงนะการวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยครับก็คือไปลึกเหมือนกันเพื่อที่จะตอนนั้นก็คือมันเหมือนแบบผมเคยเห็นมันมีแข่งตอบปัญหาแพทย์ใช่ไหมผมก็อ่านเพื่อไปตอบตรงนั้นเนี่ยครับแล้วก็มันก็ชอบจริงๆอ่านอนาโตมีทุกคืนอะไรเงี้ยครับเหมือนกับตอนอ่านประมวลทุกวันทุกฉะอะไรเงี้ยครับเหมือนกัน
1: แต่ชอบในมิติหนึ่งที่น้องบอกค่ะเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะคิดเหมือนดิฉันคือมันมีมุมที่เวลาที่เราที่ใช้ที่คุณบอกว่าเราต้องพยายามหาตัวเราโดยที่ไม่คิดถึงเรื่องเงินไม่คิดถึงความพูดของคนอื่นไม่คิดถึงอะไรแล้วเราไปทางนั้นให้สุดแล้วเรารู้เพื่อจะรู้ว่ามันใช่สิ่งที่เราสนใจหรือเปล่าซึ่งเราจะไปถึงสุดได้ระหว่างทางอ่ะเราก็คงจะมีความชอบมันก่อนที่จะไปถึงสุดในระดับหนึ่งอะเนาะงั้นขอถามคำถามได้ไหมคะว่าตัวเปลี่ยนหรือ transition ช่องเปลี่ยนการเปลี่ยนระหว่างที่วันหนึ่งอ่านอนาโตมีอยู่ตื่นมาเป็นวันหนึ่งกลายเป็นประมวลแล้วค่ะมันมาจากประสบการณ์ชีวิตหรือมันมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนแหละมันต้องเปลี่ยน
0: มันเหมือนเป็นพอเรามองปลายทางอะครับเราจะรู้ว่าเอ้ยระหว่างทางอ่ะเราควรทำอะไรแล้วเราจะเจออะไรบ้างซึ่งก็เรียกไงคือเราชอบแค่แขนงวิชานั้นไม่ได้เราต้องชอบในที่ที่เราอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วผมเป็นคนที่แปลกมากผมชอบวิชาแพทย์ใช่ไหมครับแต่ผมไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นโรงพยาบาล พี่แป้งจะรู้ว่าโรงพยาบาลจะมีกลิ่นสะอาดของมันซึ่งผมไม่ชอบ
1: อาจจะไปกินน้ำยาฆ่าอะไรบางอย่างหรือบางทีบางโรงพยาบาลเขาปรับเปลี่ยนใส่น้ำหอมแล้วมั้ง แต่เวลาที่ในห้องผ่าตัดหรือในห้องปฏิบัติการอะไรบางอย่างก็ต้องมีกลิ่นเฉพาะอันนั้นอยู่เนาะ
0: ใช่ครับแล้วก็เหมือนบรรยากาศข้างในโรงพยาบาลด้วยใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นที่ผมอ่านอยากเป็นแพทย์ก็คือผมอยากไปให้โกสุดของแพทย์เหมือนกันก็คือเป็นนิวโรเซอร์เจียนเป็นคาร์เดียกเซอร์เจียนไงครับใช่ก็คือแบบว่าไปให้สุดเลยแต่ตอนนั้นก็คือฝึกหลายอย่างมากด้วยก็คือฝึกเพื่อให้แบบว่าการผ่าตัดนี่คือมองไปถึงตอนที่แบบเป็นหมอผ่าตัดแล้วคือฝึกมือฝึกความนิ่งฝึกสมาธิไงครับเพื
1: ่อ
0: ให้การผ่าตัดเหมือนมองไปถึงตอนนั้นว่าเพื่อให้การผ่าตัดในวันในอนาคตเร็วขึ้น1วินาทีก็ยังดีเงี้ยครับ
1: ประทับใจมากค่ะว่าแต่น้องเปาทำทุกสิ่งอย่างนี้โดยการที่

0: ดู YouTube หรือเราออกไปหาคอนแทคออกไปลองจับอะไรยังไงหาโอกาสในการทำสิ่งนั้นได้ยังไงคะ
1: ผมนึกออกพอดีเลยว่าตอนนั้นอะในโอเคมันจะมีช่วงกฎหมายที่ว่าผมตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ประมวลอยู่ข้างหมอนใช่ไหมครับ อันนี้แพทย์ก็เหมือนกันครับคือตอนนั้นตอนช่วงม.4ผมยังต้องนั่งรถตู้จากบ้านไปโรงเรียนใช่ไหมครับ ก็คือช่วงนั้นผมก็ในยูทูบครับมันจะมีคลิปแบบว่าเปรียบเทียบเสียงปอดในแต่ละโรคแบบปอดชื้นเป็นนิวโมเนียนิวโมทอร็กซ์ก็คือปอดเป็นรูใช่ไหมครับก็คือฟังแล้วก็เปรียบเทียบเสียงอะไรเงี้ยครับในตอนนั้นคือมันหมกมุ่นถึงขั้นนั้นเหมือนกัน
0: ค่ะคุณว้าวมากคือเพราะว่าในฐานะพูดในฐานะที่คนเป็นครูหรือว่ามาจากคณะครุศาสตร์นะคะว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้กับลูกศิษย์นักเรียนเรามากเลยว่าเราอยากให้เขาค้นพบว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าตอนนี้วันนี้คุณเป็นตัวอย่างอันนึงแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่จำเป็นจะต้องให้ผู้ปกครองหรือว่าใครคือการจะเข้าใจตัวเองจริงๆอ่ะมันมาจากการที่เราหมกมุ่นอยู่กับตัวเองแล้วก็เราจะรู้ว่าเราต้องไปหาข้อมูลอะไรเนาะแล้วความชอบของคุณค่ะหรือการกระบวนการในการค้นหาความชอบของคุณนะมันว้าวพี่มากเลยตรงที่ว่าไม่ใช่เพียงแค่เราฝึกทักษะเล็กๆของการทำสิ่งนั้นเช่นสมมติถ้าเป็นกฎหมายคุณไม่ใช่แค่เพียงอ่านหนังสือแล้วดูแต่กับตัวหนังสือแล้วก็คิดไปโน่นไปนี่แต่คุณไปลงพื้นที่อันนี้คุณยังไม่ได้เล่าเรื่องกฎหมายแต่ว่าพูดถึงเรื่องหมอคือนอกจากตัวเนื้อหาวิชาคุณยังไปดูด้วยว่าทักษะอะไรที่ทำงานเขาต้องทำที่ไหนคือเลยประทับใจว่าการที่เราจะทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันใช่บางทีมันเกิดการปรับเปลี่ยนแล้วเราต้องมองระยะไกลพร้อมกับระยะใกล้ไปด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมคุณทราบว่าคุณต้องทำแบบนี้คะอยู่ดีๆมันก็คิดได้เองเหรอ
1: คือเหมือนในตอนอดีตนะครับในตอนก่อนหน้านี้ก็คือก็ไม่ได้คิดถึงว่าต้องมองปลายทางหรือว่ามันไม่ได้มีสตรัคเจอร์ชัดเจนว่าเฮ้ยเราจะมาบอกให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าเฮ้ยเรามองแบบนี้เรามองแบบนี้ไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือก็เมื่อไม่นานนี้เหมือนกันที่ว่าเพิ่งมากลั่นกรองได้ว่าเฮ้ยมันคือแบบว่าการมองปลายทางนะการเห็นปลายทางที่ชัดทำให้เรารู้ว่าระหว่างทางมันควรจะเป็นยังไงบ้าง
0: จริงค่ะแต่นั่นหมายความว่าตอนนั้นคือคล้ายๆกับบังเอิญหรือเปล่า
1: คือเหมือนผมพอเหมือนเลยว่าตอนที่ผมสนใจอะไรมากๆใช่ไหมครับผมจะไปให้มันสุดซึ่งผมก็จะ
0: มองว่าสเต็ปถัดไปเป็นยังไง
1: ก็คือมองว่าถ้าไปมันสุดก็คือสำหรับผมในตอนนั้นก็คือเป็นหมอผ่าตัดสมองหมอผ่าตัดหัวใจอย่างเงี้ยครับซึ่งแล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้เราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยครับ
0: ทำทักษะอะไรทำให้เร็วเป็นทำยังไงเหมือนอินอารมณ์แบบเห็นภาพเลยว่าเขาต้องเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: ได้กลิ่นมาเลย
1: โอ้มันอย่างนั้นเลยครับ
0: คือ
1: พอมันชัดมากๆจนมันเห็นภาพจนมันได้กลิ่นจนมันได้ยินอะไรเงี้ยครับใช่จนมันเรียกว่าสัมผัสมันอะไรเงี้ย
0: สิ่งหนึ่งที่พี่ได้จากการฟังของน้องเปานะคะคือว่าพลังใจในการใช้ชีวิตหรือการเข้าใจตัวเองอ่ะอาจจะต้องไปให้สุดถึงการเรามองเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่เราอยากจะเป็นณวันเนี้ยให้ชัดจริงๆซึ่งมันคงไม่เหมือนปัจจุบันของเราหรอกแต่ว่าคือเราเห็นภาพนั้นชัดจริงๆเรารู้สึกว่าเออนี่แหละสิ่งที่เราจะทำทุกอย่างมันไปต่อยอดจากตรงนั้นซึ่งคือพี่อ่านหนังสือมาแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติได้นะคะนี่ยอมรับก็รู้สึกว่าโอ้โอเคก็เลยชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าเราทำได้จริงๆอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทำอะไรให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตพอสมควรอันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงของน้องเปาได้ไหมคะว่าเวลาเราตื่นมาณวันเนี้ยกับการเป็นนิสิตปี2ที่คณะนิติศาสตร์นะคะชอบศิลปะแล้วรู้แล้วว่าตัวเองอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมถ่ายทอด appreciation ในเชิงของความสวยงามรอบๆไม่ว่าจะเป็นความสวยงามประเทศไทยและอื่นๆค่ะตื่นมาแบบเหมือนที่เขาชอบดูกันใน YouTube ว่า one day ของคุณทำอะไรบ้างแล้วมันมีความคิดอะไรอยู่ในนั้นแล้วนั่นแหละค่ะแล้วจะไปต่อจากแต่ละวันมันยังไงช่วงนี้ปิดเทอมด้วยเนาะอาจจะว่างหน่อย
1: ก็คือจริงๆมันเรียกว่าไงอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเราปิดเทอมหรือว่าเปิดเทอมใช่ไหมเพราะว่าถ้าคือสำหรับผมถ้าคิดเรื่องไงเราอินกับสิ่งนั้นคือ my existence is that thing
0: งั้นทวนท่านผู้ฟังให้เราทราบอีกทีได้ไหมว่าตอนนี้คุณหมกมุ่นกับสิ่งไหนที่รู้สึกว่าสิ่งเดียวเลยไหมคะตอนนี
1: ้สิ่งเดียวก็คือความมองการมองเห็นความสวยงามครับผมแล้วก็ตอนนี้อุ๊ยขอโทษครับแล้วก็คือการผมมองว่าตอนนี้ก็คือการที่คิดว่าเฮ้ยเราจะสามารถส่งต่อสิ่งที่เราเห็นให้คนอื่นเห็นเหมือนกันได้ยังไงบ้างเนี่ยครับก็คือทำให้คนอื่นสามารถเห็นความสวยงามที่คือมันเรียกว่าความว้าวของประเทศไทยได้ยังไงกันบ้าง
0: ค่ะงั้นภาพที่คุณมองเห็นที่มันชัดแล้วได้กลิ่นแล้วรู้สึกตื่นมาอันนี้แหละ

0: ที่ฉันจะไปถึงเป็นสุดของปลายทางของคุณของการที่เราประสบความสำเร็จในการที่ทำให้คนนอกมองเห็นถึงความสวยงามของประเทศไทยคืออะไรเอ่ยภาพนั้น
1: คือผมต้องเปรียบเทียบเป็นงี้ครับเพราะประเทศไทยอ่ะมันเหมือนเป็นแบบว่ายกตัวอย่างนะครับประเทศไทยเป็นกระเป๋าแบบว่าสวยมากๆเลยแล้วก็คือส่วนใหญ่คนก็จะมองแค่ข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ไปหยิบมันมาดูจริงๆ
0: อาจจะเห็น
1: เป็นแบบว่าคนที่อาจจะเห็นจากการที่ว่ามีคนถือมันในโฆษณาหรือแบบว่ายกตัวอย่างเซเลบริตี้ก็คือถือกระเป๋าใบนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยกระเป๋าใบนี้มันน่าสนใจจังเลยแต่ว่ากระเป๋าใบนี้สวยแล้วแต่ว่าคนไม่เคยเปิดดูข้างในว่ากระเป๋าใบนี้ข้างในมันสวยกว่าข้างนอกกระเป๋าซะอีกใช่ก็คือภาพที่เห็นในนะภาพที่เห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราทำแล้วมันสำเร็จแล้วก็คือตรงที่ว่าคนเปิดกระเป๋านั้นเข้ามาดูสิ่งเพื่อไปดูสิ่งข้างในเนี่ยครับ
0: อันนี้มันฟังดูเป็นเหมือนการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากค่ะแล้วไอ้ข้างในที่คุณหวังว่าคนภายนอกจะเห็นความสวยงามของประเทศไทยข้างในนั้นคืออะไรเอ่ยที่เราว่าเราสวยงาม
1: โอเคคือเป็นงี้ผมแบบว่าเพิ่งไปคุยกับคนคนหนึ่งมาแล้วเขาก็แบบว่าเปรียบเทียบเหมือนแบบว่ายกตัวอย่างเคสนึงมาเกี่ยวข้องกับว่าการใช้ความสวยงามของประเทศไทยให้เป็นแบบว่า economic value ก
0: ็
1: คือเหมือนแบบว่าอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่แบบว่าเรื่องของศิลปะอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเอาศิลปะนั้นเพื่อที่จะสร้าง value ให้ประเทศไทยได้ยังไงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับเช่นตัวอย่างเช่นกระเป๋าถัก199 บาทแต่ว่าเราสามารถทำยังไงให้มันกลายเป็น 3,000 บาทแล้วก็ go international กับสิ่งนี้ได้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งไอการทำแบบนี้ได้ครับมันก็ต้องเกิดมาจากการที่ว่าเราเห็นความสวยงามของมันจริงๆเนี่ยครับ
0: งั้นขอย้อนไปว่าวันนี้ตอนเช้าตื่นมาความคิดแรกของคุณที่หมกมุ่นเกี่ยวกับสิ่งนี้มันคือ
1: จริงๆคือตื่นมาตอนเช้าก็คิดเรื่องว่าเฮ้ยทำยังไงดีให้มันแบบคนอื่นเขาเห็นแล้วก็หลังจากนั้นตอนที่สองก็คือหุ้ยผ้าห่มแม่งอุ่นมาก
0: แล้วมันไม่ได้เป็นนามธรรมใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบมองภาพเห็นเลยว่ากระเป๋าใบ199คือใบไหน
1: อ๋อไม่ใช่ครับมันไม่ใช่การคิดปลายทางแต่ว่าคือการคิดว่าจะทำยังไงไปถึงปลายทางได้
0: เ
1: พราะว่าเราเห็นปลายทางไปแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราคิดตอนนี้มุ่งมุ่นตอนนี้คือว่าการจะทำยังไงให้คนอื่นก็คือการวิธีการที่จะไปถึงปลายทางมากกว่า
0: ซึ่งปลายทางนั้นนะคะขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าปลายทางนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นกระเป๋าแต่เหมือนกับคุณพยายามจะสื่อสารให้พี่เข้าใจเฉยๆว่ามันประมาณ
1: ใช่ครับแค่แบบว่าเปรียบเทียบให้ชัดให้เข้าใจ
0: โอเคแสดงว่าความชัดมันก็อาจจะมีการสื่อสารอะไรที่อยู่ในนั้นที่มันยังดูเยอะอยู่ในนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับมันอาจจะยังไม่ได้กรองออกมาชัดเจนว่าเฮ้ยปลายทางที่ทำให้คนอื่นเข้าใจได้มันคืออะไรกันแน่แต่ว่าเอ้ยเมื่อกี้ก็แต่มีภาพขึ้นมาหัวเหมือนกันว่าไอ้ปลายทางนั้นนะถ้าเปรียบเป็นกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าการที่คนไทยทุกคนสามารถจับกระเป๋านั้นได้ไม่ใช่แค่แบบว่าคือคนไทยอาจจะไม่กล้าไปจับมันด้วยซ้ำเนี่ยครับใช่
0: ค่ะคือกล้าที่จะทำให้ประเทศไทยสวยงามมองเห็นพร้อมไปจับต้องความสวยงามนั้นแล้วไปเปิดข้างในให้คนอื่นดู
1: คือเหมือนคนไทยยังไงทุกคนสามารถเข้าถึงส่วนความสวยงามตรงนี้ได้แค่ว่าบางทีคนไทยอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะไม่กล้าที่จะไปพูดไม่กล้าที่จะคิดถึงความสวยงามนั้นเนี่ยครับเพราะอาจจะด้วยบทสังคมหรือว่าเรื่องของความเบลนด์อินกับต่างประเทศเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยก็สามารถสร้างสีที่มีความรุนแรงได้เหมือนกันมันเป็นสีที่มีความเข้มข้นสูงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดออกคือถ้าแปลความถูกต้องคือคุณต้องการจะสื่อสารเหมือนเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยหรือเปลี่ยนคล้ายๆกับความคิดของการมองความสวยงามของประเทศเรา
1: ใช่ครับแนวเปลี่ยนแนวเรื่องความคิดเนี่ยแหละครับว่าจริงๆแล้วคนไทยสวยงามมากๆ
0: แล้วพอเราเปลี่ยนเสร็จซึ่งจริงอันนี้เรื่องจริงเนี่ยคิดมาโดยตลอดว่าอันนี้ไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะแต่ตอนดูละครไทยในอดีตรู้สึกว่าดาราไทยในอดีตดูสวยทั้งแบบพระเอกนางเอกแต่พอโตขึ้นมาซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยอินเทรนด์เพราะเราห่างกันก็นิดเดียวนะ20 ปีจะรู้สึกว่าทำไมทุกคนหน้าเป็นบล็อกเดียวกันทำไมมันดูเหมือนเป็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่เขาให้เหมือนนิยามความสวยงามอ
1: ่
0: ะมันดูจำกัดในความคิดของพี่นี่แหละว่ามันมันดูจำกัดไปไหมคืออะไรคือความสวยงาม
1: อันนี้
0: มาตรฐานของความสวยงามอะไรบางอย่าง
1: เมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนผมก็กลับไปโรงเรียนมัธยมใช่ไหมครับแล้วได้ไปคุยกับครูภาษาไทยก็คือแล้วผมก็ไปพูดเรื่องนี้แหละก็คือทุกครั้งที่ผมเจอใครผมก็จะแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงนะว่าผมทำเรื่องอะไรอยู
0: ่
1: แล้วเขาก็จะอาจารย์ภาษาไทยถามมาว่า

0: ความสวยงามของเราคืออะไร like what is this beauty in mm-hmm. ในบริบทนี้ครับซึ่งมันก็ทำให้ผมคุ้นคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยความสวยงามอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัจเจกใช่ไหมครับก็คือใครแต่ละคนก็จะมีมุมมองความสวยงามของแต่ละคนที่มันแตกต่างกันแล้วผมก็เลยขึ้นมามันมีคำหนึ่งขึ้นมาคือคำว่าว้าวผมมองว่าคำว่าว้าวกับความสวยอ่ะมันคือมันไม่เหมือนกันคือว่าความสวยมันแตกต่างกันไปใช่ไหมครับแต่ว่าการที่จะให้คนว้าวได้มันจะมี
1: ความเหมือนอยู่
0: ใช่มันจะมีความเหมือนกันแล้วมันมีองค์ประกอบที่เหมือนกันใช่ครับซึ่งมันอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบว่าสมองหรือเรื่อง something ใช่ครับ
1: คุณต้องการจะบอกว่าในนิยามของความสวยนั้นอะจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดว่าว้าวอะมันเชื่อว่าทุกคนเห็นเหมือนกันอย่างที่เขามักจะบอกว่าเออเวลาที่เราเห็นตามนิตยสารคือเขาน่าจะไปทำสถิติเก็บมาว่าหน้าแบบเนี้ยคนว่าสวยแต่คุณต้องการจะบอกอีนี่แหละคือว้าวแต่มันอาจจะอธิบายไม่ได้ว่ามันจากไหนอะไรยังไง
0: คือเหมือนมันเป็นแนวว่ามันจะมีแบบว่ามันจะมีสิ่งที่ทำให้คนหลายพันคนมองเข้ามาในสิ่งเดียวกันแล้วว้าวพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: าจจะเป็นแบบว่าเรียกว่าไงนะทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นตันรู้สึกแบบว่าขนลุกมันเป็นความรู้สึกที่มันมีโดพามีนสไปค์มันมีอะดรีนาลีนสไปค์พร้อมกันเงี้ยครับใช่อาจจะเป็นแบบว่าผู้ปีใหม
1: ่
0: ผู้ปีใหม่มันเรียกว่าไงมันเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกตื่นตันในสิ่งนั้นเนี่ยครับหรือแบบคนในจำนวนมากอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าคนในจำนวนมากมองว่าเฮ้ยมันสุดยอดเพราะว่ามันมีคอมโพเนนต์นั้นอยู
1: ่โอเคอันนี้คือปลายทางที่เช้าของแต่ละวันช่วงนี้ของคุณคือตื่นมาคิดสิ่งนี้แล้วก็ออกไปกระทำมันด้วยที่คุณบอกว่าคุณได้ออกไปพูดคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วก็เหมือนทำนู่นนี่ไปใช่ไหมคะย้อนมองกลับมาคำถามเกือบจะสุดท้ายแล้วกันรองสุดท้ายนะคะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณสนับสนุนให้ท่านผู้ฟังกลับไปหาตัวเองกลับไปหาว่าตัวเองมีกิฟต์อะไรหมกมุ่นกับมันแล้วก็ไปเอนจอยกับมันค่ะโดยที่เราไม่ต้องมีข้อจำกัดทางด้านเวลาถ้าท่านผู้ฟังบางท่านฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าแต่ว่าเราต้องคิดถึงในเรื่องของอาชีพการเงินเราจะทำอะไรมาเพื่อให้ได้เงินในแต่ละวันคือเข้าใจว่าคุณยังเป็นยุควัยเรียนใช่ไหมคะยังไม่ได้มีภาระหน้าที่ที่มากขึ้นในจุดนั้นนะคะคุณได้มองไหมคือหรือบางทีอันนี้คิดจินตนาการเองว่าคิดเองว่าเพื่อนบางคนคุณอาจจะมีไปทำอินเทิร
0: ์
1: นไปหาความก้าวหน้าทางด้านนิติศาสตร์หรือเป็นไปทำอะไรบางอย่างที่เป็นตามนิยามของคำว่าความสำเร็จของฟิลนี้ใช่ไหมคะที่สังคมเขาว่ากัน
0: ครับผม
1: แล้วคุณเคยมีความรู้สึกที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันทำอะไรอยู่หรือรู้สึกด้อยหรือรู้สึกไปเปรียบเทียบกับเขาหรือแม้แต่รู้สึกว่าคุณก็มีการแบ่งไปคิดถึงตรงนั้นเหมือนกันหรือรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ okay. ทำให้คุณคงอยู่กับการทำสิ่งนี้ไปได้เรื่อยๆก่อน
0: มัน
1: อะไรบางอย่างค่ะ
0: มันในตอนนี้ใช่ไหมครับก็คือว่าก็มันกลับมาอยู่ที่ว่าเราโฟกัสแล้วเราเชื่อในมันแค่ไหนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นตัวเรานะมันเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันเจ๋งมากๆมันแบบว่าสุดยอดมากๆในตรงนั้นแล้วเราใช่ไหมสำหรับผมตอนนี้ก็คือสามารถทำให้คนอื่นสามารถมองเห็นในสิ่งที่ผมเห็นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าผมมองว่ามันเป็นความเชื่อและความมุ่งมั่นมากๆซึ่งมันทำให้เราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครพอเรามีเส้นทางที่มันโฟกัสมากๆมีขอบเขตที่มันแคบมากๆมากๆมันจะเป็นเส้นทางที่มีแค่เราที่เดินไปในตรงนี้แล้วมันจะเป็นเรียกว่าไงเราจะเป็นที่หนึ่งในสายนี้เพราะไม่มีใครเดินในเส้นทางเดียวกัน
1: โอเคชอบจังเลยค่ะคือแม้ว่าคุณจะอยู่ในกรอบของสังคมในการศึกษาที่ดูจะไปถึงนักกฎหมายสูงสุดของมันในนิยามของสังคมอาจจะเป็นผู้พิพากษาหรือทนายเก่งก็ตามเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คุณบอกว่าจริงๆแล้วว่าการที่คนคนหนึ่งหรือเด็กเยาวชนที่คุณยังไม่20เลยนะคะ19ที่คนพบว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช่กับเราแล้วเราไปทางนี้ก่อนชอบความมุ่งมั่นแล้วถ้าเกิดว่ามันไปได้จริงๆมันเป็นสิ่งเดียวเลยแหละที่จะทำให้คุณทะยานไปเพราะเป็นคนเดียวที่ทำในสิ่งนี้ได้ครูชอบหลักคิดตรงนี้ของคุณมากค่ะ
0: จริงๆมันก็คือเกิดจากการจริงๆความคิดเนี้ยครับมันไม่ได้เกิดมาจากการที่แบบเฮ้ยเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วเราก็แบบคิดความคิดนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราไปคุยกับคนนู้นคนนี้เรื่อยๆอย่างครับถึงตอนที่แบบเรารู้ว่าเฮ้ยการที่เราโฟกัสกับตรงเนี้ยจนแบบว่าเราทุ่มชีวิตเนี้ยเพื่อสิ่งที่เราทำเนี้ยครับมัน
1: มัน

0: มีค่ามัน
1: ใช่แล้วคือแบบว่าเหมือนแนวว่าใครมันจะสามารถเหมือนได้ไหมคุณมันจะมีคนที่ทุ่มชีวิตไปมากกว่าคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมีใครที่แบบว่ายอมที่จะแบบว่าเชื่อมากๆมั่นใจมากๆแล้วก็หมกมุ่นกับมันมากๆให้เท่าคุณไหมนะครับถ้าสมมติว่าถ้าเราเจอคนคนนั้นจริงๆเราก็พร้อมที่จะจับมือกันแล้วก็ไปด้วยกันนี่ครับเพราะว่าปลายทางที่มันยิ่งใหญ่มากๆครับมันไม่ใช่การที่เราทำมันคนเดียวมันคือการที่เราทำเพื่อคนอื่นแล้วก็ทำกับคนอื่นนี่ครับ
0: โอ้เยี่ยมค่ะเพื่อคนอื่นแล้วก็ทำกับคนอื่นด้วยนะคะคุณต้องการจะบอกว่าในวัยอายุ19ปีในความคิดนี้มันมาแล้วซึ่งครูในวัยที่แก่กว่า2เท่านะคะก็อายุ2เท่าพี่หรือก็เป็นพี่นะคะ
1: พ
0: ี่แป้งพี่เชื่อว่าสำหรับความคิดนี้ถ้ามันมีเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ค่ะต่อในเยาวชนหรือทุกๆคนมันจะทำให้โลกนี้น่าอยู่เราไม่เกิดความเปรียบเทียบหรือแข่งแย่งหรือรู้สึกว่าตัวเองจะต้องไปเหมือนใครอันนี้ชอบมากๆประทับใจมากเพราะว่าแม้ว่าพยายามจะใส่ความคิดนี้เข้าไปในคุณนั้นน้องเปาน้องก็เหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันจะต้องเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าใช่เพราะว่าเวลาน้องไปสื่อสารกับคนอื่นมันตอกย้ำความคุณค่าในตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆด้วยที่ไป
1: ผมว่าเมื่อคนเราอะครับเชื่อมั่นมากๆแล้วเรารู้สึกกับมันมากๆจริงๆเราจะสามารถสื่อสารสิ่งนั้นไปให้คนอื่นแล้วทำให้คนแล้วมันจะเหมือนจุดประกายสิ่งอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวเขาขึ้นมาได้เนี่ยครับเมื่อสิ่งนั้นมันดูเกินเอื้อมมากๆแต่ว่ามันดูเป็นไปได้ขึ้นมามันจะรู้สึกตื้นตันขึ้นมามันรู้สึกเหมือนว่ามันมีอะไรก่อตัวขึ้นมาข้างในใจเราเนี่ยครับ
0: สิ่งนั้นมันก่อตัวขึ้นมาในใจคุณมานานแล้วหรือยังแล้วมันมีทุกวันตอนนี้อยู่หรือเปล่าคำถามสุดท้ายค่ะ
1: ครับผมแล้วคือผมเชื่อมันมากๆแล้วก็ทุกครั้งที่ผมพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยครับผมก็เชื่อว่าคนคนนั้นมันไปจุดประกายอะไรบางอย่างในตัวคนคนนั้นอาจจะมีแบบว่าความจั๊กจี้ขึ้นมานิดนึงว่าเฮ้ยมันไปทำอะไรที่มันแบบเฮ้ยมันดูออกจากมาตรฐานสังคมมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนว่าตอนที่ทำอะไรเงี้ยครับให้นึกว่าให้คิดเสมอว่าเราทำเพื่อสังคมเราทำเพื่อคนอื่นมันแล้วมันแต่คนอื่นจะช่วยเราในที่สุดครับ
0: โอ้ว้าวค่ะก็ต้องขอบคุณน้องเปาที่มาจุดประกายตรงนี้ให้กับพี่และท่านผู้ฟังนะคะก็ขอบคุณน้องเปาณัฐเดชแม่นปืนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากๆในวันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะ
1: ครับผมขอบคุณครับพี่แป้งขอบคุณทุกคนผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
4: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
5: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
5: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริงๆ
5: ใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวก

0: ฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
0: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

พระบาทเหมือนสายฟ้าฟาดหัวใจไทยไปทุกที่ตื่นเถิดตื่นเถิดพระองค์ที่แสนดีพวกเราชาวไทยนี้ขอเทิดทูนพระองค์พา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:55 นโดยประมาณดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวันนี้ด้วย2บทเพลงเพราะๆเศร้าๆซึ้งบีบหัวใจและความรู้สึกของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าวันที่รอคอยพระองค์พาขับร้องโดยหมูแหม่มเมสินีและน้องนัดใจเดียวผู้ประพันธ์เพลงนี้คืออาจารย์สมปองเปรมปรีค่ะท่านผู้ฟังคะและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปชื่อเพลงองค์พาเจ้าหญิงของฉันขับร้องโดยลุงเจ๊กละมุนหูนะคะซึ่งประพันธ์บทเพลงนี้เองและขับร้องเองค่ะท่านผู้ฟังคะท้ายที่สุดแล้วปฏิหาริย์ไม่มีจริงให้กับเรานะคะรอคอยกับสิ่งที่คาดหวังว่าจะให้ปฏิหาริย์มาช่วยแต่เรากลับไม่พบและไม่มีจริงพระองค์จะสถิตในดวงใจพ้องไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านางสาวฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสค่ะไปรับฟังบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจากแฟนรายการกับ2บทเพลงต่อไปนี้ที่มีชื่อว่านี่กรรมขับร้องโดยคุณสุมิตรสัจเทพร้องคู่กับคุณยุพินแพรทองค่ะท่านผู้ฟังบทเพลงนี้ครูสลินภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์เพลงและอีกบทเพลงชื่อเพลงดวงตาดวงใจขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะครูวิเชียรคำเจริญหรือครูลบบุรีรัตน์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอขอบคุณแฟนรายการเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่แนะนำบทเพลงดีๆที่มีคุณค่าและความหมายเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะบทเพลงนี้กรรมขับร้องโดยคุณสุมิตรสัจเทพร้องคู่กับคุณยุพินแพรทองผู้ประพันธ์เพลงคือครูสลินภาคสิริและอีกบทเพลงชื่อเพลงดวงตาดวงใจขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูลบบุรีรัตน์ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันอาทิตย์ที่14ที่ผ่านมาผู้ดำเนินรายการได้พาท่านผู้ฟังท่องเที่ยวเรียบเลาะริม

ฝั่งโขงทั้งสองฝั่งเลยนะคะบ้านพี่เมืองน้องของเราฝั่งโขงไทยลาวจึงมีบทเพลงทางภาคอีสานมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังเราไปเที่ยวภาคอีสานด้วยกันและมี2บทเพลงนี้ที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวภาคอีสานค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่านิราศอีสานขับร้องโดยคุณทูลทองใจนะคะครูเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ค่ะและอีกบทเพลงชื่อเพลงคอยพี่ที่อีสานขับร้องโดยคุณออนอุมาสิงห์สิริค่ะครูฉลองผู้สว่างเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการตั้งใจพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมภาคอีสานต่อเนื่องกันกับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเริ่มตั้งแต่เพลงนิราศอีสานขับร้องโดยคุณทุนทองใจผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูเบนจามินและบทเพลงคอยพี่ที่อีสานขับร้องโดยคุณอ่อนอุมาสิงห์สิรินะคะวันนี้ในช่วงชั่วโมงแรกนะคะจะพาท่านผู้ฟังไปท่องเที่ยวภาคอีสานจังหวัดต่างๆมีจังหวัดไหนบ้างนั้นขออนุญาตพาไปเที่ยวแบบเรียงอักษรเลยนะคะขอเริ่มตั้งแต่จังหวัดนี้เป็นจังหวัดแรกค่ะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าฟ้าแดดสงยางขับร้องโดยคุณพิทักษ์เสริมราชค่ะคุณแพงคำเจริญธรรมศิลป์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงชื่อเพลงสาวกาฬสินธุ์คุณดวงมรกตเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้และอาจารย์สุดโก้จีรนัยเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะเริ่มจังหวัดแรกที่เป็นตัวอักษรกอไก่คือจังหวัดกาฬสินธุ์เมืองฟ้าแดดสงยางกับบทเพลงที่มีชื่อว่าฟ้าแดดสงยางขับร้องโดยคุณพิทักษ์เสริมราชผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณแพงคำเจริญธรรมสินนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงสาวกาฬสินธุ์ขับร้องโดยคุณดวงมรกตผู้ประพันธ์เพลงนี้คืออาจารย์สุดโก้เจียรนัยหรือชื่อจริงนามจริงของท่านคือคุณอุดมบุญประคมค่ะท่านผู้ฟังท่านเป็นนักประพันธ์เพลงนักแต่งกลอนลำนะคะให้กับนักร้องศิลปินลูกทุ่งอีสานหลายท่านที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นคุณจินตลาภูลาภและคุณต่ายอรไทยนะคะและยังมีอีกหลายท่านที่ท่านได้ประพันธ์เพลงให้ด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่จังหวัดกาฬสินธุ์ถิ่นผู้ไทยไหมแพรวากาฬสินธุ์นี่ถือว่าราชินีแห่งไหมเลยนะคะท่านผู้ฟังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยในบ้านโพนอำเภอคำม่วงมีเอกลักษณ์ที่มีความยาวหนึ่งวาใช้เป็นผ้าสบายเฉียงโดดเด่นด้วยเทคนิคการทอแบบจกและขิดได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังจากจังหวัดกาฬสินธุ์เราไปต่อกันค่ะไปที่จังหวัดขอนแก่นกับอักษรขอไข่นะคะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่านิราศขอนแก่นขับร้องโดยคุณสนธิสมมาตรค่ะคุณเทพพรเพชรอุบลและคุณดาวบ้านดอนเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงดอกคูนเสียงแคนค่ะขับร้องโดยคุณพวงเพชรพรสุภาและบทเพลงนี้คุณสวัสดิ์ศรีอุดรหรือดีเจดอนเจดีนักจัดรายการวิทยุชื่อดังในยุคก่อนเก่านั้นเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะพาท่านผู้ฟังรับฟังเพลงเพราะๆกับบทเพลงที่มีชื่อว่านิราศขอนแก่นนะคะกับนักร้องที่ได้รับฉายาว่าเป็นทูนทองใจของชาวภาคอีสานนั่นคือคุณสนธิสมมาตรและบทเพลงนี้เป็นงานประพันธ์เพลงของคุณเทพพรเพชรอุบลร่วมกับคุณดาว

บ้านดอนทั้งสองท่านนี้ถือเป็นขุนพลเพลงลูกทุ่งอีสานที่โด่งดังและเป็นตำนานของเพลงลูกทุ่งอีสานเลยทีเดียวนะคะและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปชื่อเพลงดอกคูนเสียงแคนขับร้องโดยคุณพวงเพชรพรสุภาผู้ประพันธ์เพลงนี้คือดีเจดอนเจดีหรือนักจัดรายการวิทยุชื่อดังนั่นเองท่านมีนามจริงชื่อจริงว่าสวัสดิ์ศรีอุดรค่ะท่านผู้ฟังขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือLINE @id@jularadio ค่ะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังนะคะท่านผู้ฟังคะเที่ยวภาคอีสานไปด้วยกันตามจังหวัดต่างๆตามรายชื่อขออนุญาตเรียงตามอักษรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะพาท่านผู้ฟังเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตพาท่านผู้ฟังไปท่องเที่ยวตามภูมิภาคทางภาคต่างๆเริ่มตั้งแต่ภาคอีสานก่อนนะคะและไปต่อค่ะท่านผู้ฟังจากจังหวัดขอนแก่นเราไปต่อกันที่จังหวัดชัยภูมินะคะท่านผู้ฟังกับ2เพลงนี้ที่มีชื่อว่าสาวชัยภูมิขับร้องโดยคุณประทีปขจัดพานค่ะประพันธ์เพลงนี้เองขับร้องเองและอีกบทเพลงชื่อเพลงสาวชัยภูมิรอรักนะคะขับร้องโดยคุณจันทราดาลาวันอาจารย์วิเชษฐ์ห่อการจนาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ท่านผู้ฟังคะฟังเพลงสาวชัยภูมิที่ขับร้องโดยคุณประทีปขจัดผ่านซึ่งเป็นบทเพลงที่ประพันธ์เพลงเองและขับร้องเองเลยทีเดียวนะคะเมื่อฟังเพลงนี้แล้วนะคะให้ความรู้สึกว่าเราได้รู้จักพื้นที่ทางภาคอีสานหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอำเภอต่างๆในจังหวัดชัยภูมินั้นถือว่าเป็นอีกบทเพลงที่พาท่องเที่ยวได้ทั่วจังหวัดชัยภูมิและภาคอีสานในบางส่วนเลยทีเดียวนะคะและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปชื่อเพลงสาวชัยภูมิรอรักขับร้องโดยคุณจันทราดาราวันค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คืออาจารย์วิเชษฐ์ หอกาญจนานะคะจากจังหวัดชัยภูมิเราไปต่อกันค่ะท่านผู้ฟังตามอักษรก็ต้องไปที่จังหวัดนครพนมเลยนะคะกับ2บทเพลงนี้ค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอาลัยพระธาตุพนมขับร้องโดยคุณเทพพรเพชรอุบลค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองขับร้องเองและอีกบทเพลงชื่อเพลงรอพี่ที่ธาตุพนมขับร้องโดยคุณจินตลาภูลลาภครูพงศักดิ์จันทลุขาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะเที่ยวภาคอีสานตามรายชื่ออักษรของจังหวัดต่างๆนะคะจากจังหวัดชัยภูมิเราก็มาถึงจังหวัดนครพนมแล้วต้องพาท่านผู้ฟังไปสักการะองค์พระธาตุพนมซึ่งประดิษฐานอยู่ณวัดพระธาตุพนมวรวิหารริมแม่น้ำโขงถนนชยางกูลค่ะบ้านธาตุพนมตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมท่านผู้ฟังคะเพลงอาลัยพระธาตุพนมขับร้องโดยคุณเทพพรเพชรอุบลค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและขับร้องเองนะคะมีตำนานพระธาตุพนมสมัยหนึ่งในปัจฉิมโพธิกาลเป็นตำนานเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะท่านผู้ฟังมีโอกาสจะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปชื่อเพลงรอพี่ที่ธาตุพนมขับร้องโดยคุณจินตลาภูลลาภค่ะผู้ประพันธ์เพลงคือครูพงศักดิ์จันทลุขานั่นเองนะคะไปฟังบทเพลงพูดกันบ้างค่ะท่านผู้ฟังกับสองบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ายายอึ่งผิงไฟค่ะขับร้องโดยคุณสมัยอ่อนวงดีเจดอนเจดีหรือคุณสวัสดิ์ศรีอุดรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงบ่มีพี่ที่อีสานขับร้องโดยคุณต่ายอรไทยครูดอยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ยกินข้าวแล้งแล้วสิแม่ยาย
1: กินแล้วเฒ่าเอ้ย
0: ได้หยังกินแล้งแล้วแม่ยาย
1: นึ่งหอยกับหอยมะขือตัวเฒ่าเพิ่นบ่ผิดหอยหอยกับรึงมะขือจังสิล่ะลืมมาแล้วก็เฒ่าหน้าเฒ่าหลัง

0: คือกันเจ้าบ้านค่อย
1: บ้านเจ้าขนาวบ่
0: โอ้ยขนาดว่ามันบ่ได้ยินมันออกมาเป็นก้อนหมดเลย

่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับบทเพลงพูดขำๆและบทเพลงพูดเพราะๆด้วยกัน2บทเพลงนะคะท่านผู้ฟังกับบทเพลงแรกที่มีชื่อว่ายายอึ่งผิงไฟขับร้องโดยคุณสมัยอ่อนวงนักร้องนักดนตรีและผู้บุกเบิกนำเอาแคนมาใช้เป็นเครื่องดนตรีในเพลงลูกทุ่งจนได้รับฉายาว่าขุนพลแคนแดนสยามผู้ประพันธ์เพลงนี้คือดีเจดอนเจดีหรือคุณสวัสดิ์ศรีอุดรนั่นเองนะคะและอีกบทเพลงเพราะๆเพิ่งจบลงไปชื่อเพลงบ่มีพี่ที่อีสานขับร้องโดยคุณต่ายอรทัยค่ะผู้ประพันธ์เพลงคือครูดอยอินทนนท์บทเพลงนี้นักร้องต้นฉบับคือคุณหงทองดาวอุดรซึ่งท่านเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำระดับตำนานเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะท่านผู้ฟังและปกติในช่วงชั่วโมงที่2ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาบทเพลงที่ขับร้องแก้กันมาฝากมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะวันนี้มีบทเพลงขับร้องแก้กันถึง3บทเพลงมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก่อนกับ3บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเดี๋ยวก็หม่ำเสียหรอกขับร้องโดยครูลบบุรีรัตน์ท่านประพันธ์เพลงนี้เองขับร้องเองนะคะและอีกบทเพลงที่แก้กันในลำดับถัดมาคือไม่ได้หม่ำหนูหรอกขับร้องโดยคุณหฤทัยหิรัญญาและอีกบทเพลงเป็นบทเพลงที่ขับร้องแก้กันในเพลงเดี๋ยวก็หม่ำเสียหรอกเช่นกันกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเดี๋ยวเจียนเสียหรอกขับร้องโดยคุณรุ่งฟ้าภูพิงสามบทเพลงนี้ครูวิเชียรคำเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ินตัวเบากระเป๋าเฮียนเปลี่ยนเดี๋ยวดูสิดูเดี๋ยวกระจียันจะหรอก
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับ3บทเพลงสนุกสนุกนะคะกับบทเพลงเดี๋ยวก็หม่ำเสียหรอกไม่ได้หม่ำหนูหรอกเดี๋ยวเจียนเสียหรอก3บทเพลงนี้เป็นผลงานจากปลายปากกาของครูลพบุรีรัตน์นะคะท่านประพันธ์เองขับร้องเองและยังส่งต่อให้กับคุณหฤทัยหิรัญญาและคุณรุ่งฟ้าภูพิงเป็นผู้ขับร้องแก้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะซึ่ง3บทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่ครูลพบุรีรัตน์ท่านได้ประพันธ์ขึ้นให้เป็นการขับร้องในแนวตลกขบขันและการล้อเลียนซึ่งในช่วงปีพุทธศักราช2516นั้นหลังจากวงดนตรีจุฬารัตยุบตัวลงนะคะครูลพบุรีรัตน์ท่านก็ได้หันมาทำเพลงเองและบทเพลงที่ท่านได้หันมาทำเองนั้นก็จะเป็นบทเพลงในแนวตลกขบขันล้อเลียนเท่านั้นเองนะคะและมีความสนุกสนานโด่งดังเป็นอย่างมากโดยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงโนราหายคนฟันหักพักบ้านนี้รวมทั้งเพลงเดี๋ยวก็หม่ำเสียหรอกนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังเป็นบทเพลงสนุกสนุกขำขันที่ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาในยุคนั้นค่ะไปฟังบทเพลงที่ขับร้องแก้กันต่อค่ะท่านผู้ฟังในช่วงชั่วโมงที่2นี้กับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่านัดพบหน้าอำเภอขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงรอพบหน้าอำเภอขับร้องโดยคุณยอดรักสลักใจ2บทเพลงนี้ครูวิเชียรคำเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือ LINE @ ID @จุฬาเรดิโอนะคะผู้ดำเนินรายการ

การยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะเพราะบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมานั้นแรงใจของผู้ดำเนินรายการนะคะบทเพลงที่อยากจะนำมา

ค่ะท่านผู้ฟังคะความหลากหลายในลีลาของบทเพลงลูกทุ่งนั้นคือเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวหรือความรักต่างๆความสมหวังบ้างผิดหวังบ้างยากลำบากบ้างมันเป็นเรื่องราวของคนชนบทบ้างหรือผู้ใช้แรงงานซึ่งผ่านภาษาที่เรียบง่ายแต่กินใจและยังคงรวมถึงการถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินนักร้องที่ถ่ายทอดออกมาให้ประสานกับท่วงทำนองรวมทั้งมีการเอื้อนเอ่ยออกมาพร้อมกับเสียงลูกคอลื่นๆที่น่ารับฟังนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของบทเพลงลูกทุ่งอันเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะคะไปส่งกำลังใจให้กับเหล่าทหารหารกันค่ะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าจดหมายจากแนวหน้าขับร้องโดยคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงจดหมายจากแนวหลังขับร้องโดยคุณพิรมพรยิ้มละไม้สองบทเพลงนี้ครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่อยู่รับฟังด้วยกันมากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะและเชื่อว่ากำลังแรงใจที่เราอยู่ด้วยกันมานี้จะรวมกันส่งไปถึงเหล่าทหารหารผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและอดทนเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นหัวใจเพราะมีรั้วบ้านที่แข็งแรงปกป้องคุ้มครองพวกเรานั่นเองนะคะขอพลังแรงใจอันบริสุทธิ์จากเราชาวไทยเกื้อหนุนส่งเสริมให้เหล่าทหารหารทุกหมู่เหล่าทุกนายที่อยู่ตามชายแดนเข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งเอาชนะศัตรูได้อย่างราบเรียบนะคะท่านผู้ฟังพลังอันบริสุทธิ์นี้ส่งไปถึงทหารทุกหมู่เหล่าทุกนายเลยค่ะเวลาหมดหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังขอขอบคุณคุณแมนสังคลักษณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ดูแลควบคุมและจัดการบทเพลงลูกทุ่งต่างๆที่นำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังในวันนี้และขอขอบคุณคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศและยังรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการเพื่อรับบทเพลงที่แนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังด้วยค่ะขาดไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งข้อมูลดีๆที่สนับสนุนให้ผู้ดำเนินรายการได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องราวต่างๆของบทเพลงนำมาฝากนำมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ

0: การที่เราไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วครับเป็นการรักษาสุขภาพอย่างหนึ่งแต่ท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าหากเราไม่ออกกำลังกายนั้นก็ยังจะสามารถเพิ่มความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคได้เหมือนกันเหมือนกับเราดื่มเหล้าสูบบุหรี่เลยซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าผลเสียมันมากมายขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันครับก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่าการดื่มเหล้าสูบบุหรี่นั้นเนี่ยทำให้เราเสี่ยงเป็นโรคร้ายต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดในสมองโรคเกี่ยวกับปอดระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจแล้วก็ส่งผลต่อการทำงานของสมองอย่างชัดเจนครับซึ่งเมื่อเราพิจารณาหรือว่าลองฟังชื่อโรคที่พูดไปถึงเมื่อกี้นะครับก็มักจะพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเป็นได้และในแวดวงวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพในปัจจุบันนี้นะครับต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าการออกกำลังกายนั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงลดในการเกิดโรคเหล่านี้ได้จริงดังนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ได้เริ่มออกกำลังกายในตอนนี้ก็อาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วครับคำแนะนำก็คือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีหรือว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงๆ 5-10 นาทีเหมือนตอนก่อนๆที่พูดไปก็ได้นะครับออกกำลังกายให้หลากหลายเช่นการที่เราฝึกคาร์ดิโอนะครับวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือว่าเล่นกีฬาให้เหนื่อยให้หอบต่อเนื่องกันเป็นการฝึกระบบไหลเวียนโลหิตและปอดการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือการยกเวทเช่นยกดัมเบลยกน้ำหนักนะครับการวิดพื้นซิทอัพสควอทหรือว่าลุกนั่งกับเก้าอี้เดินขึ้นลงบันไดนะครับหรือว่ายกถังน้ำก็จะเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมไปถึงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการเล่นโยคะนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายให้เคลื่อนไหวได้สะดวกทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมในรอบด้านเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากการทำกิจกรรมง่ายๆก่อนเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นออกไปเดินเล่นรอบบ้านหรือว่าสวนสาธารณะประมาณสัก30นาทีหรือตามที่สะดวกถ้าเกิดท่านใดที่ออกกำลังกายในบ้านแล้วยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็อาจจะลองทำตามคลิปวิดีโอนะครับเต้นแอโรบิกเต้นซุมบ้าหรือว่าบอดี้เวทอย่างง่ายๆก็ได้แต่สุดท้ายนี้ที่บอกว่าไม่ออกกำลังกายเสี่ยงเท่ากับดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายแล้วเราจะไปสูบบุหรี่ดื่มเหล้าได้นะครับร่างกายของเรามีเพียงร่างเดียวต้องรักษาให้สมบูรณ์แข็งแรงเอาไว้เสมอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในทุกๆวันครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: การโลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุจุฬาเรโรพลัส 100.5 เมกะเฮิรตซ์และทางสถาน

0: นีวิทยุกรมการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชวัฒน์คำชูและผมสรศักดิ์เกษมสุวรรณครับอาจารย์ชวัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์สรศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านฟังครับ
0: ครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าวันนี้เรามีเวลาประมาณ50กว่านาทีเนี่ยอาจารย์จะพูดพอไหมครับ
1: เรื่องเดียวก็อาจจะไม่พอนะครับเรื่องหลักเรื่องสำคัญเนี่ย
0: ครับ
1: แต่เท่าที่ทำได้ครับ
0: ก็
1: อาจารย์เกริ่นดูก่อนแล้วกันดีไหมฮะรวมๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาเน้นตรงไหนที่เป็นหลัก
0: ก็เหตุการณ์หลักๆก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสนะครับใช่ไหมครับที
1: ่
0: เมืองเอฟยองเลแบงซึ่งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาในฝั่งฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีการประชุม G7 แล้วก็ ท่านประธานทรัมป์ไปร่วมประชุมด้วยแล้วก็ไปหลังจากที่ท่านฉลองวันเกิด80ปีที่ไวท์เฮาส์แล้วก็มีการแข่งUltimate Fightครั้งยิ่งใหญ่เลยท่านบอกว่าเป็นการแข่งขัน UFC ที่คนดูมากที่สุดในโลกแล้วก็ฉลองวันเกิดก็ได้มีการประกาศด้วยว่าจะมีการลงนามกันในเรื่องของความตกลงอีกกับอิหร่านนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังคาดการว่าจะมีการลงนามกันในวันศุกร์ซึ่งจะไปอาจจะไปลงนามกันที่เจนีวาท่านรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์จะไปลงนามแต่ท่านประธานาธิบดีนะท่านก็ไปเจดีวาซะก่อนเพราะว่าเพื่อที่จะไปประชุมที่เอฟยองเลแบงได้เนี่ยท่านก็เอา Air Force 1บินไปลงที่เจดีวาซึ่งเป็นการบิน Air Force 1ลำนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะใช้ครั้งสุดท้ายคือไปเจดีวาคราวนี้บินกลับวอชิงตันและจากนี้ต่อไปก็จะเป็น Air Force 1ลำใหม่ซึ่งมีพิธีเปิดกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านกลับมาจากเจนีวานะครับแล้วก็ก็อยู่เจนีวาเอ้ยพี่อยู่เจนีวาอยู่จากเจนีวาก็ไปที่เอฟยองเลแบงในฝั่งฝรั่งเศสนะครับก็อยู่ที่เอฟยองอยู่นานถึง2วันนะแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยคือวันพุธเนี่ยจริงๆแล้วอะไม่เคยอยู่นานขนาดนี้จะต้องกลับก่อนแน่เลยแต่ท่านประธานมาคงท่านก็มีแผนพิเศษให้ทำอยู่นานขึ้น
1: ก็คือมีของล่อ
0: เชิญไปรับประทานอาหารเย็นที่พระราชวังแวร์ไซซึ่งท่านทรัมป์ให้สัมภาษณ์ตรงจะได้ดูไหมครับให้สัมภาษณ์ในรายการ Access Show
1: มาดูตอนหลัง
0: สหรัฐ
1: ไม่ได้ดูตอนสดๆ
0: ซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่กินดินเนอร์แต่ว่าแวร์ไซอ่ะเป็นสิ่งที่เขาอยากต้องถ้าเราเอาแวร์ไซมาก็ต้องไปอ่ะอันเนี้ยเขาไปก็ต้องไปยูก็รู้เขาชอบอะไรพวกนี้นะเอาแวร์ไซมาล่อมาของก็ล่อถูกเรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นว่าเย็นคืนวันพุธที่แวร์ไซได้มีการลงนาม MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งในฉบับภาษาอังกฤษนั้นท่านทรัมป์ก็ลงนามจริงที่แวร์ซายต่อหน้าท่านประธานาธิบดีมาคงส่วนแล้วก็ในฉบับภาษาอังกฤษนั้นท่านประธานาธิบดีเปอร์สเกียนก็ลงนามไปอิเล็กทรอนิกส์ส่วนภาคภาษาอาหรับท่านเปรสเกียร์ลงนามจริงแล้วก็ท่านทรัมป์ก็กลายเป็นแบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าก็จบละลงนามก็คือพุทธโอ้ยเป็นคนซึ่งก็อยู่ดีๆก็แปลกดีนะเราก็ไม่เคยรู้ก็ตอนแรกก็จะบอกว่าจะมีการลงนามกันที่เจนีวาใช่ไหมครับแล้วก
1: ็
0: ตรงท่านเจดีท่านแวนจะไปจนกระทั่งแถลงข่าวตอนบ่ายวันพุธอ่ะท่านทรัมป์ก็ยังไม่ได้พูดเลยว่าจะไปลงนามที่แวร์ไซน์นะ
1: ครับ
0: แล้วอยู่ดีก็เอ๊ะปุ๊บปั๊บลงนามเสร็จเรียบร้อยที่แวร์ไซน์นี่ก็ผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปมันยังไงถึงไปลงที่แวร์ลงนามที่แวร์ไซน์คืนนั้นได้นะเขาก็ไม ไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวจันถ้า

0: จะรู้เดี๋ยวจะเล่าหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องและจาก T7 เนี่ยก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นมากเลยรวมทั้งเรื่องควันหลงจาก G7 การทะเลาะกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีอิตาลีกับท่านทรัมป์ซึ่งเคยรักกันมากนะ
1: ใช่
0: ๆซึ่งเคยรักกันมากนี่กลายเป็นโอ้โห
1: คือ
0: ทะเลาะกันขนาดดักเลยคนนี้
1: ใช่คือท่านนายกรัฐมนตรีของอิตาลีสุภาพสตรีท่านเนี้ยนะตอนแรกเนี่ยโอ้โหท่านชื่นชมทรัมป์นะเป็น
0: รักการนับกันมาก
1: เป็นผู้นำตะวันตกคนเดียวนะที่ไปร่วมงานฉลองไม่งานพิธีรับตำแหน่งของทรัมป์อ่ะแล้วก็ชื่นชมคือเราก็ทรัมป์ก็ชื่นชมเธอนะฮะแล้วมีอะไรกับเกิดขึ้น
0: นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยกลับไปเล่ากันแล้วกันจะไม่เล่าใช่ไหม
1: ครับอย่าไปเล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวจะยาวครับ
0: ตอนนี้ก็ล่าสุดก็ยังไม่จบนะท่านทรัมป์ก็ยืนยันอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันเนี่ยโอเค G7 ก็เชิญเซเลนสกี้มาด้วยแล้วก็เชิญประเทศอื่นๆอย่างเช่นอียิปต์ผู้นำของอียิปต์ผู้นำของอินเดียผู้นำของ UAE ผู้นำของคูเวตมาด้วยและผู้นำของบราซิล
1: ครับ
0: 5ประเทศมาร่วมประชุมด้วยแล้วก็จริงๆแล้วก็กลายเป็นว่า2เรื่องก็คือเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องคือเรื่องที่1 3เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของอิหร่านก็ทุกคนก็ชื่นชมท่านทรัมป์เป็นการใหญ่เนี่ยชื่นชมมากชื่นชมใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ทุกคนหันมามุ่งเน้นในประเด็นของเรื่องของสงครามยูเครนกับรัสเซียได้ใช่ไหมครับซึ่งเซนซีก็กลายเป็นหน้าบานไปเลยเพราะว่าทุกคนแบบลงมาช่วยรวมทั้งทรัมป์ก็จะช่วยด้วยได้มีการคุยกันแบบขนาดนั่งเข่าชนกันเลยนะแต่มีคนสังเกตว่าเห็นไหมว่าที่เซนสกี้คุยกับทรัมป์อ่ะที่นั่งเข่าชนกันน่ะทรัมป์นั่งอยู่ในที่เก้าอี้ห้องประชุมซึ่งเป็นที่นั่งของสหรัฐอเมริกาทรัมป์นั่งตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าเซนสกี้นั่งที่ไหนใครเห็นสังเกตไหมนั่งที่ประธาน ใช่ไหมเพราะว่าเซเลนสกี้นั่งที่ของมาคองตรงตอนนั้นจนเป็นที่ที่มาคองนั่งซึ่งเป็นที่ประธานของการประชุม
1: ครับโอ้นี่ไปเปรียบเทียบกับตอนที่เซเลนสกี้ไปทำเนียบขาวครั้งแรกใช่ไหมครับโอ้โหถูกทำขยมนะ
0: เขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะเพราะเซเลนสกี้ดูเป็นผู้แพ้
1: ครับ
0: ทรัมป์ก็ต้องขยมทรัมป์จะชื่นชมเฉพาะใครที่ดูออกว่าดูเขาเห็นว่าเป็นผู้เริ่มชนะเขาก็จะชื่นชมใช่ไหม
1: คร
0: ับ ก็มีเรื่องของยูเครนเรื่องของอิหร่านใช่ไหมครับเรื่องที่สามคือเรื่องของการที่ยังคงเห็นว่าจีนแล้วก็สินค้าจีนมีอิทธิพลมากเกินไปในกลุ่มประเทศของ G7 นะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณอย่างนั้นแล้วก็อันนี้ก็เรื่อง G7 เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่อันที่สองขณะเดียวกันที่คาซานในรัสเซียก็มีการประชุมรัสเซียอาเซียน commemorative summit เป็นการฉลอง35ปีความสัมพันธ์อาเซียนกับรัสเซียซึ่งผู้นำอาเซียนไปหมดเลย
1: ครับแล้วยกเว้นเมียนมาส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไป
0: ส่งผู้แทนไป
1: เพราะว่าครับถูกบอยคอตจากอาเซียนโอเคครับผม
0: ก็เป็นการแสดงว่ารัสเซียนั้นมีเพื่อนอย่างน้อย11ประเทศนี้เป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วข้างฝ่ายอาเซียนก็แสดงเห็นว่าอาเซียนก็ไม่ได้อยู่ข้างใครเป็นพิเศษนะคุยได้ทุกคนเราเป็นกลางเราคุยได้ทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างที่มีประชุมอยู่ที่คาซานนั้นก่อนหน้านั้นอ่ะมันก็มีเหตุว่าทางรัสเซียไปทำอะไรไปถล่มนะทิ้งระเบิดหรือทิ้งโดรนที่วิหารสำคัญในเคียฟซึ่งเป็นวิหารที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของยูเนสโกด้วยใช่ไหมครับ

0: ทางยูเครนก็ไม่ไว้หน้าเลยในขณะที่ประชุมคาซานเลยฉันถล่มมอสโกไม่รู้ส่งโดรนไปเท่าไหร่แต่ว่าถูกรัสเซียอินเตอร์เซปต์ได้เนี่ย555ลำส่งไปน่าจะส่งไปเยอะกว่านั้นนะส่งเท่าไหร่ก็รู้โอ้ถล่มขนาดหนักเลยไม่ไว้หน้าเลย
1: ใช่โหแล้วไปโดนเป้าโรงกลั่นน้ำมัน
0: สารพัดที่เลย
1: วันกระบอกดับขึ้นมาตัวท้องฟ้าในบริเวณนั้นเลย
0: แล้วก็เสร็จแล้วก็ที่บรัสเซลส์ก็มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของเนโตซึ่งท่านพีทแท็กเซสนี่ก็ไปทิ้งระเบิดอีกก็ไปทิ้งระเบิดว่าเพนทากอนนั้นกำลังทำแผน6เดือนน่าจะทำแผนว่าจะถอยหรือจะยกเลิกหรือจะทบทวนการดำรงอยู่ของกองกำลังสหรัฐในยุโรปในประเทศเนโตยังไงบ้างแล้วก็ลิสต์มายาวเหยียดเลยว่าสหรัฐต้องการให้สมาชิกเนโตทำอะไรบ้างต่อไปนี้ไม่มีคำว่าฟรีไรเดอร์ต่อไปแล้วไม่มีการที่ทุกอย่างฟรีแล้วทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะแล้วก็ถ้าอยู่ไม่ลงทำลงเงินลงทุนทางการทหารอยู่ก็จะไม่ได้อะไรจากฉันใช่ไหมครับก็ไปทิ้งระเบิดที่บรัสเซลส์เรียบร้อยก็ในขณะเดียวกัน AMOU ซึ่งไม่รู้บางคนก็จะเรียก MOM นะจารย
1: ์ทำไมอ่ะ
0: Memorandum MOU คือ Memorandum of Understanding ใช่ไหมครับคือบันทึกความเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่ามันคือ MOM
1: Bit Understanding ก็ป่ะ
0: บันทึก memorandum of mistrust and misunderstanding บันทึกของความไม่ไว้วางใจคืออิหร่านยังไงก็ไม่ไว้ใจสหรัฐแล้วก็มีmisunderstandingคือสองฝ่ายเข้าใจไม่ตรงกันไอ้ข้อความที่เขียน14ข้อเนี่ยไม่ได้แปลว่าเข้าใจตรงกันนะแล้วก็ปรากฏว่าหัวใจอันนึงใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์ก็คือเรื่องของทางอิหร่านยืนยันว่าการที่จะคุยต่อไป60วันภายใต้ความตกลงของ MOU เนี่ยเรื่องของการหยุดยิงในเลบานอนเป็นหัวใจสำคัญใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ยังไม่ทันสิ้นกลิ่นหมึกเลย ยังไม่ทันสิ้นกลิ่นหมึกของการลงนามเลย ก็ปรากฏว่าอิสราเอลก็ถล่มเลบานอนต่อไปจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสองอย่างเกิดขึ้นก็คือว่าท่านแวนซ์เนี่ยออกมาต่อว่าหรือว่าเรียกว่าตำหนิเลยละทางฝ่ายอิสราเอลอย่างรุนแรงใช่ไหมครับแล้วก็ในที่สุดถึงแม้ว่าท่านทรัมป์ประกาศว่าอันเนี้ยพอเซ็นเสร็จนี่ช่องแคบโฮสเปิดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะเป็นปกติแล้วอิหร่านก็บอกว่าปิดช่องแคบฮอร์มุสเพราะว่าอิสราเอลยังโจมตีที่เลบานอนอยู
1: ่อัน
0: น
1: ี้ก็ไม่
0: และเซลัสันวาสก็ไม่ไปเจนีวาแล้วก็ปรากฏเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวตามมาว่าตกลง
1: บินไปแล้ว
0: ตกลงไม่เดี๋ยวก่อนตกลงท่านวิทคอฟไปก่อนวิทคอฟไปก่อนใช่ไหมครับให้วิทคอฟไปตกลงจะมีการเจรจาและทางฝ่ายอิหร่านก็บินมาปากีสถานแล้วก็จากปากีสถานจะมาที่เจนีวาแต่ท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้ท่านวานส์ออกเดินทางจากวอชิงตันไปเจนีวาแล้วฉะนั้นการเจรจาก็น่าจะเริ่มก็จะมีขึ้นน่าจะมีขึ้นในวันนี้ในเวลาของสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงที
1: ่อีกเร
0: ื่องนึงที่อาจารย์อยากจะพูดผมก็ฟังแล้วผมก็น่าสนใจดีก็คือการเปิดศูนย์Obama Presidential Center ที่ชิคาโกซึ่งมีสปีชของสองคนที่น่าสนใจมากคือทั้งมิเชลโอบามาแล้วก็ทั้งท่านบารักต้องพูดอย่างทำไหมบารักฮุเซนโอบามาท่านบารักโอบามาใช่ไหมครับ
1: ต้องมีชื่อกลาง

0: ักด้วยนะตอบพูดเพื่อรู้ว่าเนี่ยนี่มันมาจากไหนก็ได้คนนี้ไม่ได้อเมริกันแท้ดีกว่า
1: ใช่ไหมฮะซึ่งก็น่าสนใจมากเป็นสเปซที่ยิ่งสเปซของมิเชลโอบามานะผู้หญิงคนนี้พูดเก่งจริงนะ
0: เก่งมาก
1: เลยเก่งมากก็เป็นสเปซน่าสนใจมากครับแล้วก็เวลาใกล้เคียงกันนั้นวันรุ่งขึ้นท่านทรัมป์ก็ไปเปิด Air Force One แล้วท่านก็มีสปีชของท่านซึ่งมันฟังดูแล้วไม่รู้คนไหนเป็นประธานาธิบดีอ่ะนึกว่าโอบามาเป็นประธานาธิบดีแล้วท่านทรัมป์เป็น CEO ที่ไหนสักที่ถึงโอเคอาจารย์อาจารย์จะพูดเรื่องอังกฤษนิดก็ได้เดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาก็พูดเรื่องอังกฤษสักนิดหนึ่งครับโอเค
0: เรื่องอะไรนะตัวที
1: ่ที่อังกฤษ
0: อ๋ออาจารย
1: ์ผม
0: มีพัฒนาการแต่พูดกันนิดเดียวก็ได้หออาจารย์เผื่อได้ติดตามประเด็นน่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะมีการพบต่อนายกรัฐมนตรี
1: ก็เมื่อวันพฤหัสนี้มีการเลือกตั้งซ่อมที่เขตเมกกาฟิลด์ในแมนเชสเตอร์แล้วก็อดีตนายกเทศมนตรีของแมนเชสเตอร์นะผู้ว่าแมนเชสเตอร์ผู้ว่าการแมนเชสเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแมนเชสเตอร์อยู่นะนี่คือเมืองแมนเชสเตอร์นะใครไม่ได้คิดอย่าไปคิดเรื่องฟุตบอลนะชื่อแอนดี้เบอร์นัมเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขและเคยเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมมาแล้วก่อนหน้านี้สมัยรัฐบาลของโกลเดนบราวน์แล้วก็โทนี่แบลร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีของแมนเชสเตอร์แล้วก็โอ้โหทำแมนเชสเตอร์ดีมากคนชอบมากแล้วเมื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบแมนเชสเตอร์เนี่ยทั้งเมืองเนี่ยมันกลายเป็นรีฟอร์มนั่นคือพรรคฝ่ายขวาคือรีฟอร์มเนี่ยชนะเขตในการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกเขตในแมนเชสเตอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็ทำให้สถานะขั้นเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยแบบงอนแง่นมากเลยเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเลเบอร์แพ้อย่างหลุดลุ่ยทุกที่แบบแพ้ซึ่งเราคุยกันมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแอนดี้เบอร์นัมก็เลยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายของเลเบอร์นะครับก็พยายามกลับมาเพื่อจะมาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่จะกลับมาชิงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ต้องเป็นส.ส.นั้นก็ไปสละตำแหน่งนายกเทศมนตรีของแมนเชสเตอร์ลงมาสมัครก็ให้ผู้สมัครของแมคเกอร์ฟิลด์เนี่ยเขาลาออกไปแล้วก็ทำใหพื้นเขตเลือกตั้งนี้ว่างเขาก็มาลงเขตเมกกาฟิลด์ซึ่งมันจริงเขตบ้านเกิดตัวเองนะแล้วก็ชนะอย่างท่วมท้นแบบชนะยังไม่โอ้ชนะ9,000มีสูงกว่ารีฟอร์ม 9,000 เสียงอ่ะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะรีฟอร์มซึ่งหวังว่าจะชนะนี่ก็แบบแพ้ไปเยอะมากแล้วคอนเซอร์เวทีฟนี่หายไปเลยนะครับก็ชนะอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่แอนดี้เบอร์นัมกลับมาเป็นส.ส.ได้เนี่ยก็สามารถมาลงชิงการเลือกหัวหน้าพรรคเลเบอร์คนใหม่ได้แต่ถ้าเลือกหัวหน้าพรรคเลเบอร์คนใหม่ได้จริงแล้วก็เขาชนะเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเคียร์สตาร์เมอร์
0: ครับก็น่าสนใจนะผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันส่งผลถึงการเมืองในระดับรัฐบาลปัจจุบันนะ
1: แล้วก็เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ G7 อ่ะทรัมป์ไม่ค่อยคุยกับสตาร์เมอร์เริ่มเห็นว่าไอ้นี่อาจจะเป็นคนแพ้แล
0: ้วเป็นผู้แพ้แล้วจะได้เจอกันเนี
1: ่ยสุดท้ายก็ไม่สนใจอยากคุยคนชนะถ้าทรัมป์เจอแอนดี้เบอร์นัมผมมันดีเหมือนกันครับอาจารย์ครับมาไกลบ้างเลยวันนี้ครับ
0: โอเคคือแต่ละเรื่องคือที่อาจารย์พูดอันนี้น่าสนไอประเด็นสเปซของโอบามาเปรียบเทียบกับของทรัมป์ที่ไปพูดตอนที่จะกึ่ง Air Force One ใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โห
1: นี
0: ่มันสะท้อนได้เห็นเลยนะวุฒิภาวะของผู้นำปัจจุบันกับอดีตประธานาธิบดีเนี่ยองโอบามานี่รุ่นพจน์ดีมากเลยนะฮะแล้วพูดถึงเรื่องนโยบายต่างประเทศด้วยนะยอมรับว่าอเมริกาเนี่ยก็มีผิดพลาดนะครับที่มีผลกระทบ

0: ไอ้บทบาทของสหรัฐอเมริกาคือคำพูดกับการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันนะยอมรับนะฮะเนี่ยดีมากเราก็พูดถึงเนี่ยไปชอบไปข่มขู่ไปคุมเพงนะฮะมันไม่ใช่วิธีการที่จะเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างของโลกนะ
1: ผมเสริมอีกนิดนึงอาจารย์ครับ
0: ได้ครับ
1: เป็นแบ็คกราวด์อีกนิดนึงก็คือว่าในงานพิธีเปิดโอบามา Presidential Center คราวนี
0: ้
1: มีอดีตประธานาธิบดีและภรรยาไปถึง3คู
0: ่ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
0: มีชีวิตอยู่นะบ้าหมดเลยนะ
1: แล้วไปหมดแล้วไปหมดทุกคนใช่มั้ยคือท่านคลินตันกับฮิลลารีคลินตันท่านบูชแล้วก็ลาร่าบูชนะครับแล้วก็ท่านไบเดนกับจิลไบเดนทั้ง3 คู่ไปหมดเลยทั้ง3คู่แล้วมีผู้อดีตผู้นำไปเยอะเลยแองเกลาเมอร์เคิลจัสตินทรูโดอดีตนายกของอิตาลีอดีตอันนี้การนี้ผมไม่รู้ใหม่ยังไงอดีตนายกของมองโกเลีย
0: ครับนี่แสดงให้เห็นใช่ไหมฮะไอ้ความได้รับความเคารพนับถือเนี่ยในการเป็นผู้นำของโอบามาเนี่ยมันโอ้โหทั้งสองพรรคเลยนะฮะ อดีตประธานาธิบดีเนี่ยแล้วทำเนี่ยเขาไม่เชิญนะชาติที่ดูแล้วกันนะแล้วขณะที่ตัวเองไปพูดไอ้รับไอ้เครื่องบิน Air Force One เนี่ยก็มาจากของกำนันนะจากประเทศกาตาร์เนี่ย
1: สุลต่านไม่ตามมอบให
0: ้ให้เนี่ยโอ้โห
1: มอบเฉพาะตัวเครื่องบินนะ
0: ได้จริงแล้วก็
1: มาว่าเครื่องในมาทำใหม่หมด
0: โอ้โหอ
1: ย่างเช่นใหม่หมด
0: บางคนบอกว่ามันยังราชวังลอยฟ้าหรือทำเนียบลอยฟ้า
1: แต่ให้สื่อเข้าไปดูนี่เขาเปิดให้สื่อเข้าไปดู
0: ใช่ครับครับแต่อย่างน้อยเนี่ยโอ้โหไปรับเครื่องบินมาเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีจากต่างชาติเนี่ยโอ้โหมันโอเคเดี๋ยวมีโอกาสจะพูดไอ้กลับมาเรื่องภายในของอเมริกาแต่ก็มีข้อคิดที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของ
1: ประ
0: เทศเชิญครับ
1: ผมมีอีกประเด็นหนึ่งก่อนผมจะลืมอาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: มันมีตอนที่ทรัมป์แถลงข่าวที่เอวยองเลแบงก็มีคนถามเรื่องของการลงนามใช่ไหมครับแล้วทรัมป์ก็พูดว่าเขาเนี่ยไม่อยากเป็นเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร
0: ์
1: และในการให้สัมภาษณ์เมื่อกลับถึงวอชิงตันแล้วค่อยสัมภาษณ์กับรายการ Access Show เนี่ยนะก็พูดอีกว่าเขาไม่ยอมให้ตัวเขาเองเป็นเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์เด็ดขาด
0: ใช่ครับ
1: นัยยะอันนี้แปลว่าอะไรใช่ไหมจัน
0: ครับครับ
1: เฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์คือประดีในช่วงเวลาที่สหรัฐเกิด Great Depression ก็คือการที่เศรษฐกิจตกต่ำครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อปี2000ปี1929-30ใช่ไหมครับ2029-2030ตอนนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็น Great Depression เลยฉะน
0: ั
1: ้นแปลว่าอะไรประทับต้องยอมทำ MOU นี้เพราะรู้ว่าตัวเองกำลังพาประเทศไปสู่ Great Depression เพราะไอ้สงครามอันนี้ที่โดนไปเริ่มต้นใช่ไหมอ่ะ
0: เน
1: ี
0: ่ยประเด็นเนี้ยอาจารย์มันสะท้อนให้เห็นนะไอ้ที่ MOU ที่ทั้งยอมจำนนในแง่หนึ่งเนี่ยก็มันมีเหตุที่มาจากทั้งเองใช่ไหมครับที่ทั้งคุยนักคุยหนาว่าอิหร่านเนี่ยโอ้อยากจะเจรจาอยากจะยอมจำนนอะไรต่างๆเนี่ยนะคล้ายว่าเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าแต่คำพูดของทั้งเนี่ยโอ้โหมันทำลายไอ้ความน่าเชื่อถือของทั้งเลยว่าอิหร่านนั้นมายอมสยบนะฮะจากเขานะครับที่กดดันอิหร่านนะครับแล้วเดี๋ยวจะพูดในสาระของ MOU นะครับก็ยิ่งเห็นชัดใหญ่แต่ประเด็นที่อาจารย์พูดอะตรงกับสิ่งที่ผมคิดเลยว่าอันเนี้ยเป็นการเห็นได้ชัดนะครับว่าอิหร่านเนี่ยรู้ว่าทั้มเนี่ยถูกอะไรนะฮะกดดันอย่างมากนะฮะจากไอ้ภายในประเทศของเขาที่ไม่พอใจที่จะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยย่ำแย่ไปแล้วก็ถึงกับอ้างว่าเขาอาจจะ

0: จะถูกประณามเหมือนอย่างประธานาธิบดีฮูเวิร์ด
1: เฮอร์เบิร์ต
0: ฮูเวิร์ดเนี่ยซึ่งเป็นตัวการทำนโยบายให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะฮะแล้วสร้างความเสียหายให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาจนใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวอันนี้เป็นแรงกดดันสำคัญที่ทรัมป์รู้ว่าถ้าไม่สามารถจัดการกับความสงครามที่หรือที่จะตกลงกับอิหร่านได้ทันเวลาก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาก็จะตกอยู่ในฐานะลำบากนะครับในทางการเมืองภายในอันนี้เป็นแรงกดดันที่สำคัญนะครับแล้วด้วยเหตุนี้โอ้โหอิหร่านออกมาขยมทั้มเลยนะนะท่านผู้นำสูงสุดเนี่ยออกมาเลยบอกเนี่ยแสดงให้เห็นว่ารัฐอเมริกานั้นจนตรอกนะครับที่ยอมทำ MOU นะฮะกรอบการตกลงเพื่อหยุดยิง60วันแล้วเปิดการเจรจาแล้วจะไปอ่าน14ข้อเนี่ยนะฮะที่เป็นสาระของ MOU เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะฮะอิหร่านเนี่ยเหนือกว่านะครับแล้วก็ท่านตัวแทนเจรจาของอิหร่านเนี่ยท่านประธานสภาของอิหร่านเนี่ยบอกว่าอิหร่านเนี่ยเป็นคนทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยล้มเหลวนะครับในการเป้าหมายในการมาทำสงครามลุกรานอิหร่านเนี่ยนะครับแล้วเลยต้องยอมเหมือนกับว่ายอมจำนนในการมาเจรจาแล้วอ่านสาระ14ข้อที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมาเปรียบเทียบกับที่ทรัมป์เนี่ยวิจารณ์ข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์ในสมัยโอบามานะครับกับที่ตัวเองประณามวิจารณ์ว่าล้มเหลวนะฮะแล้วก็อิหร่านได้ประโยชน์มากมายนะฮะในขณะที่ของตัวเราไปอ่านนะฮะ14ข้อเนี่ยไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าโอบามาเลยแย่กว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดไอ้สาระสำคัญกันนะฮะ
1: มีรายการของ The Atlantic ที่เขาสัมภาษณ์หลายคนแล้วเขาออกมาเขาเอาคลิปของท่านทรัมป์เมื่อปี2018ตอนที่ประกาศยกเลิก ความตกลงนิวเคลียร์ที่โอบามาไปทำไว้เนี่ยแล้วก็ประกาศว่าเนี่ยข้อตกลงเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันต่างๆนานาแล้วก็ประกาศเลยว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องยกเลิกอันนี้เพราะสหรัฐต้องไม่ยอมให้อิหร่านมีขีปนาวุธใดๆเด็ดขาด
0: นะครับ
1: แล้วปรากฏว่าในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลัง G7 ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะก็เนี่ยตกลงขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยมันยังไม่หมดไม่ใช่เหรอมันยังมีอยู่นะแล้วจะอยู่ยอมให้เขามีได้ยังไงทรัมป์ก็บอกว่าเออยูก็ต้องเห็นใจไหมล่ะก็ถ้าสมมติอย่างซาอุดิอาระเบียเขายังมีขีปนาวุธแล้วยูจะบอกว่าอิหร่านต้องไม่มีขีปนาวุธได้ยังไงมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ทรัมป์ก็พูดมีเหตุผลนะ
1: เออแต่ตัวเองเคยพูดว่าอิหร่านเมื่อปี2018ว่าเหตุผลที่ยกเลิกเพราะว่าไอ้ความตกลงของโอบามาไม่ได้ควบคุมเรื่องขีปนาวุธอิหร่านเพราะฉะนั้นยูต้องยกเลิกเพื่อมากดดันให้อิหร่านไม่มีขีปนาวุธ
0: ไอ้ตอนนี้บอกเอ้ยอยู่ทำไมแล้วประเทศอื่นที
1: ่
0: อยู่ในตะวันออกกลางประเทศซาอุยกตัวอย่างด้วยนะก็มีอ่ะแล้วทำไมเราจะไม่ไอ้อิหร่านก็จะต้องมีได้เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วไอ้ขีปนาวุธเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำลายไอ้แพลเน็ตด้วยสามารถที่จะระเบิดไอ้โลกนี้ได้เป็นวุฒิเคลียร์ใช่ไหมก็แปลกับตัวล้มเหลวไงอิหร่านไม่ยอมนี่เจรจาไอ้ขีปนาวุธเนี่ยเขาก็ป้องกันประเทศเขาประเทศอื่นก็มีในภูมิภาคตะวันออกกลางอ่ะใช่ไหมโอ้แล้วเนี่ยถึงทำออกมาชื่นชมได้อาจารย์ชื่นชมอิหร่านนะบอกเนี่ยอิหร่านเนี่ยนะแหมเป็นสมาร์ทมากเลยนะไอ้ผู้นำ
1: ชุดนี้พูดกันรู้เรื่องดีมาก
0: พูดกันรู้เรื่องไม่ได้หัวรุนแรงหรืออะไรเป็นมีเหตุมีผลเป็นคนเป็น rational people นะมากเลย

นะครับแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นพวกหัวรุนแรงนะฮะแล้วก็พยายามที่จะช่วยประเทศของเขาเองใช่ไหมฮะเนี่ยดูเนี่ยพอถูกไปเจรจา

0: ผลครับก็บอกว่าคือถ้าเจรจาแล้วเนี่ยมันผลสำเร็จเนี่ย
1: ถ้าได้เครดิต
0: แวนซ์ไปเจรจาผลสำเร็จเนี่ยโอ้ไอก็ได้เครดิตแต่ถ้าท่านแวนซ์ไปเจรจาแล้ว
1: ไม่ได้ผล
0: เนี่ยก็ต้องเบลมแวนซ์ล่ะ
1: แล้วก็บอกว่าอยู่ต้องระมัดระวังนะเจดีเจดีก็คือย่อจากอะไรล่ะชื่อเต็มของแวนส์เนี่ยเจดีแวนส์เนี่ยเรียกชื่อเล่นเรียกชื่อแรกเนี่ยนะคืออันนี้นะอาจารย์มันดูเหมือนกับพูดเพื่อตลกใช่ไหมแต่นี่คือเสียงสะท้อนมาจากภายในของทั้มนะคือว่าถ้ามันล้มเหลวเนี่ยเป็นเพราะไอ้คนเจรจาส่งไปรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เนี่ยนะครับแต่ถ้าสำเร็จนี่ก็ผลงานของเขา
0: คืออ
1: ันนี้เป็นความคิดจริงๆของทัมอ่ะ
0: ให้พูดตลกแบบทีเล่นทีจริงเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆคิดยังไงมันมีอีกอันนึงอาจารย์ก่อนที่เราจะไปเนี่ยไอ้ตลกทีเล่นทีจริงแล้วมันเป็นทีจริงหรือทีเล่นเนี่ยคือในการประชุม G7 ซึ่งเป็นวันที่2ซึ่งทุกคนเข้ามานั่งโต๊ะนั่งรอบโต๊ะกันเรียบร้อยหมดแล้วล่ะนั่งกันทุกคนแล้วล่ะที่นั่งทรัมป์เนี่ยว่างอยู่นี่มาครองเนี่ยไปเชิญสกอตเบสเซนมานั่งแทนก่อนเพราะไม่รู้ทรัมป์หายไปไหนไม่มาสักทีหนึ่ง ใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จแล้วทรัมป์ก็เดินเข้ามาเป็นคนสุดท้ายและทุกคนนั่งอยู่เรียบร้อยเขาก็เดินมาแล้วก็หันมาที่ทุกคนบนโต๊ะแล้วก็ I am the boss you remember ฉันเป็นเจ้านายจำได้ใช่ไหมคือแบบนี่ไงต้องมาคนสุดท้ายแต่เขาก็พูดในรายการ Access Show บอกโอ้ยนี่ฉันเป็นคนติดตลกก็ต้องกระจายฉันเป็นคนติดตลกอย่างนี้แหละ
1: ครับครับพูดที่ได้จริงๆนั่นแหละแต่มาจากติดใต้สำนึกของตัวเองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะพักมันเพราะว่า
0: โอเค
1: มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่จะต้องพูดเจาะลึกลงไปในแต่และเรื่องที่อาจารย์เกริ่นเอาไว้ตอนต้นเนี่ยครับผม
0: วันนี้ขออนุญาตอาจารย์และท่านผู้ฟังขอขั้นรายการด้วยเพลงไทยสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานะครับเป็นเพลงที่ทางมูลที่สุนทรภรณ์วงศ์ติสุนทรภรณ์ประพันธ์ประวัติพระเกียรติพระองค์ท่านเมื่อปี2563นะครับซึ่งเป็นปีที่มูลที่อาสาเพื่อพันธ์พยายามยากสภากาชาติไทยมีอายุครบเขาตั้งมาครบ25ปีนะครับแล้วก็ประพันธ์ถวายในวันคล้ายวันประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2563ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เพลงนี้ปกติแล้วเพลงที่ประพันธ์เฉลิมพระเกียรติถวายพระเกียรติเจ้านายแต่พระองค์ในวงศ์สุนทรภรณ์เนี่ยเราจะเพลงเดิมที่ครูเอื้อแต่งไว้ที่ถวายพระเกียรติพระองค์นั้นๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาใส่เนื้อดัดแปลงเนื้อให้เหมาะสมอย่าเพิ่งของพระองค์พาสมัยที่เป็นพระองค์พาเนี่ยไม่มีเพื่อเสียไปแล้วไม่มีเพลงที่ประพันธ์เอาไว้เราก็เลยไม่รู้จะเอาเพลงไหนมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แต่งเพลงใหม่ถวายพระองค์ท่านนะครับเป็นครั้งแต่งเพลงใหม่ถวายพระองค์ท่านก็เลยมอบให้ครูเทิดวัฒนาซึ่งเป็นครูเพลงที่ยุคหลังๆของสุนทรภรณ์เนี่ยได้ช่วยประพันธ์ทำนองให้นะครับแล้วก็ผมใส่เนื้อร้องเองนะครับเพลงนี้ก็วงศ์สุนทรภรณ์โดยคุณพรศรีวิชเวชขับร้องนำโมขอเชิญรับฟังครับเพลงสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาครับ

0: พลงสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานะครับเป็นเพลงที่วงศิษย์สุนทรภรณ์ประพันธ์ถวายพระองค์ท่านเมื่อครบวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2563นะครับแล้วก็ได้โอกาสที่มูลนิธิสหประชาชาติยามราชภากาชาติไทยก่อตั้งมาครบ25ปีเมื่อปี2563เช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: โอเคอาจารย์
1: ครับร้องคำร้องดีมากเลยนะครับมีความหมายดีที่อาจารย์ได้ช่วยให้คำร้องเนี่ยนะครับ
0: ครับผมอยากให้สั้นสั้น
1: ครับ
0: ง่าย
1: มีความหมายดีครับครับผม
0: ครับอาจารย์อาจารย์จะไปพูด
1: ตอน
0: เรื่องของแต่ละจุดประเด็น
1: นะคือไอ้เรื่อง MOU เนี่ยนะครับอ่านดูนะ14ข้อเนี่ยโอ้โหที่ทำคุยนักคุยหนาว่าของเขาเนี่ยจะต้องดีกว่าโอบามานะครับอันแรกเลยเอาประเด็นหลักเลยนะครับเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยนะตอนเนี้ยนะครับจริงๆแล้วยังต้องเจรจากันต่อใช่ไหมอาจารย์ใน60วันเนี่ยยังไม่ได้ตกลงนะแน่นอนอิหร่านเนี่ยพูดแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับว่าจะไม่มีความตั้งใจจะมีการผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะครับไอ้ข้อตกลงอันเนี้ยก็เอามาใส่เป็นที่ทำออกมาประกาศนะซึ่งอันเนี้ยที่โอบามาไปเจรจาเนี่ยนะครับเมื่อปี2015เนี่ยใช้เวลาประมาณ20เดือนเนี่ยอิหร่านก็ตกลงเลยนะครับไปแล้วอักษรแล้วนะฮะว่าจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ ใช่ไหมฮะนี่ทำมาคุยว่าเนี่ยเขาสามารถทำให้อิหร่านยอมคอมมิตนะฮะที่จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ของบูมาก็ทำเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ เป็นข้อตกลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งที่เอาคร่าวๆนะฮะเวลาเรามีจำกัดอยู่เนี่ยก็คือข้อตกลงเปรียบเทียบเนี่ยที่โอบามาทำกับที่ทรัมป์ทำเนี่ยวิธีการตกลงกันเนี่ยของโอบามาเนี่ยที่พูดไปแล้วเนี่ยใช้วิธีการทางการทูตนะครับ20แบบเดือนเนี่ยกับ20เดือนเนี่ย18เดือนแบบเป๊ะๆ เนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำสงครามนะฮะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับทั้งสองฝ่ายนะโดยยิ่งรัฐไปกายเองเนี่ยนะทหารจะตายไป3คนนะครับแล้วก็
0: 10คนนี่แหละครับ
1: ฮะ
0: 16คน
1: 10คนนะครับแล้วประเทศพันธมิตรในบริเวณอ่าวเปอร์เซียเนี่ยเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถูกทำลายอย่างยับเยินไปหลายแห่งนะครับแล้วก็ต้องเสียงบประมาณในการทำสงครามครั้งนี้ร่วม300,000,000,000เหรียญ

0: ดอลลาร์นะฮะในขณะที่โอบามาใช้วิธีการทางการทูตเนี่ยของทรัมป์เนี่ยพยายามตอนแรกที่จะมีการเจรจากันใช่ไหมฮะโดยให้อิหร่านได้โทษครับโดยให้โอมานเป็นตัวกลางใช่ไหมฮะจ้ะแล้วก็กำลังจะเป็นเจรจาในรอบสองรอบแรกเนี่ยเรียกว่าตกลงในหลักการกันได้แล้วเพียงแต่มีประเด็นว่าจะต้องตกลงกันในเรื่องทางเทคนิคอ่ะใช่ไหมฮะยังไม่ทันอะไรเลยนะครับจะเริ่มเจรจาต่อไปทรัมป์กับเนทันยาฮูร่วมหัวกันเนี่ยไปถล่มอิหร่านใช่ไหมฮะไปลุกลามอิหร่านอ้างว่าจะเป็นภัยคุกคามอย่างปัจจุบันทันด่วนนะฮะทั้งที่อย่างที่เคยพูดแล้วพูดอีกเนี่ยหน่วยข่าวกองสิบแปดหน่วยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังบอกยังนึกเลยว่าเป็นไปได้ไงยูจะไปถล่มโดยทางอากาศเนี่ยแล้วอิหร่านจะทำให้โค่นล้มรัฐบาลได้นะครับแล้วจะเปลี่ยนระบอบการปกครองของอิหร่านได้ก็พอมันก็พิสูจน์จะเห็นใช่ไหมอาจารย์ว่ามันไม่สำเร็จทั้มก็ตอนนี้ก็รู้แล้วไปต่อลำบากแล้วนะฮะการที่จะใช้กำลังอาวุธจากสหรัฐอเมริกาจากโดยการจะกดดันให้มีข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะฮะแล้วสามที่สำคัญนะครับช่องแคบโฮมูสใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สมัยโอบามาเนี่ยจนก่อนที่จะไปอิหร่านกับไปโทษสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะไปลุกลามได้สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยจะไปโจมตี
2: คือจนกระทั่งถึงเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปีนี้แหละ
0: ก็เดินโดย
2: ก็เป็นไปตามหลักกฎหมาย
0: ไปตามกฎหมายแต่ที่อาจารย์พูดเนี่ยใช่ไหมว่า
2: เป็นช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ขัดขวางการเดินเรือของรัฐต่างๆในช่องแคบนี้ครับ
0: ใช่อิหร่านก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์พูดอ่ะใช่ไหมฮะก่อนที่จะถูกไปโจมตีถูกรุกรานตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้โอเคอิหร่านก็ตกลงใน60วันเนี่ยก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยแต่ใช่ไหมครับก็ยังสงวน
2: เปิดใช้คำว่าเปิดและไม่เก็บไม่เก็บ
0: เปิดด้วยเก็บด้วยไม่เก็บค่าผ่านด้วย
2: ไม่เก็บค่าผ่านทางเป็นเวลา60วันแปลว่าอะไรแล้วหลัง60วันจะเก็บค่าผ่านทางก็ได้ปะใช่ไหมคร
0: ับก็นั่นแหละใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยบอกต่อไปเนี่ยการหาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษากับประเทศโอมานนะฮะซึ่งเขาก
2: ็ที่อิหร่านก็มันจะบอกว่าช่องแคบโฮมูสไม่เหมือนเดิมแล้ว
0: ใช่ไม่มีวันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะฮะโคลัมนิสที่เรียกว่าขาประจำวิจารณ์ทั้มเนี่ยยังมีเหตุผลเนี่ยนะบอกเลยนะครับว่าเนทันยาฮูกับทั้มเนี่ยโง่เขลาเบาปัญญาถึงขนาดที่เรียกไม่รู้เลยว่าถ้าอยู่ไปโจมตีเขาเนี่ยช่องแคบโฮมูสเนี่ยก็คืออาวุธที่สำคัญของอิหร่านก็น่าจะรู้ไม่ต้องไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยที่เขา
2: เนี่ยเรา
0: ตอบโต้
2: เนี่ยเราก็เคยวิเคราะห์เรื่องนี้มาแล้วตอนที่ปิดใหม่ๆว่าทำไมไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก
0: ็ถูกต้อง
2: ตอบโต้ไม่ทันด้วยเพราะว่าไม่ได้ส่งเรือมาเรือที่เหมาะสมสำหรับการที่จะมาตอบโต้การปิดช่องแคบฮอร์มุสเพราะเรือบรรทุกเครื่องบินที่มาเนี่ยมันไม่พอที่จะใช้ในการต่อต้านการปิดช่องแคบฮอร์มุสของอิหร่านณเวลาที่เริ่มต้นนะครับนั่นแปลว่าไม่ได้เตรียมการมาให้พร้อมสับที่จะคาดการณ์ว่ามีการปิดช่องแคบ
0: ครับใช่ครับแล้วระหว่างที่ยังไม่ได้ทำข้อตกลงกันเนี่ยทรัมป์เกิดคิดว่าจะสามารถใช้กำลังเนี่ยทำให้อิหร่านต้องยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยใช่ไหมครับอาจารย์คงจำได้ท่านผู้ฟังที่ติดตามเหตุการณ์ที่ตอนออกกลางเนี่ยก็เห็นว่าทรัมป์พยายามที่จะไปถล่มบริเวณอ่าวฮอร์มุสใช่ไหมฮะเพื่อให้อิหร่านนั้นเปิดทางให้เรือสามารถผ่านไปได้เนี่ยทำอยู่สองสามวันเนี่ยนะฮะก็ไม่สำเร็จก็ยอมรับว่าการใช้กำลังทางทหารนะครับที่จะบังคับให้อิหร่านต้องยอมเปิดเนี่ยก็ไม่ทำไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้อิหร่านเลย
2: มันมีคำถามหนึ่งอาจารย์ที่อยากที่ใช้สามัญสำนึกถามนะไม่ได้ถามโดยไม่รู้หลักการอะไรเลยเนี่ยใช้สามัญสำนึกเฉยๆในการถามคำถามนี้นะก็คือถามว่าถ้าทรัมป์บอกว่าราบคาบ

0: ไปหมดแล้วกองทัพอากาศก็ไม่มีกองทัพเรือก็ไม่มีเรือถูกจมไป159ลำเครื่องบินถูกถล่มไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้กี่ร้อยลำอะไรต่างๆมากมายก่ายกองเขาไม่มีอะไรเหลือแล้วไอ้สมรรถภาพในเรดาร์ในการป้องกันตัวเองก็ไม่มีแล้วและอิหร่านเอาสมรรถภาพเอาสมรรถนะหรือความสามารถอะไรมาปิดช่องแคบฮอร์มุซได
1: ้อืมครับก็อาวุธอันนึงที่สหรัฐอเมริกาไม่มีปัญญาที่จะแก้ได้ก็คืออิหร่านเนี่ยการปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยฮะไม่ต้องอะไรมากเนี่ยไม่ต้องใช้ขีปนาวุธอะไรด้วยนะถ้าจะยังไม่เป็นอีกประเด็นนึงนะขีปนาวุธเนี่ยใช้โดรนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปั่นป่วนได้เรือไหนที่จะผ่านมาช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยโดนที่อิหร่านมีอยู่เนี่ยและผลิตง่ายด้วยนะฮะแล้วก็ป้องกันลำบากเนี่ยนะฮะก็
0: เพราะฉะนั้นซ้ำไม่ได้พูดอีกอย่างไม่ได้พูดอยู่อย่างเดียวว่าได้ปราบปรามจนอิหร่านไม่มีโดรนใช้แล้ว
1: ใช่แล้วที่สำคัญก็คืออิหร่านยังมีขีปนาวุธที่ไปโจมตีฐานทัพของพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในอ่าวใช่ไหมครับตอนนั้นที่ทำจะใช้กำลังอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยจะพยายามที่จะบังคับให้อิหร่านตอบโต้เนี่ยอิหร่านตอบโต้โดยไปโจมตีเพื่อนบ้านใช่ไหมแล้วอ้างว่าก็มีความชอบธรรมอ่ะเพราะว่าประเทศเหล่านี้ให้รัฐอเมริกาใช้เป็นฐานทัพมาโจมตีเขาอันนี้พูดตามความเป็นธรรมเนี่ยนะอิหร่านก็พูดไม่ผิดนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐอเมริกาก็ถูกกดดันจากประเทศในบริเวณอ่าวเนี่ยนะครับตอนนี้ก็สรุปง่ายที่เขาพูดไงว่าให้อิหร่านไม่ต้องเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์นะตอนนี้อิหร่านคืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยที่เรียกว่าเป็นอาวุธอะไรนะฮะ weapon of mass destruction ใช่ไหมฮะคืออาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้อิหร่านเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาวุธ weapon of mass disruption นะครับ
0: ก่อกวนกับพลังการก่อกวนสูง
1: ที่สูงเลยเนี่ยนะฮะไม่ต้องดันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกประเทศเลยนะฮะก็รู้ว่าการที่จะผ่านช่องแคบนี้ไปได้นะอนาคตเนี่ยนะอิหร่านเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงเลยในการที่จะเก็บค่าธรรมเนียมค่าความปลอดภัยเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอิหร่านทำอย่างนี้ไม่คิดจะทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ย เริ่มจะใช้มาตรการอันนี้ต่อไปใช่ไหมครับแม้แต่ตอนนี้นะฮะตามรายงานข่าวเนี่ยประเทศในอ่าวที่ต้องพึ่งบริเวณอ่าวที่ต้องพึ่งช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยรวมทั้งซาอุรวมทั้งบางประเทศที่ต้องใช้เนี่ยบอกยังยินดีเลยนะถ้าจะต้องเสียให้ค่าผ่านเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการส่งน้ำมันออกเนี่ยนะฮะก็ยอมรับนะว่ามันไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วแบกสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีปัญญานะฮะที่จะมาทำให้อิหร่านยอมจำนนที่จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมทั้งที่อย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละอิหร่านก็ไม่ทำไม่ถูกกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วนะฮะแต่ในเมื่อประเทศอื่นไปลุกรานเขาแล้วก็ทำให้เขาก็ตอบโต้แบบเนี้ยมันไอ้เรื่องกฎหมายอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เคารพเหมือนกันน่ะใช่ไหมอาจารย์ครับเนี่ยฮะที่เปรียบเทียบกันนะครับผลของวิธีการที่ทำใช้สงครามในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับของโอบามาเนี่ยใช้วิธีทางการทูตนะแล้วพอทำข้อตกลงเสร็จใช่ไหมฮะอันนี้ก็แตกต่างกันนะครับที่จะขายไอเดียว่าไอเนี่ยเห็นไหมข้อตกลง MOU เนี่ยทำก็คุยอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยนะแต่โอบามาเนี่ยขายไอเดียว่าผมก็ยอมรับนะไอข้อตกลงในปี2015มันไม่สมบูรณ์แต่ภายใต้ความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วมีคนเสนอให้ผมใช้ทำสงครามเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการยุทธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญสมัยโอบามาเนี่ยคนที่ร่วมในข้อตกลงควบคุมยุทธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยก็ประเทศรัสเซียจีนใช่ไหมฮะไอคณะมนตรีความมั่นคงสมาชิกคณะกรรมการมั่นคงก็ลงนามด้วยบวกกับสหภาพยุโรปด้วยใช่ไหมฮะบวกกับเยอรมนีด้วยซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของ UNSC เนี่ยนะฮะเรียกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

0: กังวลเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยก็มาร่วมมือกันใช่ไหมฮะอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยนะฮะสรุปก็คือทั้มเนี่ยไปมาสร้างวิกฤตที่ตัวเองสร้างขึ้นแล้วจะมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยแก้ไขวิกฤตที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอาจารย์มัน
1: สร้างตลกสร้างวิกฤตให้โลกไม่ใช่สร้างให้ตัวเอง
0: ใช่ให้โลกด้วยแล้วตัวเอง
1: สร้างให้ตัวเองด้วยแล้วก็สร้างให้โลกด้วย
0: เออตัวเองทำเป็นตัวเองจนมุมจนตอกอะที
1: ่แล้วแล้วโลกต้องเดือดร้อนต่อไปอีกจะเวลานานๆเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ทุกอย่างไม่ได้ได้กลับมาดีขึ้น
0: ถูกต้องครับแล้วก
1: ็ส่วนยูเรเนียมอาจารย
0: ์เออเป็น
1: ก็อีกละก็กลายเป็นว่าเดิมท่านทรัมป์ก็พูดถึงไอ้ยูเรเนียม450 400กับกิโลเนี่ย450กิโลมั้งว่า400กิโลเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะที่มันเสริมสมรรถนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็บอกว่ายังไงก็ต้องเอาออกกลับออกมาสหรัฐจะต้องเอากลับออกมาให้ได้ตอนนี้เป็นไง
0: ครับก็ไม่สามารถที่จะให้
1: ว่าต้องส่งตัวแทนจาก AIEA อะไรนะAIEA ใช่ไหมครับ
0: IAEA ฮะ IEA ฮะโอเคฮะโอเค
1: ไ
0: อ้สำนักพลังงาน
1: ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเพื่อที่จะให้ดูว่าไอ้ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเนี่ยถูกถอนสมรรถนะลงไปจนกระทั่งไม่สามารถมีสมรรถนะเพียงพอที่จะเอาไปทำอาวุธนิวเคลียร์ได้ก็คือไม่ต้องคืน
0: ครับ
1: ก็จะอยู่ในอิหร่านต่อไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับครับอันนี้ก็ล้มเหลวอีกประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง
1: แล้วก็ต้องตั้งกองทุน300,000,000,000 เหรียญเพื่อช่วยเหลืออิหร่าน
0: อันนี้การหนึ่งอันนี้เป็นในคำนำแรกเลยไอ้ในรอบข้อแรกๆเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: 300,000,000,000 เหรียญอันนี้เหมือนกับค่าปฏิกรรมสงครามนะใช่ไหมครับที่สหรัฐอเมริกากับประเทศในบริเวณอ่าวเนี่ยต้องร่วมมือกับอิหร่านนะในการฟื้นฟูประเทศนะหลังจากที่ถูกสหรัฐอเมริกา
1: แต่เรามีเวลาเหลือนาทีเดียวครับ
0: โอเคครับอันนี้เราก็พูดเท่าที่สำคัญเนี่ยนะครับในประเด็นไอ้เรื่องอีกนาทีเดียวที่เราพูดไปแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าถึงสุนทรพจน์ของโอบามาเนี่ยที่มันแสดงเห็นวุฒิภาวะเปรียบเทียบกับของทรัมป์เนี่ยนะฮะเขาพูดเลยนะว่าไอ้ศูนย์พันธะดีอันนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อเขาไม่ใช่เพื่อพันยาเขาไม่ใช่เพื่อระลึกว่านี่คือเป็นที่ตั้งรกรากของเขาสองคนแต่เนี่ยเพื่อชุมชนเพื่อโยชนรุ่นต่อไปนะครับที่จะใช้ที่สถานที่เนี้ยไม่ใช่เป็นห้องหนังสือทั่วไปเท่านั้นนะแต่ยังเป็นชุมชนที่จะมีส่วนร่วมที่จะสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่อะไรต่างๆเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยไม่มีเวลาพอนะคร
1: ับ น่าไปนะอาจารย
0: ์อันเนี้ย
1: น่าไปมาก
0: น
1: ่
0: าสน
1: และโอบามาบอกว่ามันมีอะไรที่ดูแล้วอยู่จะได้ร่วมกันสร้างอนาคตให้สหรัฐอีกเยอะมากเลยอยู่มาดูอยู่สกิปไอ้ตรงที่เขาเป็นสปีดของเขาเนี่ยนะออกไปก็ได้ไม่ต้องไปดูเลยตรงคำสุนทรพจน์คำปราศรัยแล้วเนี่ยไปดูอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับยูที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสหรัฐอเมริกาดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมโอเคครับอาจารย์หมดเวลาแล้วครับ
0: ครับโอเคครับ
1: โอเคครับพบกับ
0: จำนวนครับ
1: อาจารย์เวลาเดียววันนี้นะจ๊ะอาจารย์จัดไปเที่ยวเดี๋ยวสิชิคาโกโอบามาเพรสิเดนเชียลเซ็นเตอร
0: ์ไว้ให้ครับไปก่อนแล้วกัน
1: ครับผมโอเคครับพบกับรายการนี้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับท่านอาจารย์ดรชวัชคำชูผมสรจักรกับท่านผู้ชมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์บทเพลงที่คุณเคยสัมผัส
4: อยากให้เจอได้สัมผัส
3: ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
4: ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
3: กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
4: ในวันที่ฉัน
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงที่นี่ FM 101.5 MHz เพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
4: ให้ฉันนั้นได้
2: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
5: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
6: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
7: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
6: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
7: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
6: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
7: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
6: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
7: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
6: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
7: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
6: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
8: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้อง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
7: โหลดกันเยอะๆนะคะ
3: คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พร
9: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการจุฬาเกษตรรายการที่คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารสมองแก่ท่านผู้ฟังในยามเย็นสบายๆในวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุจุฬาและสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารครับสำหรับในวันนี้ผมได้คัดสรรวัตถุดิบทางวัฒนธรรมจากทางภาคเหนือมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลี้ลับหรือที่เราเรียกกันว่าผีโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญญาวัฒนกูลจากศูนย์ไทยศึกษาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับสวัสดีอาจารย์กัญญาครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
9: ครับก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าการศึกษาเรื่องผีในสังคมไทยเนี่ยครับก็จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เราเรียกกันว่าคติชนวิทยานะครับก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำว่าคติชนวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของเราอย่างไรบ้างครับ
10: ค่ะก็ถ้าจะตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยนะคะก็คือว่าคติชนวิทยาเนี่ยก็คือศาสตร์ที่ศึกษาคติชนค่ะ แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากนิยามที่กำปั้นทุบดินแบบนี้เราก็ต้องนิยามต่อไปใช่ไหมคะว่า

0: แล้วคติชนมันเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมในลักษณะไหนนะคะกัญญาก็จะขออธิบายให้ในเบื้องต้นอย่างคร่าวๆนะคะว่าคติชนเนี่ยก็คือสิ่งสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมหรือการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะสำคัญอยู่3ประการนะคะประการที่1ก็คือสิ่งที่เป็นคติชนเนี่ยก็มักจะมีลักษณะของความเป็นประเพณีค่ะความเป็นประเพณีในที่นี้ก็คือกระบวนการมีกระบวนการสืบทอดกันมานะคะสืบทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นต่อรุ่นในสังคมหนึ่งๆ นะคะไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งผลิตขึ้นมาใหม่นะคะค่ะส่วนลักษณะสำคัญประการที่2นะคะก็คือจะต้องเป็นการแสดงออกหรือว่าสิ่งสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชนกลุ่มหนึ่งร่วมกันสร้างขึ้นแล้วก็ใช้ร่วมกันนะคะรวมทั้งสิ่งที่เป็นข้อมูลคติชนเนี่ยก็มักจะมีการปรับเปลี่ยนโดยชนกลุ่มผู้สร้างและผู้ใช้คติชนเนี่ยให้มีความสอดคล้องกับบริบทแล้วก็เงื่อนไขของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอนะคะคือข้อมูลคติชนเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ไปตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็ลักษณะสำคัญข้อที่3ก็คือข้อมูลคติชนเนี่ยมักจะมีลักษณะของความเป็นมุขปาฐะนะคะซึ่งหมายถึงเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาในวัฒนธรรมบอกเล่าแบบปากต่อปากนะคะแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีการบันทึกข้อมูลคติชนเป็นลายลักษณ์หรือว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลคติชนในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะแต่ว่าลักษณะของความเป็นมุขปาฐะของข้อมูลคติชนเนี่ยก็จะยังทำให้คติชนเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากข้อมูลทางวัฒนธรรมประเภทอื่นๆอยู่ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคติชนเนี่ยเราจะไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครเป็นผู้ริเริ่มหรือว่าคิดค้นคติชน1-1ขึ้นมาเป็นคนแรกใช่ไหมคะอย่างที่กัญญาบอกไปแล้วว่าจะต้องเป็นคนที่เป็นสิ่งที่คนในชุมชนหรือว่าคนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะสืบทอดแล้วก็ถือปฏิบัติร่วมกันมาอย่างแพร่หลายนะคะหรือว่าลักษณะที่คติชน1-1เนี่ยก็จะไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะคะแต่ว่ามีเวอร์ชันที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่แล้วก็บริบทความต้องการที่แตกต่างกันได้ค่ะและถ้าจะพูดถึงคติชนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็กัญญาก็จะขอสรุปให้ฟังง่ายๆว่าถ้าหากเราอยากรู้ว่ามันมีวิธีคิดมีระบบคุณค่าหรือมีโลกทัศน์แบบไหนนะคะที่คงอยู่เสมอไม่ว่าชุมชนคงอยู่เสมอไม่ว่าชุมชนหนึ่งๆนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เราไปศึกษาข้อมูลคติชนเนี่ยเราก็จะสามารถตอบคำถามนี้ได้นะคะหรือถ้าหากเราอยากรู้ว่าพลวัตทางสังคมส่งผลให้ระเบียบแบบแผนวิถีปฏิบัติบางอย่างที่สังคมยึดถือร่วมกันมาอย่างยาวนานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็สามารถสังเกตสิ่งนี้ได้จากการพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของคติชนด้วยเช่นกันนะคะหรือถ้าหากเราอยากจะดูความเป็นสากลร่วมกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนหนึ่งเราก็อาจจะเลือกคติชนหนึ่งของชุมชนนั้นไปปรึกษาเปรียบเทียบกับคติชนชนิดเดียวกันในท้องถิ่นอื่นๆก็ได้ค่ะเราก็จะได้เห็นทั้งความเป็นสากลในวิธีคิดแล้วก็เห็นทั้งอัตลักษณ์เฉพาะทางวัฒนธรรมของคติชนในชุมชนนั้นๆค่ะ
1: ครับอาจารย์น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับคำว่าคติชนเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้ช่วยให้ฉายให้เห็นภาพว่าคติชนเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะครับสะท้อนความเป็นชุมชน1-1อย่างไรสะท้อนสิ่งที่ผลิตและถ่ายทอดแบบมุขปาฐะหรือปากต่อปากในชุมชนอย่างไรนะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตชวนอาจารย์ไปท่องเที่ยวที่ภาคเหนือครับเพราะว่าทราบว่าอาจารย์ได้ทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับคติชนที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับซึ่งก็ทราบกันดีว่าที่บ่อเกลือเนี่ยมีเรื่องเล่ามีเรื่องผีมีเรื่องของที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังว่าการศึกษาเรื่องเล่าหรือความเชื่อพื้นบ้านอย่างเช่นเรื่องของผีบ่อเกลือที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเนี่ยครับอาจารย์ครับมันมีลักษณะมีคุณค่าทางวิชาการหรือมีคุณค่าต่อสังคมอย่างไรครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะสำหรับกัญญาเลยนะคะการลงไปศึกษาความเชื่อเรื่องอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาย้อนคิดเลยแหละว่าทำไมเรื่องเล่าพื้นบ้านแล้วก็ความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยจึงยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วมันเป็นคำตอบง่ายๆที่เรามักจะใช้กันเป็นสูตรสำเร็จหรือเปล่าว่ามันเป็นแค่ความเชื่องมงายของชาวบ้านมันก็เลยได้รับการสืบทอดมาค่ะ

0: ถ้าเราหยุดอยู่ที่คำอธิบายง่ายๆสูตรสำเร็จแบบนี้ใช่ไหมคะแน่นอนว่าเราก็ต้องไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้างหลังที่มันเป็นคุณค่าทางวิชาการของงานวิจัยหัวข้อแบบนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดในพิธีกรรมแล้วก็ข้อห้ามเกี่ยวกับอารักษ์บ่อเกลือต่อไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยเป็นผีที่มีหน้าที่ทางสังคมหลายอย่างมากนะคะยกตัวอย่างเช่นหน้าที่ในการคอยกำกับดูแลให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมนะคะหรือว่าการป้องกันไม่ให้มีการใช้เกลือนะคะหรือการตักน้ำเกลือเนี่ยนอกฤดูกาลหรือการใช้บริโภคอย่างล้นเกินนะคะหรือรวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ชุมชนหรือว่าครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่งเนี่ยหากำไรจากน้ำเกลือหรือว่าบ่อเกลือเพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ได้คืนอะไรกลับมาให้กับส่วนกลางหรือว่าชุมชนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรับกระบวนทัศน์ใหม่ว่าความเชื่อเรื่องอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยไม่ใช่แค่ความเชื่องมงายของชาวบ้านที่ล้าหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสถาบันแล้วก็เป็นวิธีการในการจัดการทรัพยากรของชุมชนที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้เนี่ยเราก็จะรู้เลยแหละว่าหัวข้อแบบนี้ที่ไปดูว่าอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยมีความหมายทางวัฒนธรรมแล้วก็มีบทบาททางสังคมในชุมชนที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างไรเนี่ยแน่นอนว่าหัวข้ออย่างเงี้ยก็จะต้องมีคุณค่าต่อแวดวงคติชนวิทยามนุษยวิทยาแล้วก็สังคมวิทยาค่ะ
1: ครับอาจารย์น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราพูดถึงผีเนี่ยเราจะเห็นภาพถึงความน่ากลัวอย่างเดียวใช่ไหมครับพอพูดถึงผีโอ้ยบางคนขนลุกสู้ขึ้นมาเลยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงผีในฐานะที่เป็นอารักษ์ด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆก็เลยอยากเรียนถามอาจารย์ต่อว่าอาจารย์ครับจากที่อาจารย์ไปลงพื้นที่อำเภอบ่อเกลือเนี่ยครับเรื่องผีบ่อเกลือหรืออารักษ์บ่อเกลือที่อาจารย์เรียกนะครับถูกเล่าถ่ายทอดแพร่หลายอยู่ในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็การถ่ายทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารักษ์ที่บ่อเกลือเนี่ยค่ะก็จะถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมนะคะแต่ว่าพิธีกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับบ่อเกลือเนี่ยก็จะมีอยู่3พิธีกรรมด้วยกันนะคะพิธีกรรมที่1ก็คือพิธีเลี้ยงแก้มบ่อนะคะก็คือจะเป็นพิธีบวงสรวงอารักษ์บ่อเกลือซึ่งไม่ใช่แค่อารักษ์บ่อเกลือเท่านั้นแต่ว่ายังบวงสรวงเจ้าทั้งหมด12พระองค์นะคะซึ่งเป็นเจ้าที่มีหน้าที่รักษาพื้นที่ต่างๆนะคะทั้งในชุมชนแล้วก็รอบๆชุมชนด้วยนะคะแล้วก็พิธีเลี้ยงแก้มบ่อเนี่ยก็จะกระทำการปฏิบัติกันนะคะในแรม9ค่ำนะคะแรม9ค่ำจนถึงแรม12ค่ำของเดือน5ค่ะตามปฏิทินล้านนาก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะส่วนพิธีกรรมที่2ก็จะเป็นพิธีกรรมที่เรียกว่าพิธีขอสายน้ำเกลือนะคะซึ่งจะเป็นการขอต่อนะคะเชื่อกันว่าเวลาตักน้ำเกลือไปมากๆเนี่ยสายน้ำเกลือก็จะเหมือนกับว่าหมดไปก็ต้องไปขอบวงสรวงกับเจ้าเพื่อขอต่อสายน้ำเกลือนะคะแล้วก็พิธีกรรมที่3ก็คือพิธีกรรมขึ้นซ่าขึ้นมีค่ะเป็นพิธีกรรมขออนุญาตเปิดบ่อเกลือเพื่อทำการต้มเกลือเพราะว่าการต้มเกลือเนี่ยจะไม่สามารถกระทำได้ตลอดทั้งปีจะต้องมีช่วงเวลานะคะสิ่งที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้านะคะหรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแล้วอารักษ์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดในบริบทของพิธีกรรมนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเนื่องจากเวลาที่ชุมชนไปเรียนรู้นะคะความเชื่อเหล่านี้ในพิธีกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมถูกไหมคะดังนั้นเรื่องเล่าแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะมีการลดทอนหรือว่าหลุดหายไปมากนะคะอย่างเช่นเวลาที่ไปสอบถามเรื่องรายชื่อของเจ้าทั้ง12พระองค์เนี่ยก็จะเริ่มมีการพูดไม่ตรงกันละนะคะหรือว่าเมื่อไปสอบถามเกี่ยวกับหน้าที่ของคนในซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่ช่วยเหลือแม่ร่างในการประกอบพิธีกรรมทั้ง16คนเนี่ยก็จะมีประสบปัญหาว่าคนในชุมชนก็จะเริ่มจำไม่ค่อยได้แล้วว่าคนหน้าที่คนในในแต่ละตำแหน่งเนี่ยคือเรียกว่าอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้กัญญาภาก็ค่อนข้างน่ากังวล นะคะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยความเชื่อต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีการจดบันทึกก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเลือนหายไปนะคะแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยไม่ได้มีที่บ้านบ่อหลวงที่จังหวัด

0: น่านเพียงอย่างเดียวนะคะในชุมชนที่มีการที่มีบ่อเกลือโบราณแล้วก็ยังมีการผลิตเกลือสิงเทาแบบดั้งเดิมอยู่อะค่ะก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับอารักษ์บ่อเกลือนะคะยกตัวอย่างเช่นที่บ้านขาวัวค่ะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับแม่เพียบ่อเกลือนะคะซึ่งแม่เพียบ่อเกลือเนี่ยก็คือเป็นอารักษ์บ่อเกลือคล้ายๆกับอารักษ์ที่บ้านบ่อหลวงจังหวัดน่านเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าทำการต้มเกลือโดยที่ไม่บอกกล่าวประกอบพิธีกรรมบอกแม่เพียก่อนเนี่ยเกลือก็จะไม่เป็นเมล็ดนะคะหรือว่าที่บ้านบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ยังมีบ่อเกลือโบราณแล้วก็มีการผลิตเกลือสินเทาอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการบวงสรวงเจ้าปู่นะคะเพื่อทำการเปิดหรือปิดบ่อเกลือเหมือนกับที่บ้านบ่อหลวงจังหวัดน่านเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าในชุมชนทั้งภาคอีสานและภาคเหนือนะคะที่ยังมีบ่อเกลือโบราณแล้วก็ยังมีการผลิตเกลือสินเทาแบบดั้งเดิมอยู่เนี่ยเราก็มักจะพบความเชื่อเรื่องอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยควบคู่ไปด้วยค่ะ
1: อาจารย์ครับน่าสนใจมากว่าจริงๆเรื่องของอารักษ์บ่อเกลือหรือผีบ่อเกลือเนี่ยครับเป็นวัฒนธรรมร่วมในพื้นที่ที่มีการผลิตเกลือสินเทาตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารักษ์บ่อเกลือที่แตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าถ้ามันจะสูญหายไปโดยที่ไม่มีการบันทึกเก็บเอาไว้เลยนะครับอาจารย์ครับอย่างไรก็ดีครับในพื้นที่บ่อเกลือตรงนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับผีบ่อเกลือหรืออารักษ์บ่อเกลือตรงนี้ครับมันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนในบริเวณพื้นที่นั้นอย่างไรหรือลักษณะค่านิยมความเชื่อของชุมชนในพื้นที่นั้นอย่างไรโดยขออนุญาตต่อไปถึงในมิติต่อไปว่าเมื่อมันเป็นที่รับรู้ร่วมกันแล้วอย่างเงี้ยครับมันมีการสืบต่อถ่ายทอดเล่าขานกันในชุมชนอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะ อย่างวิธีคิดที่เห็นชัดเจนมากเลยนะคะที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อเรื่องอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยที่จังหวัดน่านเนี่ยมันก็คือวิธีคิดในการจัดการทรัพยากรนะคะคือเวลาที่ชุมชนมีทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือว่ามีแล้วก็มีความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของคนด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคนเนี่ยต้องบริโภคเกลือใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าสถาบันบางอย่างใช่ไหมคะที่มาป้องกันการบริโภคหรือการใช้ทรัพยากรนั้นเนี่ยอย่างไม่พอดีหรือว่าอย่างล้นเกินนะคะแล้วก็จะต้องมีระบบหรือว่าสถาบันบางอย่างเนี่ยที่คอยกำกับให้การบริโภคและการใช้เกลือเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามจารีตแบบแผนนะคะพูดง่ายๆว่าเกลือเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสามารถจะใช้หรือว่าจะสามารถขุดสามารถตักน้ำเกลือขึ้นมาต้มเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจเราใช่ไหมคะมันจะต้องมีระเบียบแบบแผนในการควบคุมบางอย่างนะคะอย่างที่บ้านบ่อหลวงเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดการเปิดปิดบ่อเกลือเป็นเวลานะคะก็จะมีการปิดบ่อเกลือนะคะในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็จะมาเปิดบ่อเกลือเพื่อทำการต้มน้ำเกลืออีกทีเนี่ยในช่วงออกพรรษานะคะแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นนะคะที่ว่าเวลาที่จะเปิดบ่อเกลือหรือทำการต้มน้ำเกลือในครั้งแรกของฤดูกาลเนี่ยก็ต้องมาทำพิธีขึ้นซ่าขึ้นหมีคือบอกกล่าวบวงสรวงกับอารักษ์เจ้าที่เป็นอารักษ์เพื่อขออนุญาตซะก่อนนะคะมันไม่ใช่ว่ากัญญาอยากจะแบบว่าต้มเกลือหรืออยากจะเปิดบ่อเกลือเมื่อไหร่ก็ทำได้ตามใจใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เป็นการบริโภคทรัพยากรแบบที่ไม่มีแบบแผนใช่ไหมคะไม่มีขีดจำกัดค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่บ้านบ่อหลวงเนี่ยก็ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการป้องกันการยักย้ายถ่ายเทน้ำเกลือออกไปนอกชุมชนด้วยนะคะอย่างที่บ้านบ่อหลวงเนี่ยจะมีข้อห้ามเลยว่าไม่ให้การนำน้ำเกลือออกไปนอกชุมชนและคนในชุมชนเนี่ยสามารถต้มเกลือตั้งกระทะต้มเกลือแล้วมาตักน้ำเกลือไปต้มเกลือได้แต่ว่าคนนอกชุมชนทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนที่ไปสัมภาษณ์ผู้บอกข้อมูลในชุมชนเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าที่ว่ามีรถขนน้ำของชลประทานที่มาทำงานในหมู่บ้านนะคะแอบด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรืออย่างไรไม่ทราบนะคะแอบเอาน้ำเกลือขนน้ำเกลือออกไปจากหมู่บ้านนะคะแล้วขนไปได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่ารถเนี่ยพลิกคว่ำแล้วก็มีคนตายด้วยนะคะก็ยิ่งตอกย้ำให้ชาวบ้านเนี่ยแบบรักษานะคะข้อห้ามนี้อย่างเคร่งครัดนะคะหรือว่า รายละเอียดที่น่าสนใจอย่างมาก

0: ากอีกประการหนึ่งนะคะก็คือว่าในพิธีเลี้ยงแก้มบ่อเนี่ยค่ะที่ได้กล่าวไปแล้วว่าจะกระทําตอนแรม9ค่ําจนถึงแรม12ค่ําของเดือน5ใช่มั้ยคะค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในพิธีเลี้ยงแก้มบ่อเนี่ยคือเยอะมากนะคะเพราะว่าในบางปีเนี่ยจะต้องมีการล้มควายเพื่อมาเป็นเครื่องเส้นไหว้ให้กับเจ้านะคะแล้วควายตัวนึงเนี่ยสมัยนี้ไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมคะอย่างน้อยก็ต้องมีแบบ 3-4 หมื่นใช่ไหมคะแต่ว่าชุมชนเนี่ยก็จะมีการจัดสรรความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในพิธีแก้มบ่อเนี่ยให้ได้สัดส่วนตามกับรายได้จากการต้มเกลือของแต่ละบ้านนะคะโดยที่จะมีการระบุไว้เลยว่าถ้าบ้านไหนมีเตาต้มเกลือ1เตาก็จะต้องช่วยสมทบทุนในค่าใช้จ่ายในพิธีเลี้ยงแก้มบ่อเนี่ยค่ะอย่างน้อยเตาละ 1,000 ถึง 1,500 บาทนะคะคือถ้ามี2เตาก็เป็น 2,000 หรือ 3,000 บาทมากขึ้นไปตามสัดส่วนนะคะอันนี้เราก็จะเห็นวิธีการที่ว่าวิธีการป้องกันใช่ไหมคะว่าถ้าหากคุณได้รายได้จากการค้าเกลือมีเตาต้มเกลือมีกระทะต้มเกลือจำนวนมากหน้าที่ในการหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบที่จะต้องมีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในพิธีเลี้ยงแก้มเนี่ยมันก็ต้องสูงขึ้นไปตามสัดส่วนรายได้ที่ได้จากการต้มเกลือนะคะอันนี้มันก็เป็นการป้องกันไม่ให้คนในชุมชนเนี่ยใช้เกลือหรือว่าหากำไรจากเกลือโดยที่ไม่ได้ให้อะไรตอบแทนกลับมากับสู่ชุมชนเลยแบบนี้ค่ะเราก็เห็นว่าจะเป็นการจัดการทรัพยากรที่เน้นการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันของคนในชุมชนแล้วก็เน้นการให้คนในชุมชนเนี่ยให้สิ่งบางอย่างตอบแทนกลับมาสู่ส่วนกลางใช่ไหมคะหลังจากที่ได้ใช้ทรัพยากรส่วนกลางไปในการสร้างกำไรหรือว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตัวเองแล้วนะคะ
1: ครับอาจารย์ครับน่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์บอกว่าเรื่องของผีบ่อเกลือหรืออารักษ์บ่อเกลือเนี่ยครับมันเป็นเรื่องเล่าในชุมชนใช่ไหมครับทีนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมว่าในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือเนี่ยครับเขามีวิธีการถ่ายทอดเรื่องเล่านี้เนี่ยสืบทอดเล่าขานกันในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
0: จากการไปสังเกตแต่ว่ายังไปลงพื้นที่ไม่พอนะคะยังจะต้องไปลงพื้นที่ให้มากขึ้นอีกโดยส่วนตัวคิดว่าการถ่ายทอดเนี่ยเกิดขึ้นในบริบทของพิธีกรรมและการถ่ายทอดนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นในบริบทของข้อห้ามนะคะเนื่องจากว่าในพิธีกรรมเราก็จะได้เห็นบทบาทของเจ้าใช่ไหมคะที่ลงมาประทับทรงแล้วก็ที่ลงมาให้คำปรึกษากับชาวบ้านนะคะในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกลือนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่หรือว่าความกังวลในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้เกลือการบริโภคเกลือการเข้าถึงเกลือด้วยนะคะ อย่างเช่นการห้ามผู้หญิงขึ้นไปเหยียบปากบ่อเกลืออย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะหรือว่าการที่ห้ามถ้าหากว่าบ้านไหนมีการต้มเกลือในเวลากลางคืนและจะต้องมีการไปเฝ้าถูกไหมคะห้ามให้ผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวเดียวกันเนี่ยไปเฝ้าเกลือด้วยกันไปเฝ้ากระทะต้มเกลือด้วยกันในตอนกลางคืน2-2แบบเนี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็คิดว่าเรื่องเล่าเนี่ยน่าจะถูกถ่ายทอดมาผ่านข้อห้ามเหล่านั้นนะคะที่อธิบายว่าเนี่ยห้ามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามประพฤติกับเรืออย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีคำอธิบายหรือว่ามีเรื่องเล่าบางอย่างที่อยู่ข้างหลัง
1: ครับอาจารย์ครับน่าสนใจมากๆเลยครับทีนี้ผมอยากให้อาจารย์ช่วย อธิบายให้ฟังอีกสักนิดนึงครับว่าในมิติของคติชนวิทยาเนี่ยครับกระบวนการที่อาจารย์ไปศึกษาเรื่องผีบ่อเกลือตรงนี้ครับอาจารย์มีกระบวนการมีวิธีการในการศึกษาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: วิธีการก็น่าจะคล้ายๆกับการทำวิจัยภาคสนามในศาสตร์อื่นๆไม่มากก็น้อยนะคะอย่างแรกเลยก็คือก็จะต้องแบบทำการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยอ่านข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมูลเกี่ยวกับประชากรข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบโครงสร้างเรื่องชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็วัฒนธรรมต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นพอสมควรแล้วเนี่ยก็ต้องไปสังเกตแล้วก็สัมภาษณ์นะคะสังเกตวิถีชีวิตไปดูลงต้มเกลือไปฟังเรื่องเล่ากับเกี่ยวกับอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยค่ะจากคนในชุมชนนะคะแต่ว่า

0: แต่อันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีวิทยาทั่วๆไปนะคะที่นักวิชาการที่ทำวิจัยที่จะต้องเก็บข้อมูลภาคสนามเนี่ยคิดว่าทำกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสาระสำคัญเลยเนี่ยก็คือกัญญาคิดว่ามันเป็นการตั้งคำถามนำมันเป็นการตั้งคำถามนำเรื่องอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยคือเราลงไปพื้นที่แล้วก็เราอยากจะรู้ว่าอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยมีความหมายทางวัฒนธรรมแล้วก็บทบาททางสังคมอย่างไรต่อชุมชนใช่ไหมคะก็คือการตั้งคำถามวิจัยโดยการคิดว่าความเชื่อเรื่องอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่มากไปกว่าความเชื่อเหนือธรรมชาติหรือความล้าหลังของชาวบ้านแน่ๆมันจะต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเนี่ยมันคงไม่ถูกสืบทอดส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะการที่มันถูกสืบทอดส่งต่อกันมาเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกเราได้ว่าความเชื่อนี้เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบางอื่นแล้วมันมีความหมายและความสำคัญอย่างอื่นต่อชุมชนมากไปกว่าการเป็นแค่ความเชื่อนะคะก็เริ่มจากคำถามนำตรงนี้นี่แหละค่ะแล้วก็ค่อยนำไปสู่การเก็บข้อมูลการพูดคุยกับคนในชุมชนแล้วก็ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามมาค่ะ
1: อาจารย์น่าสนใจอย่างมากๆเลยครับอาจารย์ครับทีนี้เนื่องจากเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับอาจารย์ครับอยากชวนอาจารย์มองในคำถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ว่าหลังจากที่อาจารย์ศึกษาผีบ่อเกลือในอำเภอบ่อเกลือที่จังหวัดน่านของไทยเนี่ยครับอาจารย์มองว่าเรื่องนี้ครับมันมีความคล้ายหรือมันสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องอะไรกับเรื่องเล่าเรื่องผีต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างไหมครับ
0: จริงๆแล้วอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยกัญญาคิดว่ามันสะท้อนวิธีการคิดที่ค่อนข้างเป็นสากลแล้วก็พบได้ในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เอเชียเท่านั้นนะคะคือสำหรับกัญญาเนี่ยความเชื่อเรื่องอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยมันสะท้อนวิธีคิดที่ว่าอาหารหลักหรือว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องบริโภคเพื่อความอยู่รอดเนี่ยมีสถานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างเคารพแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นนะคะอย่างสำนึกบุญคุณแล้วหลายๆวัฒนธรรมเลยเนี่ยจะมีนิทานตำนานคติชนที่กล่าวถึงอาหารหลักหรือว่าส่วนประกอบในอาหารที่มนุษย์จำเป็นต้องบริโภคเนี่ยแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะมีพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนของอาหารเหล่านี้เต็มไปหมดใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวหน่อยค่ะก็จะเป็นความเชื่อเรื่องแม่โพศพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใช่ไหมคะก็จะมีค่ะก็จะมีความเชื่อแบบนี้เกี่ยวกับแม่ข้าวเนี่ยนะคะนับถือบูชาข้าวร่วมกันนะคะหรือว่าในอินเดียแดงนะคะ อย่างเช่นอินเดียแดงเผ่าซิมเชียนหรือว่าคลิงกริตนะคะที่ Pacific Northwest Coast ของที่อเมริกาเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องแซลมอนวูแมนนะคะก็คือเป็นแซลมอนนี่แหละที่แบบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศตนมาเป็นอาหารให้กับมนุษย์อย่างนี้ค่ะหรือว่าในวัฒนธรรมโรมันก็จะมีเทพีเซเรสใช่ไหมคะที่เป็นเทพีที่เป็นตัวแทนของพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆใช่ไหมคะอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยกัญญาว่าก็เป็นวิธีคิดแบบเดียวกันเลย คือเป็นการเป็นวิธีคิดของคนในสังคมดั้งเดิมที่ว่าอาหารหรือว่าทรัพยากรที่เราจำเป็นต้องบริโภคเพื่อความอยู่รอดของเราเนี่ยเราจะใช้กันอย่างไม่มีแบบแผนใช้กันอย่างไม่เคารพใช้กันบริโภคอย่างล้นเกินเนี่ยไม่ได้มันต้องมีจารีตมันต้องมีระเบียบแบบแผนบางอย่างกำกับพฤติกรรมการบริโภคของเราให้มันมีความสมดุลแล้วก็เป็นไปอย่างเคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เราใช้นะคะ
1: จริงแล้วที่อาจารย์ได้กรุณาเล่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทรัพยากรของเราเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางอาหารเนี่ยครับในทุกๆที่เนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลจัดสรรในเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งทางผีบ่อเกลือเนี่ยครับที่อาจารย์ได้เล่าเนี่ยก็เป็นภาพหนึ่งให้เห็นว่าในชุมชนโดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยในอำเภอบ่อเกลือนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับซึ่งก็มีความสอดคล้องกับพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งก็นับว่าหลังจากที่อาจารย์ได้ทำงานวิจัยนี้เสร็จแล้วก็คงได้มาเล่าให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามีข้อค้นพบอะไรที่มีความน่าสนใจนะครับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจากตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญญาพัฒกุลอย่างยิ่งครับและผมก็คิดว่าการเล่าเรื่องบ่อเกลือผีบ่อเกลือในวันนี้ครับน่าจะนอกจากทำให้เราเข้า

0: ใจเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรเห็นคุณค่าและความสำคัญของคติชนวิทยามากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยยังเชื่อว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังต่อไปนี้ไปหน้าเนี่ยครับคงไม่ได้ไปดูแค่หม้อต้มเกลืออย่างเดียวและคงไปดูมิติอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่เกี่ยวข้องกับอารักษ์บ่อเกลือที่มีอยู่ในหลายตำแหน่งของพื้นที่บ่อเกลือตรงนั้นนะครับแล้วก็คงจะได้เห็นมิติชีวิตผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับจากการไปดูเรื่องของการต้มเกลืออย่างเดียวนะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์กัญญาอย่างมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังรายการจุฬาเกษตรนะครับก็สามารถรับฟังได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับทั้งผ่าน 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 711กิโลเฮิรตซ์แอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้านะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์กัญญาและขอลาท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม
3: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Class กับพี่ณัฐ ณัฐยา เพชรวัฒนา

ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Exclusive T-Cast ค่ะรายการที่จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตแบบงงๆในดง T-Cast หายไปนะคะช่วงเวลาทุกวันอาทิตย์ 17:30 น.ค่ะอย่างที่บอกน้องๆไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเราประกาศเข้าสู่ T-Cast 70กันอย่างเต็มรูปแบบและ Kick Off กันไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแปลว่าเนื้อหาจากนี้ไปก็จะอยู่ดูแลน้องๆ70แล้วก็71 72เป็นหลักตามประกาศ T-Cast นะคะที่มีกรอบเวลาในการใช้งานเนี่ยประมาณ3ปีแต่ว่าคำว่า3ปีไม่ได้แปลว่าปีที่4จะเปลี่ยนแต่หมายความว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรระบบจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 2-3 ปีดังนั้นสิ่งที่เราจะคุยตอนนี้70เนี่ยนิ่งแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคุยใน70ก็จะมีการนำไปใช้ใน7172แต่ถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆจุดย่อยๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็จะแจ้งในรายการกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยภาพรวมกันไปว่าตัว T-Cast มีทั้ง4รอบกว้างๆนะคะวันนี้จะเริ่มลงรายละเอียดแล้วว่าในแต่ละรอบของ T-Cast นะคะมันมีรายละเอียดมีเงื่อนไขอย่างไรถือว่า 2-3 สัปดาห์นี้จะเป็น T-Cast 101ละกันเป็นปฐมบทหรือว่าเป็นบทที่1เป็นบทนำหรือว่าจะหมายถึงเรื่องพื้นฐานของ T-Cast ที่ทุกคนจะต้องรู้นะคะซึ่งตัว T-Cast นั้นเนี่ยจะมีหัวใจหลักๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันอยู่3เรื่องเรื่องย่อยเนี่ยมีหลายร้อยเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆ3เรื่องนะเรื่องที่1คือต้องรู้ว่าตัวระบบ T-Cast เนี่ยมันมี4รอบนะคะแต่ว่าใน4รอบจะมีรอบ3กับรอบ4ที่มีการประมวลผล2ครั้งรอบ3ก็จะมีการประมวลผล 3.1 แล้วก็ 3.2 นะคะส่วนรอบ4ก็จะมี 4.1 กับ 4.2 ทำให้เหมือนกระบวนการในการคัดเลือกเนี่ยจาก4รอบเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือน6การคัดเลือกเลยนะคะรอบ1รอบพอร์ตโฟลิโอมองใครมองมันเลือกกันเองรอบ2โควต้ามองใครมองมันเลือกกันเองนะคะก็นับเป็น1รอบ2รอบแล้วนะส่วนรอบ3เป็นระบบกลางมี10อันดับให้เลือกประกาศผลครั้งที่1นะคะแล้วถ้าไม่พอใจก็จะมีการประกาศผลครั้งที่2สลับอันดับไม่ได้นะคะเคยเรียงลำดับ 1-10 อย่างไรต้องเรียงตามนั้นแต่ว่าขอประมวลผลใหม่ได้ในอันดับที่สูงกว่านะคะอันนี้ก็คือถือว่าเหมือนกับมีโอกาสในการคัดเลือกเนี่ยคือ2รอบแล้วคือ 3.1 กับ 3.2 พอมาถึงเป็นรอบที่4ก็จะมีการสมัคร 4.1 ก่อนนะคะเป็น Direct Admission รอบที่1ถ้าเกิดว่าน้องๆติดโอเคยืนยันสิทธิ์ก็จบแต่ถ้าไม่ติดก็จะมีการเปิดรับใน T-Cast รอบ 4.2 จึงทำให้รอบ2รอบ Direct Admission เนี่ยเหมือนเสมือนกับมันมี2ช่วงเวลาฝังอยู่ในรอบที่4เพราะฉะนั้นถ้าเรานับแบบนี้ค่ะแปลว่าการประมวลผลการ

ัดเลือกเนี่ยถ้าแบ่งให้มันเห็นภาพชัดๆมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับมี6การคัดเลือกเพราะว่ารอบ3ซ่อนอยู่2ครั้งรอบ4สอดไส้อยู่2ครั้งด้วยกันนะคะอันนี้คือเรื่องที่1ที่ต้องรู้แล้วก็เรื่องที่2คือตัวระบบ Clearing House คือเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ์แล้วเรื่องที่3คือเรื่องของ Double Sorting นะคะซึ่งจะมีใน TCAS เนี่ยรอบที่3กับรอบที่4ซึ่งรอบ3กับรอบ4 Double Sorting จะไม่เหมือนกันอันนี้คือตัว TCAS 101คือเบื้องต้นเลยที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลงรายละเอียดแต่ละรอบแล้วกันว่ามีการใช้องค์ประกอบใช้เกณฑ์ใช้เงื่อนไขอะไรบ้างใน TCAS ทั้ง4รอบนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะ

ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะสดสดแบบนี้ทาง FM 101.5 MHz และวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นลงรายละเอียดกันเลยนะคะว่าสำหรับตัวรอบที่1นั้นมีเงื่อนไขมีเกณฑ์อะไรบ้างรอบที่1นะคะเราเห็นภาพให้ชัดเลยสำหรับ TCAS รอบที่1เนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องของการไล่ล่าทางการตลาดละกันเป็น Marketing Zone สำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งมหาวิทยาลัยในฝันก็ต้องทำใจให้ได้นะคะว่าเราเป็นทรัพยากรบุคคลที่มหาวิทยาลัยก็ต้องคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่ตรงโจทย์ตรงใจกับมหาวิทยาลัยที่สุดในทางกลับกันค่ะมหาวิทยาลัยก็เป็นสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยที่เราเองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นช้อปปิ้งมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้เลือกต่างฝ่ายต่างเลือกซึ่งกันและกันถ้าใครเลือกตรงกันนั่นก็คือคำตอบว่าคนนั้นสอบติดถ้ามหาวิทยาลัยเลือกเราเราไม่เลือกมอนั้นเราก็คงไม่ได้ไปเรียนที่นั่นแต่ถ้าเราเลือกมอนั้นแต่มอนั้นไม่เลือกเราเราก็คงไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องเป็นการเลือกกันตรงกันทั้ง2ฝ่ายนะคะเป็นสิ่งที่เป็นความพึงพอใจร่วมกันสิ่งที่ใช้ก็คือใช้แฟ้มสะสมผลงานและแน่นอนว่าในปี TCAS 70ไม่ใช่แค่ตัวแฟ้มพอร์ตโฟลิโอเท่านั้นนะคะสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดคือตัวแฟ้มกับ2คือคะแนนการสอบสัมภาษณ์ที่จะเป็นหัวใจหลักแต่ว่าในปี TCAS 70นี้เหมือนมีหัวใจอีกดวงนึงโผล่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยนั่นคือเรื่องของการใช้คะแนนนะคะอาจจะมีบางพอร์ตโฟลิโอที่ขอใช้คะแนน GPAX GPA บางพอร์ตบางมหาวิทยาลัยอาจจะบอกว่าขอใช้ TCATบางมออาจจะขอใช้ TPAT บางมออาจจะบอกว่าขอใช้คะแนนการสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาที่มีการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบอื่นๆเช่น TUGET นะคะ CUTET แบบนี้เป็นต้นและถ้าใน TCAS 70ตัวรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอที่นำมาใช้กันจะใช้แบบคู่ขนานทั้ง TCASพอร์ตโฟลิโอนะคะเป็นระบบเว็บไซต์ในการทำพอร์ตให้กับน้องๆฟรีเป็นพอร์ตที่มีการวางกรอบเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยว่าในแต่ละคณะในแต่ละสาขาจะต้องมีเนื้อหาพอร์ตอะไรบ้างซึ่งในเว็บไซต์จะระบุเอาไว้กับพอร์ตอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอในรูปแบบเดิมนะคะอันเนี้ยจะมีการกำหนดเอาไว้ว่าไม่เกิน10หน้า A4 อันนี้ไม่รวมปกเราสามารถดีไซน์ได้ค่ะโดยการออกแบบจินตนาการเองเลยนะคะว่าถ้าเราอยากจะเข้าวิศวะบางมดวิศวะจุฬาควรจะมีพอร์ตอะไรควรจะมีผลงานมีประวัติมีความรู้มีชิ้นงานมีความสามารถอะไรใส่ลงไปได้ซึ่งใน TCAS 70จะเปิดให้ใช้แบบ2ระบบคู่กันทั้ง TCAS Portfolio และ Portfolio ในรูปแบบเดิมใครมีผลงานอื่นๆมีเหรียญมีโล่ที่อยากนำมาโชว์ว่านี่คือตัวจริงเสียงจริงนะในการได้รับโล่นี้ก็สามารถขนมาในวันสอบสัมภาษณ์ได้นะคะไม่ต้องใส่ทั้งหมดลงไปในพอร์ตก็ได้เลือกใส่ที่เป็นตัวสาระสำคัญลงไปนะคะแล้วก็ในส่วนของรูปแบบการสมัครค่ะพอร์ตโฟลิโอก็จะสมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัยมอไหนเปิดเราสามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครได้หมดนะคะแล้วก็เราสามารถสมัครได้หลายที่เลยค่ะชอบที่ไหนสมัครได้ที่นั่นแม้แต่ตัว TCAS Folio คุณอยากสมัครเข้าสาขานี้คุณก็เข้าไปใน My TCAS แล้วก็เลือก TCAS Folio ทำพอร์ตให้เสร็จก็จะได้ตัว URL มาแล้วก็จะได้ไฟล์เป็น PDF มาแต่ถ้าคุณจะไปสมัครอีกมอหนึ่งคุณก็ต้องทำ TCAS Folio ตัวใหม่นะไม่ใช่เอาพอร์ตเดิมไปใช้เวลาจะเข้ามอไหนอย่างสมมุติอยากจะเข้าวิศวะมี 4-5 มอที่เราเล็งอยู่มีลาดกระบังพระนครเหนือจุฬามหิดลสมมุติคุณก็ต้องเข้าไปเลือกในแต่ละมอแล้วก็ทำพอร์ตโฟลิโอใส่ลงไปแปะลิงก์ลงไปในแต่ละมอด้วยบางมออาจจะใช้เงื่อนไขใช้องค์ประกอบของตัวพอร์ตที่ไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่า TCAS Folio ที่เกิดจากวิศวะจุฬาจะนำไปแปะใส่ใน TCAS Folio ของธรรมศาสตร์นะในแต่ละเงื่อนไขในแต่ละเกณฑ์แต่ละมอมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัว TCAS เนี่ยเป็นระบบรับตรงเขาจะวางเกณฑ์วางกติกาในการรับอย่างไรก็ได้อันนี้คือตัวรอบที่1ที่เรียกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอในการสมัครได้หลายที่พอผลออกมาเราอาจจะมีชื่อ

สิทธิ์ได้หลายที่ในแต่ละมอเขาจะไม่ตัดสิทธิ์กันเองนะคะเช่นจุฬาประกาศผลก่อนอ้าวจุฬาประกาศผลแล้วมีชื่อนัทยาสอบติดธรรมศาสตร์รู้แบบนั้นอ๋องั้นเดี๋ยวตัดสิทธิ์นัทยาเลยไม่นะคะสําหรับพอร์ตโฟลิโอเขาไม่มีการตัดสิทธิ์ซึ่งกันและกันน้องสามารถติดได้หลายที่มากมายแต่กฎเหล็กของ TCAS บอกเอาไว้แล้วค่ะว่าระบบนี้ออกแบบมาเพื่อกติกาสําคัญคือคําว่า1คน1สิทธิ์ในเมื่อ1คน1สิทธิ์แปลว่าต่อให้เราจะมีความสามารถในการสอบติดกี่ที่ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วค่ะเราก็ต้องเลือก1สิทธิ์ที่เรามีในการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยไปนะคะซึ่งเราก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้แค่1ที่เท่านั้นแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ด้วยตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญค่ะเนื่องจากว่าในการที่น้องๆสอบติดในแต่ละที่เวลาประกาศผลในการสอบติดเขาก็จะประกาศในเว็บไซต์ที่น้องไปสมัครรับตรงเนื่องจากว่าในรอบที่1เป็นการรับตรงผ่านมหาวิทยาลัยเองน้องอยากเข้านิเทศจุฬาเวลาเช็คการสอบปิดการประกาศผลเขาก็จะประกาศในเว็บไซต์ของนิเทศจุฬาเราก็จะจำได้ว่าเย้เราสอบติดแล้วในขณะเดียวกันน้องก็ไปสอบเข้ายื่นพอร์ตของวารสารธรรมศาสตร์น้องสอบติดอีกเย้ธรรมศาสตร์ก็ประกาศผลออกมานะคะน้องลองดูทำพอร์ตไปลุยเหนือเลยที่สื่อสารมวลชนมช.นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ้าวสอบติดอีกโย่ๆเลยก็แปลว่าเรามีชื่อในพอร์ตโฟลิโอ3มอแล้วเราจะคิดว่าเรามีที่เรียนแน่นอน3มอแล้วไม่ได้คือ3ที่นี้คุณได้รับการประกาศว่าคุณสอบติดจริงแต่สิ่งที่คอนเฟิร์มไม่ได้คือน้องยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การจะมีสิทธิ์ในการสอบติดในมหาวิทยาลัยไม่ใช่การสอบติดนะคะคำว่ามีชื่อในระบบ1คน1สิทธิ์หมายถึงการยืนยันสิทธิ์ขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะการใช้1คน1สิทธิ์ที่คุณมีไม่ได้หมายถึงการสอบติดแต่หมายถึงการเลือกยืนยันสิทธิ์ดังนั้นต่อให้น้องติดพอร์ต3ที่นิเทศจุฬาวารสารธรรมศาสตร์สื่อสารมวลชนเชียงใหม่แต่สุดท้ายน้องต้องเข้าไปในเว็บไซต์ MyTCAS แล้วน้องก็ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เลือกที่ใดที่หนึ่งในบรรดา3ที่นี้การเข้าไปยืนยันสิทธิ์เนี่ยแหละค่ะจึงเป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณสอบติดที่นั่นชัวร์แล้วคุณก็ประกาศกับมหาวิทยาลัยว่าโอเคค่ะหนูเลือกที่นี่การสอบติดยังไม่ได้แปลว่าคุณคอนเฟิร์มแปลว่าคุณเอานะการสอบติดก็คือแค่ให้รู้ว่าคุณมีโอกาสแต่คุณจะเลือกที่ไหนคุณต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์ก่อนซึ่งการยืนยันสิทธิ์ก็จะทำการผ่านระบบ Clearing House นะคะพอยืนยันสิทธิ์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์จาก TCAS รอบต่อไปถ้าใครสอบติดรอบ1ก็จะถูกตัดสิทธิ์จากรอบ2รอบ3รอบ4ถ้าสอบติดรอบ2ก็จะถูกตัดสิทธิ์จากรอบ3กับรอบ4ถ้าสอบติดรอบ3ก็จะถูกตัดสิทธิ์รอบ4ดังนั้นแล้วในขณะที่เด็กคนนึงสอบติดนั่นคือการใช้สิทธิ์และเมื่อเด็กคนหนึ่งสอบติดเด็กคนเดิมนั่นแหละก็จะถูกตัดสิทธิ์จากTCASรอบต่อไปด้วยแต่ถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจอยากจะไปสู้ศึกต่อในรอบต่อไปคุณก็ต้องเข้ามาสละสิทธิ์ก่อนถ้าคุณยืนยันสิทธิ์แล้วคุณต้องเข้ามาสละสิทธิ์ก่อนแต่ถ้าคุณกดไม่ใช้สิทธิ์มันแปลว่าสิทธิ์ที่คุณมีเพียงหนึ่งสิทธิ์นั้นยังไม่ถูกใช้เมื่อสิทธิ์ไม่ถูกใช้คุณจึงไม่โดนตัดสิทธิ์เมื่อสิทธิ์ไม่ถูกใช้แปลว่าคุณยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณยังไม่ได้ใช้สิทธิ์คุณจึงไม่ต้องสละสิทธิ์คุณจึงไม่ต้องทำอะไรคุณไปลุยต่อใน TCAS รอบต่อไปได้เลยซึ่งส่วนนี้จะมีความแตกต่างจากการเข้าไปสละสิทธิ์ถ้าเข้าไปสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ทำได้แค่1รอบถ้าคุณกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วคุณจำเป็นต้องเข้าไปกดสละสิทธิ์ก่อนเหตุผลที่ต้องเข้าไปกดสละสิทธิ์เพราะถ้าคุณใช้สิทธิ์ไปแล้วอย่างที่พี่นัทบอกไงในหนึ่งการใช้สิทธิ์มันจะเท่ากับการถูกตัดสิทธิ์ในรอบต่อไปแล้วถ้าคุณสละสิทธิ์นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องการไปเล่นใน TCAS รอบต่อไปเมื่อคุณสละสิทธิ์แล้วทปอจึงคืนสิทธิ์ไอ้หนึ่งสิทธิ์ที่คุณมีนั่นแหละก็จะได้รับการคืนสิทธิ์ในตัวระบบ TCAS เพื่อทำให้น้องเนี่ยนะคะไปเล่นต่อใน TCASรอบที่2ได้อันเนี้ยเราเรียกส่วนนี้ว่ากระบวนการ Clearing House กระบวนการบริหารจัดการสิทธิ์ซึ่งมีตั้งแต่ยืนยันสิทธิ์มีตั้งแต่ไม่ใช้สิทธิ์รวมไปถึงมีเรื่องของการสละสิทธิ์ด้วยและสุดท้ายก็จะมีเรื่องของการคืนสิทธิ์การคืนสิทธิ์คุณไม่ต้องทำอะไรค่ะถ้าเกิดคุณสละสิทธิ์ไปแล้วTCAS จะคืนสิทธิ์ให้น้องๆโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้คือเรื่องของการเล่นใน TCAS รอบที่1คือรอบ Portfolio และปีนี้ย้ำเลยนะคะว่า Portfolio มีการปรับ

หลายมหาวิทยาลัยเลยที่พี่นัทบอกไปว่ามีการใช้เรื่องของคะแนนสอบด้วยหลายมอเนี่ยนะคะเขามีการใช้ TCAT TPAT กันมาก่อนตั้งแต่ TCAS 69แล้วแต่ยังจำนวนไม่มากแต่ในปี TCAS 70นั้นเพื่อไม่ให้เรื่องของการทำกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมอย่างเดียวจนทำให้เด็กเนี่ยละเลยต่อเรื่องของความรู้ละเลยต่อเรื่องของทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการทำกิจกรรมจะกลายเป็นแบบชั้นหันหลังให้ห้องเรียนก็ได้ถ้ากิจกรรมชั้นเด่นชั้นติดรอบพอร์ตแน่เหตุผลนี้นะคะก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาได้ในทปอเองก็เลยมีการหารือกันแล้วก็ทำให้มีการเกลี่ยสัดส่วนในเรื่องของรอบพอร์ตโฟลิโอไม่ให้มันสูงจนเกินไปปีนี้จึงมาประกาศจึงมีการประกาศนะคะว่าพอร์ตโฟลิโอจะมีสัดส่วนการรับเนี่ยไม่เกิน 30%ถ้ามีที่นั่ง100พอร์ตโฟลิโอจะรับได้ไม่เกิน30คนถ้ามีที่นั่ง200พอร์ตโฟลิโอต้องห้ามเกินถ้าพอร์ตโฟลิโอต้องถ้าเกิดว่าเป็น100นะคะก็ต้องห้ามเกิน30คนถ้าเป็น200ก็ต้องห้ามเกิน60คนก็คือเป็นสัดส่วนไม่เกิน30%นะอันนะ30%ถ้าเป็น200มันก็จะกลายเป็น60คนโดยใช้หลักการคำนวณในส่วนของ30%น้อยกว่านี้ได้แต่มากกว่า30%ของจำนวนที่นั่งไม่ได้นะคะแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องการนำ TCAT TPAT มาใช้อย่างต่อเนื่องอย่างตัว TCAT เองก็มีเรื่องของภาษาอังกฤษมีเรื่องของสมรรถนะการทำงานมีเรื่องของการคิดวิเคราะห์ก็สำคัญถ้าเด็กทำกิจกรรมอย่างเดียวแข่งไล่ล่าเอารางวัลอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีทักษะในเรื่องของการเชื่อมโยงคิดวิเคราะห์หรือว่าสมรรถนะในการทำงานก็จะเป็นปัญหาได้ในอนาคตก็เลยมีการนำ TCAT มาใช้ในรอบพอร์ตโฟลิโอด้วยบางที่อย่างเช่นพวกทางด้านวิศวะถึงแม้ว่าจะมีการทำพอร์ตวิศวะแต่เพื่อเป็นการวัดความรู้นะคะเพื่อเป็นการเช็คว่าเด็กๆมีความรู้พื้นฐานที่เป็นความถนัดทางวิศวะพอไหมไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมอย่างเดียวแต่มีความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น hard skill ของวิศวะมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็น hard skill ของวิศวะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะถูกดึงไปใช้ในการออกข้อสอบ TPAT 3เมื่อเด็กทำกิจกรรมดีเด่นนะคะแล้วเด็กก็สามารถที่จะนำไปใช้คะแนนเหล่านี้ไปสอบ TPAT 3แล้วก็ทำคะแนนได้ดีด้วยก็แปลว่ากิจกรรมก็เด่น TPAT ก็คะแนนดีน่าสนใจตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการนำมาปรับใน TCAS รอบ Portfolio นั่นเองนะคะวันนี้โอ้โหเหลือมองเวลาคือถ้าลงรายละเอียดเนี่ยมันน่าจะได้วันละ1รอบเท่านั้นเองนะคะดังนั้นวันนี้ก็ลงรายละเอียดในรอบ Portfolio จริงๆพอร์ตมีรายละเอียดอีกเยอะนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะว่าสัปดาห์หน้าจะมาเก็บทริคเรื่องพอร์ตเลยหรือว่าขอไหลต่อไปในเรื่องตัวรอบ2คือรอบโควต้าแล้วก็รอบ3รอบ4ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บเล็กเก็บน้อยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงขอดูฟีดแบคแล้วก็ดูความสงสัยของน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสไปบรรยายไปเป็นวิทยากรหลายที่สัปดาห์ที่แล้วมีทั้งโอกาสไปราชินีนะคะราชินีบนแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปโรงเรียนอื่นๆอีกด้วยก็พอจะได้เก็บคำถามของน้องๆมาประมวลผลกันว่าเอ๊ะน้องๆมีข้อสงสัยอะไรแล้วก็พบว่าในแต่ละปีเนี่ยสิ่งที่น้องเจอคือไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเข้าใจว่าตัวเองเข้าใจ TCAS พอถามลงไปไม่เข้าใจนี่หว่าพอคิดว่าไม่เข้าใจนี่หว่าพอลงรายละเอียดเข้าใจเหมือนกันนี่เนี่ยความสับสนแบบเนี้ยตกลงฉันเข้าใจหรือฉันไม่เข้าใจฉันเก็ทหรือฉันไม่เก็ทฉันโอเคหรือไม่โอเคอันนี้คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นพี่แน็กก็เลยเลือกที่จะปูพรมพื้นฐานในเรื่องของ TCAS ก่อนนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันอาทิตย์หน้าคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจใครมีข้อสงสัยแจ้งมาอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะถ้าใครชอบแบบมาแบบส่วนตัวนะก็ใช้ Facebook นัทยาพัฒนาสามารถจิ้มกดมาคุยกันได้หรือจะโทรศัพท์มา022183975ก็ได้นะคะ022183975-7วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: รื้อวสท.ประเมินอาคารกันสาดคอนกรีตถล่มพบโครงสร้างแยกส่วนกันไทย PBS สำรวจตึกแถวเก่าหนาแน่นในเขตเมืองพรรคประชาชนเรียกร้องให้ปปช.รับพิจารณา THAI Passport ด้านเพื่อไทยตั้งกรรมการแก้ TOR โครงการอว.ยุคภูมิใจไทยภาคประชาชนชวนประชาชนร่วมสังเกตการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาแนะกกต.ใช้สนามท้องถิ่นยกระดับเลือกตั้งโปร่งใสยอดพุ่งเหยียบพันดีอาคองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลาสะสม950คนเร่งคัดกรองเชิงรุกแนะแอฟริกาตื่นตัวแก้ปัญหาเร่งด่วน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: ในโหมดการเมืองสัปดาห์นี้มีวาระสำคัญส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นการประชุมวิป3ฝ่ายเพื่อที่จะมาเคาะกรอบเวลาการอภิปรายร่างพรบงบประมาณประจำปี2570นะคะที่ตอนนี้ตั้งไว้ที่ตัวเลข 3.788 ล้านบาทล้านบาทนะคะเบื้องต้นคือจะมีการกำหนดกรอบเอาไว้3วันทางประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าอยากเห็นการอภิปรายแบบสร้างสรรค์ไม่ใช้ถ้อยคำเสียดสีกัน
2: ค่ะส่วนทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็วางกรอบ4ยุทธศาสตร์นะคะโดยย้ำว่างบประมาณปี2570จะต้องตอบโจทย์ครอบคลุมส่วนหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้คณะกรรมการปปช.ค่ะเปิดรับพิจารณาไต่สวนโครงการ THAI Passport หลังจากที่พบความผิดปกติค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านจัดกิจกรรมเปิดวิสัยทัศน์นโยบายดิจิทัลและ AI โดยเชิญบุคคลในแวดวง IT และประชาชนเข้าร่วมงานพร้อมกับชี้นะคะว่ายุทธศาสตร์ด้าน AI ต้องตอบวัตถุประสงค์3ข้อหลักนั่นก็คือนโยบายที่ต้องเปลี่ยนสถานะไทยจากผู้ซื้อเป็นผู้สร้าง AI การขยายผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นและการเพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีโลกผู้นำฝ่ายค้านระบุถึงการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport โดยอ้างอิงว่าพรบ.หัวประมูลมาตรา14วรรค2เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องรอพฤติการมีมูลถ้าปปช.เห็นพฤติกรรมที่ส่อการหัวประมูลล็อกสเปคหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องทางปปช.ต้องสอบสวนตามกฎหมายหากตรวจสอบพบความผิดก็สามารถดำเนินคดีได้เลย
3: ก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสักเป็นเดือนอยู่เหมือนกันในการเขียนคำร้องนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะปปช.ไม่ต้องรอคำร้องนะฮะหน่วยงานการตรวจสอบการทุจริตอย่างปปช.เนี่ยมีหน้าที่ในการทำเชิงรุกเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวข้อสังเกตก็ตามไปแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำนะเพราะนั้นเนี่ยพอได้รับข้อสังเกตเนี่ยปปช.สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำร้องได้เลยครับ
1: นายณัฐพงษ์ยังตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการแถลงข่าวของ DSI นะคะโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนที่แม้ขณะนี้จะเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยแต่ว่าในทางกลับกันผู้ต้องหาในคดี Forex ทาง DSI กลับไม่มีใครที่ถูกเปิดเผยชื่อเลยหรือว่าเป็นเพราะแค่เข้าไปตรวจสอบความผิดปกติของโครงการ THAI Passport
3: ครับเรื่องนี้ผมก็เคยให้ความเห็นไปแล้วเช่นเดียวกันจริงๆก็มีการพูดคุยกันในฝ่ายกฎหมายของพรรคอ่ะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะมีคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าทําให้ตัวเองกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีทําลายล้างฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราเองก็พร้อมที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างนะครับแล้วก็ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่ใช้อํานาจโดยมิชอบเช่นเดียวกันครับ
1: ทางหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยอมรับถึงการพูดคุยกับนายภาวุฒในประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงของคดี Forex นะคะซึ่งเข้าใจว่าการทำธุรกรรมออนไลน์อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการโอนเงินและเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่บริ

0: สุดเสมอไปและแม้ว่าพรรคจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าอีกด้านนึงก็ต้องร้องขอความเป็นธรรมให้กับนายภาวุฒิด้วยค่ะ
1: ส่วนทางด้านการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2570ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์โดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุถึงการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้4ยุทธศาสตร์นั่นก็คือดูแลประชาชนอย่างพุ่งเป้าต้องระมัดระวังเงินเฟ้อต้องตอบโจทย์ภาวะเศรษฐกิจและต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลระบุว่าสัปดาห์นี้จะมีการหารือของวิป3ฝ่ายเพื่อวางกรอบและจัดสรรเวลาของแต่ละฝ่ายโดยเบื้องต้นได้กำหนดอภิปรายงบประมาณ2570ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนและ1กรกฎาคมรัฐบาลอยากเห็นฝ่ายค้านอภิปรายสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่เสียดสีแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านค่ะ
0: เนื้อหา TOR ของโครงการ THAI Passport ส่วนหนึ่งนั้นมีข้อกล่าวหานะคะว่าไปก๊อปปี้มาจากโครงการหนึ่งของกระทรวงอว.ศาสตราจารย์ยศชนันก็เลยสั่งตั้งคณะกรรมการมาแก้ไข TOR ของโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะ 5,400 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการที่ถูกพาดพิงเนี่ยแหละค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นในยุคของพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นที่เป็นรัฐมนตรีอว.นะคะส่วนนายศักดิ์สิทธิ์ก็รับนั่งเป็นประธานตรวจสอบความเหมาะสมแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่จะประชุมนัดแรกกันแต่จะมีการเตรียมการกันสัปดาห์หน้าค่ะโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลระดับอุดมศึกษาสำหรับการวางแผนและพัฒนากำลังคนของประเทศในวงเงินกว่า 5,400 ล้านบาทเป็นโครงการหนึ่งที่ถูกนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐมนตรีโควต้าพรรคเพื่อไทยมาตรวจสอบและทบทวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นยุคของรัฐมนตรีภูมิใจไทยดำรงตำแหน่งนะคะหลังจากตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนของพรรคด้วยหรือไม่นายศักดิ์สิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบอกว่าศาสตราจารย์ยศชนันท์ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ TOR โครงการดังกล่าวแล้วค่ะมอบหมายให้ตัวเองเป็นประธานศึกษาความเหมาะสมและยกร่าง TOR ฉบับใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจึงยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข TOR รวมไปถึงการประกาศ TOR ฉบับใหม่ได้เมื่อใดนะคะ
1: นายศักดิ์สิทธิ์กล่าวอีกนะคะว่าโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะรายบุคคลระดับอุดมศึกษามีเจตนาออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบกลางสำหรับนักศึกษาสามารถเข้าถึงโครงการอบรมเรียนรู้ทักษะจากสถาบันการศึกษาต่างๆและสามารถระบุหรือว่าเตือนให้พัฒนาทักษะที่ยังขาดเพื่อให้มีความพร้อมตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นต้นค่ะ

เรียกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่หาเสียงกันเข้มข้นเลยค่ะโดยผู้สมัครต่างชูนโยบายเด่นๆหลากหลายยกตัวอย่างเช่นเรื่องสำคัญอย่างปากท้องนะคะสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองรวมไปถึงการปราบปรามการทุจริตค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครเบอร์5จากพรรคประชาธิปัตย์มาขอคะแนนพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคค่ะชูนโยบายแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังพร้อมกับระบุว่ามีสัญญาณบวกจากผู้สนับสนุนเดิมที่เริ่มกลับมาเลือกพรรคอีกครั้งและแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของอาคารเก่าในย่านแยกหมอมีหลังจากที่เกิดเหตุระเบียงอาคารถล่มส่วนทางด้านนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครเบอร์14ค่ะลงพื้นที่ที่เคหะร่มเกล้าสมกรชู14นโยบายพัฒนากรุงเทพเน้นฟื้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุน SME และย้ำถึงการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ค่ะขณะที่หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเบอร์1นะคะไปหาเสียงย่านนวมินทร์และคลองลัดมะยมชูนโยบายอาหารปลอดภัยฟื้นฟูคลองและยกระดับตลาดชุมชนสู่มาตรฐานสากล

0: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครเบอร์10จากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่บางบอนบางขุนเทียนร่วมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะไปเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่28มิถุนายนเพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดจากการทุจริตส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ในตอนเช้าลงพื้นที่ขอคะแนนชาวรำคำแหงที่ตลาดสัมมากรช่วงบ่ายลงพื้นที่เขตหนองจอกชูนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากต้นตอมุ่งลดการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจเกษตรกรเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะไปดูที่เมืองพัทยากันนะคะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนนำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตปรับกลยุทธ์เน้นการหาเสียงแบบเข้าถึงตัวบุคคลไปเคาะประตูบ้านแนะนำตัวผ่านเอกสารนโยบายระบุว่าปัญหาเร่งด่วนที่ชาวพัทยาสะท้อนตรงกันและต้องการให้แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากและผลกระทบจากการก่อสร้าง
1: ส่วนอีกคนนะคะนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาเบอร์2ค่ะพร้อมกับทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต2ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีนำเสนอนโยบายแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประเด็นหลักที่ประชาชนในพื้นที่สะท้อนปัญหานั่นก็คือความกังวลเกี่ยวกับปัญหาโครงสร้างพื้นฐานน้ำท่วมขังซอยตันระบบไฟฟ้าส่องสว่างเป็นต้นค่ะ
0: เครือข่ายภาคประชาชนนำโดย V-Watch iLaw และโหวต62นะคะได้ออกมาเชิญชวนประชาชนให้ร่วมสังเกตการการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่ากทม.สก.รวมไปถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา28มิถุนายนนะคะเป็นการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นกับกระบวนการเลือกตั้งนักวิชาการแนะนำว่าประชาชนสามารถบันทึกภาพเป็นหลักฐานได้ถ้าพบความผิดปกติจากการเลือกตั้งค่ะองค์กรภาคประชาชนค่ะที่นำโดย V-Watch iLaw โหวต62และเครือข่ายภาคประชาชนร่วมแถลงข่าวเชิญชวนให้ประชาชนมาสังเกตการการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้นะคะย้ำถึงความสำคัญของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการการเลือกตั้งนายพงศักดิ์จันอ่อนจาก V-Watch ระบุว่าการเลือกตั้งเมืองพัทยายังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งมีอัตราผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียกร้องให้การแข่งขันทางการเมืองมุ่งเน้นที่นโยบายมากกว่าการโจมตีคู่แข่งส่วนรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็เห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นควรจะเป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรมและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งก่อนจะขยายผลสู่การเลือกตั้งในระดับประเทศค่ะ
2: ในขณะที่กกต.ไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ภาคประชาชนเนี่ยกับมีความเอาจริงเอาจังมากกว่าทั้งในแง่ของการที่จะจัดหาอาสาสมัครเพื่อไปตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครทั้งพัทยาทั้งในเรื่องของการที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆทั้ง AI นะครับที่ดร.รูบินได้นำเสนอนะครับว่าเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งนะให้โปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่ากกต.เองควรจะต้องตระหนักนะครับว่าท่านเองท่านต้องทำให้ดีกว่านี้ในขณะเดียวกันสำหรับประชาชนที่เขาตื่นตัวตื่นรู้แล้วเนี่ยการให้การสนับสนุนเนี่ยเกิดทุกคนทุกฝ่ายที่เข้ามานี่เขาใช้งบประมาณของตัวเองเลยนะครับความจริงกกต.เองต้องมีงบประมาณสนับสนุนด้วยซ้ำใน งานของไอลอนะคร
0: ับคุณกันรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งหลังสังคมตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะย้ำว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ร่วมในการตรวจสอบในการเลือกตั้งนะคะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเป็นหลักฐานถ้าพบความผิดปกติเพื่อที่ให้ทุกคะแนนเสียงได้รับการนับอย่างถูกต้องและสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ดูปัญหาชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะถือว่ายังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาค่ะแม้ว่าสถานการณ์ชายแดนจะไม่มีเหตุปะทะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายลงนามข้อตกลงหยุดยิงตามถ้อยแถลงร่วมแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสากลแต่ว่ากองทัพและรัฐบาลยังย้ำถึงจุดยืนเดียวกันนั่นก็คือการเตรียมพร้อมรับ

0: สถานการณ์ในทุกมิติค่ะเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนรวมไปถึงต้องรักษาพื้นที่ไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมภพค่ะ
1: ตัวอักษรภาษากัมพูชาบนแผ่นหินที่ถูกเขียนไว้ช่วงที่ทหารกัมพูชาลุกล้ำขึ้นมาบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาบนเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์รวมถึงโครงสร้างที่พักและถ้ำเก็บเสบียงของทหารกัมพูชาในช่วงการสู้รบยังคงอยู่จุดเดิมหลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วตามความตั้งใจของทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26เพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความยากลำบากกว่าจะยึดคืนพื้นที่ปราสาทคณาได้สำเร็จและเป็นที่หมายแรกในยุทธการศตวรรษก่อนการลงนามหยุดยิงตามถ้อยแถลงร่วม27ธันวาคม2568ที่ทั้งสองประเทศยังคงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติจนถึงปัจจุบันจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วพื้นที่ปราสาทคณาแห่งนี้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ขณะที่กองทัพก็ยังคงดูแลพื้นที่และเสริมฐานที่มั่นให้แข็งแรงจนถึงขณะนี้กองทัพได้เดินหน้าปรับปรุงเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมเข้าสู่พื้นที่ยึดคืนทั้งหมดรวม11พื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรทำกิจกรรมและท่องเที่ยวรวมถึงการเพิ่มมาตรการเฝ้าตรวจในทุกพื้นที่เพื่อความไม่ประมาท
2: ในช่วงที่เราใช้การปฏิบัติการด้วยกำลังทหารเราก็มันเป็นโหมดนั้นนะครับส่วนพอต่อมามันเป็นโหมดทางด้านการทูตเราก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบและกติกาเพื่อให้เราได้รับการยอมรับต่อสังคมอย่างดีเหมือนที่ผ่านมาเราถือว่าประเทศไทยเราได้รับการยอมรับในเรื่องการปฏิบัติต่อเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่แล้วครับ
1: ส่วนท่าทีของรัฐบาลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย้ำชัดพร้อมรับทุกสถานการณ์โดยประเด็นเขตแดนทางทะเลพร้อมเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามกฎหมายทางทะเลโดยการตั้งผู้ประนอมของทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะตั้งประธานภายในกรอบเวลา30วันก่อนจะพบปะพูดคุยกันอีกประมาณ1ปีโดยขอบเขตจะจำกัดเฉพาะประเด็นเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวกับการหารือผลประโยชน์ด้านพลังงานและไม่ได้มีผลเป็นคำพิพากษาที่ผูกพันคู่กรณีส่วนการเจรจาเขตแดนทางบกจะหยุดไว้ก่อนและระหว่างนี้กองทัพจะเฝ้าระวังรวมไปถึงควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมหากจำเป็นต้องใช้กำลัง
3: สิ่งสำคัญก็คือระหว่างที่กระบวนการครอสนโยบายของท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ชัดเจนว่าเราก็เรื่องทางบกเราก็จะหยุดไปก่อนยังไม่คุยเพราะว่าใช้ทางด้านนี้เป็นหลักนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางของไทยก็จะยึดมั่นตรงนี้ในส่วนของกำลังของทัพบกของทัพเรือตลอดแนวชายแดนกองทัพอากาศด้วยทั้งหมดฝ่ายความมั่นคงก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเกิดการปะทะอะไรกันขึ้นมา
1: การรับมือปัญหาไทยกัมพูชาภายใต้รัฐบาลของนายอนุทินที่เน้นการทำงานแบบประสานสอดคล้องระหว่างรัฐบาลและกองทัพคู่ขนานทั้งมิติทางการทูตและการทหารจึงมีความชัดเจนว่าทิศทางหลักอยู่ที่ตัวของนายกรัฐมนตรีที่ล่าสุดได้แสดงจุดยืนหลังพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ประเทศรัสเซียว่าทั้งไทยและกัมพูชาไม่ต้องการความขัดแย้งและยังไม่พูดคุยเรื่องการเปิดด่านอย่างแน่นอนแต่พร้อมรับมือในกระบวนการประนอมภาคบังคับตามกฎหมายทางทะเลแม้ว่าไทยไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงาน
0: เหตุการณ์ผนังอุโมงรถไฟดอยหลวงที่จังหวัดเชียงรายถล่มเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีการสั่งการให้ช่วยเหลือทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิต2คนมีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะเป็นการถล่มในช่วงเวลาที่กำลังก่อสร้างอยู่ตำรวจก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเช่นกันเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะความคืบหน้าของกรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงเส้นทางรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายถล่มในช่วงเวลาที่คนงานกำลังเจาะยึดเหล็กค้ำผนังเมื่อช่วงเย็น20มิถุนายนที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนนะคะตอนนี้มีการเปิด

0: ผยรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบออกมาแล้วผู้เสียชีวิต2คนก็คือนายอภิเดชแก้วประเคนอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายตู้ตู้หุนอายุ29ปีสัญชาติเมียนมาส่วนผู้บาดเจ็บค่ะคือนางสาวสุภมาศเขียวสวัยอายุ28ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายทูนทูนวินสัญชาติเมียนมาพันตำรวจเอกอนบเลิศสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหลวงเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไปร่วมตรวจสอบสภาพของโครงสร้างที่อยู่ภายในอุโมงค์และกำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะก่อนที่จะสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามกฎหมาย
1: ก่อนหน้านี้นายปัตตพงศ์บุญแก้ววิศวกรโครงการเปิดเผยว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นบริเวณผนังอุโมงค์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปิดคอนกรีตถาวรคาดว่าสาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในชั้นหินทำให้โครงสร้างค้ำยันชั่วคราวบางส่วนรับแรงกดดันไม่ไหวจึงเกิดการถล่มลงมาพร้อมกับยืนยันว่าโครงสร้างหลักของอุโมงค์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทางบริษัทผู้รับเหมาเร่งเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานต่อไปสำหรับประเด็นเรื่องสาเหตุที่วิศวกรโครงการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเหตุสุดวิสัยจากฝนตกหนักนักวิชาการด้านปฐพีฐานรากก็มองว่ายังต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนก่อน
2: คาดการว่าน่าจะเกิดจากเหตุสุวิสัยที่เกิดจากอุโมงค์ดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากเจาะทะลุมาประมาณ1ปีแล้วแล้วก็ท่านก็ทุกท่านก็ทราบดีว่าในพื้นที่เชียงรายเนี่ยมีภูมิอากาศนะครับแล้วก็เหตุแห่งภัยธรรมชาติเนี่ยฝนตกง่ายๆนะครับอุโมงค์ภูเขาดอยหลวงลูกนี้ก็รับน้ำฝนค่อนข้างเยอะพอสมควรในตลอดปีความสะสมตรงนี้อาจจะเข้าโจมตีหรือทำให้ผนังที่ส่วนที่เปื่อยนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความอ่อนแอได้แล้วก็ตัวติดตั้งของเราเนี่ยเป็นตัวโครงสร้างเป็นงานติดตั้งค้ำยันชั่วคราวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยืนยันอย่างนี้ครับว่าในส่วนที่เราโปรเทคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนดังกล่าวเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีเหตุเกิดขึ้นนะครับสะท้อนไปถึงกับว่ากำลังจะบอกว่าในส่วนที่เปิดตอนเปิดใช้บริการเนี่ยก็คงจะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ
3: สภาพอากาศนะฮะแผ่นดินไหวหรืออะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าแรงกระทําที่มาจากธรรมชาตินะฮะที่ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าไอ้ตัวแรงกระทําที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าฝนตกแผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงหรือว่าหนักนะฮะตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์ที่กําหนดอะไรกันไว้หรือเปล่าผมยกตัวอย่างเช่นนะในกทม.เนี่ยกทม.เนี่ยแล้วก็มีระบบระบายน้ําของเราเนี่ยนะครับ ระบบระบายน้ำกทม.เนี่ยก็รับน้ำฝนได้ประมาณสัก 50-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ถ้ามันตกมา100กว่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเกินเหตุที่ไอตัวระบบโครงสร้างระบายน้ำมันจะรับได้พอเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับการต้องมาดูว่าไอคำว่าสุดวิสัยเนี่ยคือไอการเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันในทางธรรมชาติเนี่ยมันหนักเกินกว่าที่คาดไว้หรือเปล่านะครับ
0: นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กำชับให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างช่วงฤดูฝนอย่างเข้มงวดสำหรับอุโมงค์ดอยหลวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของระยะทาง87กิโลเมตรนะคะวงเงินก่อสร้าง 19,385 ล้านบาทดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า CKSTDC3 ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดโดยอุโมงค์ดอยหลวงนั้นเป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญของรถไฟทางคู่สายใหม่ที่เชื่อมภาคเหนือกับชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงค่ะ
1: ไปดูปัญหาสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ยุบเลิกหรือว่าขาดสภาพคล่องนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะล่าสุดมีความคืบหน้าการสะสางปัญหาของสมาคมชาปนกิจวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามหลังจากที่ศาลได้มีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อตรวจสอบหนี้สินซึ่งมีการประชุมเจ้าหนี้หรือว่าผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิตกว่า 4,500 คนที่สมาคมค้างจ่ายรวมเป็นเงินกว่า 1,400 ล้านบาทแต่ว่ามีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 5,000 คนเดินทางมาเนืองแน่นก็หวังที่จะได้เงินคืนนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ

0: ั้งวันมีผู้เสียหายจำนวนมากเดินทางมาที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเพื่อต่อคิวตรวจสอบและยืนยันรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตและยอดจำนวนหนี้ที่ถูกต้องตามขั้นตอนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อชำระบัญชีและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หลังนายทะเบียนสั่งยุบเลิกสมาคมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมหน้านี้ศาลจังหวัดมหาสารคามได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อสะสางปัญหาหลังพบพฤติกรรมสมาคมเพิกเฉยต่อการชำระบัญชีมานานกว่า2ปีบรรยากาศในหอประชุมมีคนเบียดเสียดอย่างหนาแน่นบางส่วนต้องต่อคิวกลางแดดเพื่อเช็ครายชื่อท่ามกลางความวุ่นวายและเหนื่อยล้าแต่หลายคนก็ยังมีความหวังว่าจะได้เงินคืน
1: แม่ก็อยากรู้ว่าคนตาย 7-8,000 คนเนี่ยแล้วมันมีรายชื่อมาดูวันนี้มีแค่ 4,500 คนแล้วพวกสมาคมเขาเอาไปไว้ไหนแล้วหน่วยงานที่ไหนที่จะตรวจสอบได้แม่อยากรู้ว่าคนตายเขาเอาไปซ่อนไว้ไหนศพเข้าไปไหนเขาไปเบิกเงินจริงหรือเปล่าหรืออะไรแม่อยากรู้ก็สู้มาตลอดมาถึงวันนี้ใจก็ฟูขึ้นเพราะว่ามีผู้ชำระบัญชีมาก็ใจฟูขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่มั่นใจอ่ะเนาะว่าเราจะได้เงินจริงไหม
0: สำหรับการชำระบัญชีและสอบบัญชีเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหลังสมาคมชาปนกิจถูกสั่งยุบเลิกผู้ชำระบัญชีต้องเรียกประชุมเจ้าหนี้ของสมาคมซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิตและถูกค้างค่าสงเคราะห์ศพจำนวนกว่า 4,500 คนเพื่อยื่นคำทวงหนี้จากสมาคมแต่คาดว่ามีผู้เสียหายเดินทางมามากกว่า 5,000 คนบางคนพบว่าตัวเองไม่มีรายชื่อเป็นเจ้าหนี้ผู้ชำระบัญชีชี้แจงว่าต้องตรวจสอบกับนายทะเบียนอีกครั้งหรืออาจต้องฟ้องร้องเรียกเงินจากสมาคมเอง
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ที่มากที่สุดซึ่งตอบคำถามเป็นร้อยๆรอบก็คือเรื่องว่ากรณีที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีจะทำยังไงซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าไม่มีรายชื่อแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าหนี้สมาคมหรือกองทุนก็แนะนำว่าให้ไปฟ้องเอาแต่ปรากฏว่าทางเราทางผมเนี่ยมอบหมายให้มีผู้ทำรายชื่อนี้ใช่ไหมครับเขาก็มาบอกว่าอาจจะพิมพ์ตกหล่นก็ได้ดังนั้นเมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นมาก็เลยเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีรายชื่อตรงนี้ก็ให้คุณไปตรวจสอบกับนายทะเบียนดูอีกทีนึง
0: จากการตรวจสอบของผู้ชำระบัญชีเบื้องต้นพบว่าสมาคมและกองทุนชาปนกิจมีทรัพย์สินและเงินสดรวมกันประมาณ22ล้านบาทซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,400 ล้านบาทโดยขณะนี้คณะกรรมการสมาคมยังไม่ให้ความร่วมมือส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้กับผู้ชำระบัญชีแต่การตรวจสอบข้อมูลจากนายทะเบียนก็เริ่มพบความผิดปกติหลายอย่างในการจัดทำบัญชีและรายงานงบดุลของสมาคมต่อนายทะเบียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นมีการให้เจ้าหน้าที่สมาคมถือเงินสดมากกว่า1ล้านบาทซึ่งระเบียบถือได้ไม่เกิน 20,000 บาทหากเกินต้องนำฝากธนาคารป้องกันการช่อโกงและยังตรวจพบการทำสัญญาซื้อที่ดินกว่า5ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคมแต่กลับไม่มีการบันทึกในงบดุลเพื่อรายงานต่อนายทะเบียนซึ่งอาจเป็นการทำงบดุลที่ไม่ถูกต้องและโปร่งใสจนเกิดปัญหาได้พลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
3: เอลนีโญหรือปีนี้หลายคนมองว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะคะกำลังส่งผลกระทบตอนนี้เกษตรกรที่พระนครศรีอยุธยาต้องติดตามเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะหลังจากที่ประเมินว่าอิทธิพลของซูเปอร์เอลนีโญปีนี้น่าจะแรงแล้วก็ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงปริมาณน้ำอาจจะไม่พอกับการทำการเกษตรก็เป็นไปได้ส่วนทางเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะตอนนี้ปรับลดการระบายน้ำเพิ่มเติมเหลือแค่140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เร่งกักเก็บน้ำต้นทุนสำรองเอาไว้ช่วงหน้าแล้งค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับลดอัตราการระบายน้ำจาก300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงมาเหลือ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเป็นการชะลอการใช้น้ำต้น

ทุนหลังจากปริมาณน้ำจากภาคเหนือที่ไหลผ่านจุดวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องล่าสุดวัดได้เพียง563ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการลดการระบายน้ำครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผน

0: เปลี่ยนจากเครื่องสูบน้ำใช้น้ำมันมาใช้ปั๊มน้ำไฟฟ้าและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนกันระยะยาวด้วยค่ะ
1: แล้วชาวนาไปใช้น้ำที่ไหนกัน
2: ใช้บ่อประดาน
1: ระบบสูบน้ำที่นี่จะมีแบบไหนบ้างครับผมเห็นมีทั้งมีเครื่องสูบน้ำมีมอเตอร์มันมีกี่แบบครับที่นี
2: ่มี3แบบ
1: 3แบบมีอะไรบ้างเอ่ย
2: ก็มีเครื่องสูบน้ำแล้วก็มีแผงแล้วก็ใช้ไฟปั่น
1: ครับผมอ๋อก็คือมีมอเตอร์ปั่น
2: ปั๊มน้ำ
1: ไฟฟ้า
2: ใช
1: ่แล้วก็โซลาร์เซลล
2: ์
1: ระบบโซลาร์เซลแล้วก็เครื่องน้ำมัน
2: เครื่องน้ำมัน
0: ส่วนพื้นที่ปลายน้ำอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสำคัญของประเทศมีพื้นที่ทางการเกษตรรวมกว่า 900,000 ไร่ตอนนี้เกษตรกรเริ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่อาจส่งผลต่อปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกตัวแทนชาวนาที่อำเภอเสนาบอกนะคะว่าปัจจุบันคลองส่งน้ำทั้งคลองเจ้า7คลองส่งน้ำสาย4และคลองสารยังมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่แต่ถ้าหากว่าฝนทิ้งช่วงมีการลดการส่งน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำในคลองอาจจะลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรในอำเภอเสนาผักไห่และลาดบัวหลวง
3: ณปัจจุบันเนี่ยน้ำในเมืองมีฝนน้ำในเขื่อนไม่สมควรปล่อยทำไมไม่เก็บไว้อะก็เห็นเปิดมาผมดูในตารางอ่ะก็เปิดมาวันหนึ่งหลายร้อยล้านลูกบาศก์เมตร
4: คร
3: ับก็เปิดมาตลอดแทนที่จะเก็บน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวพอถ้ามันแล้งจริงค่อยเปิดทยอยเข้ามาเสนาผักไห่ประมาณ 400,000 กว่าไร่ครับ
4: ถึงถ้าเราหลวมรวมด้วยฮะว่ามันพื้นที่นี้ต้องใช้น้ำในคลองนี
3: ้โอ้เยอะครับก็หลายแสนเลยอ่ะนี่เฉพาะแค่ทุ่งเสนาผักไห่นี่ว่ามา 400,000 กว่าไร่
0: ปัญหาสำคัญของพื้นที่ก็คือการขาดแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะทำให้ทุกครั้งที่ปริมาณน้ำต้นทุนลดลงเกษตรกรจะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรจึงมีข้อเสนอให้ภาครัฐเร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหรือว่าบ่อพักน้ำรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งค่ะตอนนี้กรมฝนหลวงเร่งศึกษาเทคโนโลยีการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำยิงขึ้นฟ้านะคะเป็นการกระตุ้นการเกิดฝนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไร้สารเคมีแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องบินค่ะขณะที่ทางศูนย์เนี่ยเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนปราณบุรีหลังจากที่ปริมาณน้ำวิกฤตเหลือเพียงร้อยละ17จากความจุอ่างเท่านั้นปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นกันนะคะโดยเฉพาะที่เขื่อนปราณบุรีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่70ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ17ของความจุอ่างและตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนถึงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพียง9ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าน้อยกว่าปกติอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยอมรับว่ามีข้อกังวลเนื่องจากเขื่อนปราณบุรีต้องจัดสรรน้ำให้ภาคเกษตรมากกว่า 200,000 ไร่จัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างค่อนข้างวิกฤตทางกรมฝนหลวงจึงเร่งเติมน้ำเข้าเขื่อนตั้งเป้าหมายกักเก็บน้ำให้ได้มากกว่า 50% ของความจุอ่างภายในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้
5: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็ร่วมกันตัดสินใจแล้วว่าน่าจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงนะครับจะเปิดศูนย์ปฏิบัติการนะครับดำเนินการที่จะเติมน้ำในเขื่อนปราณอีกแห่งหนึ่งนะครับเพราะเราคงไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาก่อนแล้วจึงจะดำเนินการแก้ปัญหานะครับตอนนี้เราก็วิเคราะห์ข้อมูลไปล่วงหน้าแล้วนะครับก็ดำเนินการในส่วนของการเติมน้ำในเขื่อนเพื่อเสริมความมั่นคงของน้ำในพื้นที่ในเขตนี้นะครับ
0: นอกจากนี้ทางกรมฝนหลวงก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิงหวาจากประเทศจีนนะคะศึกษาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่ต่ำเป็นการนำเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงกำลังสูง145เดซิเบลความถี่50เฮิรตซ์ปล่อยคลื่นเสียงจากพื้นดินตรงเข้าสู่ก้อนเมฆในแนวตั้งกระตุ้นให้เกิดละอองน้ำขนาดเล็กแล้วก็รวมตัวกันจนกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาในพื้นที่เป้าหมายมีรัศมีหวังผลประมาณ 3-6 กิโลเมตรจากจุดที่ติดตั้งนะคะ การปฏิบัติการนี้จะมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องทำในสภาพอากาศที่มีเมฆหนาแน่นมากกว่า1กิโลเมตรฐานเมฆต่ำกว่า5กิโลเมตรและมีท้องฟ้ามืดครึ้มมากกว่า2ใน3ส่วนแต่ก็มีข้อดีนะคะที่จะไม่มีการปล่อยสารเคมีสู่

0: ั้นบรรยากาศปฏิบัติการนั้นทำจากพื้นดินไม่ต้องใช้เครื่องบินและมีความปลอดภัยสูงแต่ต้องทำห่างจากชุมชนอย่างน้อย500เมตรเป็นการป้องกันมลพิษทางเสียงค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ลองดูว่าวิธีการทำงานเป็นยังไงการติดตามจากเรดาร์เป็นยังไงนะครับก็เห็นว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่น่าจะเอามาส่วนเป็นส่วนช่วยในการที่จะใช้ในกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพได้โดยเฉพาะบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่นักวิจัยกำลังทดลองอยู่นะครับก็ประมาณกลางกุมภานี้น่าจะสรุปผลการวิจัยนะครับแต่อยู่ในทิศทางบวกนะครับในการดำเนินการร่วมกับทางมาลัยจีนครับ
0: สำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวจะสรุปผลการวิจัยอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2570หากโครงการประสบความสำเร็จกรมฝนหลวงเตรียมลงทุนและนำไปติดตั้งตามอ่างเก็บน้ำสำคัญรวมไปถึงพื้นที่ชายแดนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้อากาศยานปฏิบัติการฝนหลวงได้จากข้อจำกัดทางน่านฟ้าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นจนเกินศักยภาพป่าที่จะรองรับได้ป่าเนี่ยมีการออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นปัญหามานานหลายปีแล้วแต่ยังแก้ไม่ได้พยายามจะหาแนวทางในการป้องกันแต่ก็ยังไม่มีแนวทางที่เด็ดขาดตอนนี้ชาวบ้านยังคงวิตกกังวลแล้วก็ต้องใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังนะคะไปติดตามจากรายงานคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองค่ะ
2: มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกค่ะถ้าเกิดสมมติมันอยู่กันได้จริงมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันจะอยู่กันได้ยังไงล่ะคะชุมชนกับช้างป่าคือต้นทุนคนมันไม่ได้เท่ากันทุกคนถามเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณไม่มีต้นทุนอะไรเลยคุณมีที่แค่แปลงเนี้ยแปลงเดียวซึ่งมันมีช้างอยู่อ่ะในชุมชนของคุณน่ะคุณต้องทำไหมคะ
3: ช้างป่าเนี่ยเป็นสัตว์ป่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นพฤติกรรมของเขาเนี่ยยังไงก็ยังคงเป็นสัตว์ป่าอยู่ในการอยู่ร่วมกับชุมชนเนี่ยผมมองว่าพื้นที่หากินของช้างป่ากับพื้นที่ชุมชนเนี่ยไม่ควรจะอยู่ซ้อนทับกัน
4: รถยนต์และรถไถที่เคยถูกนำออกไปใช้งานในทุกเช้าวันนี้จอดนิ่งสนิทอยู่ภายในบ้านส่วนคอกวัวตอนนี้เหลือเพียงคอกเปล่าหลังครอบครัวตัดสินใจขายทั้งหมดเพราะไม่มีใครดูแลแทนชายที่เคยเป็นเสาหลักของบ้านนี่คือภาพความสูญเสียที่ยังคงเหลืออยู่ในครอบครัวบุญชัยโดยเฉพาะพี่สาวของน้องชายวัยทำงานที่ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตภายในไร่มันสับปะหลังตำบลหนองกุ่มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจุดเกิดเหตุห่างจากแนวป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ2กิโลเมตรแม้เวลาจะผ่านไปแล้วแต่ร่องรอยยังปรากฏให้เห็นพืชผลที่หักล้มรอยเท้าช้างและมูลช้างที่ยังลงเหลืออยู่ในพื้นที
2: ่น้องคือเสาหลักของบ้านเลยนะคะน้องเลี้ยงดูคนในบ้านหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เขามีภรรยาเขามีโรคประจำตัวค่ะเป็น SLE เนาะไม่สามารถที่จะโดนแดดทำงานหนักได้เขามีลูกสาว1คนเขาอ่ะเป็นคนเดียวเลยนะคะที่ดูแลทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างอยู่กับเขาทั้งหมด
4: พี่สาวยืนยันว่าน้องชายไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ป่าแต่เป็นพื้นที่ทำกินและอยู่นอกเขตอนุรักษ์อย่างชัดเจน
2: นอกเขตค่ะนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์นะคะแต่เป็นพื้นที่ไร่มันเป็นพื้นที่ไร่มันเลยค่ะตรงจุดที่น้องเตียเนาะคือมันเป็นพื้นที่ไร่คือเข้าไปดูตอนหัวค่ำอะค่ะ
4: ขณะที่ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจบริเวณชุมชนที่เกิดเหตุพร้อมกับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าสลักพระตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งเวลาประมาณ4ทุ่มจึงพบช้างป่าเพศผู้ขนาดใหญ่กำลังหากินอยู่ภายในไร่ของชาวบ้านก่อนจะเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่พื้นที่ป่าหลังเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
5: กลับเข้าป่ามาทางไหนไปทางนั้นไป
4: ป
5: ั
4: จจุบันพบช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์กว่า4อำเภอรอบเขตป่าได้แก่อำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยและอำเภอเมืองกาญจนบุรีออกมาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งข้อมูลจากกล้องดักถ่ายภาพและกล้องตรวจจับความร้อนจากการสำรวจประชากรพบว่าปัจจุบันมีช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระอย่างน้อย308ตัวปัจจัยสำคัญ

0: ที่ส่งผลให้ช้างป่าออกมาหากินนอกเขตอนุรักษ์มาจากการขาดแคลนน้ำและอาหารในช่วงหน้าแล้งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ช้างป่าเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและออกมาหากินนอกเขตป่ามากขึ้น
1: มีหลายปัจจัยที่สอดคล้องกันนะครับคือเราจะไม่มีประเด็นไหนประเด็นหลักประเด็นเดียวก็คือส่วนหนึ่งก็จะมีอาจจะเป็นช่วงหน้าแล้งที่ในป่ามีความแห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำก็เขาก็จะออกมาหาน้ำกินอันที่สองก็คือเรื่องของการผลักดันกันเองในกลุ่มของฝูงช้างครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพืชผลการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ช้างออกมาแล้วเกิดความติดใจในรสชาติก็อาจจะมาบ่อยๆ
0: เหตุการณ์ชาวบ้านเสียชีวิตจากช้างป่านอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเจ้าหน้าที่ระบุว่าเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 1-2 คนและตามระเบียบการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 500,000 บาทส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีทั้งการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าการขุดคูกันช้างการเพิ่มแหล่งน้ำและอาหารในป่ารวมถึงการสร้างแนวป้องกันระหว่างพื้นที่ป่ากับชุมชนให้ชัดเจนเพื่อลดการทับซ้อนของพื้นที่หากิน
1: คือตอนนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเนี่ยเราก็จะเพิ่มประเด็นเรื่องของคนเข้าไปคือเราจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็รับฟังปัญหาแล้วก็จะรับแจ้งเหตุในพื้นที่ชุมชนอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของประกาศการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาช้างป่าแล้วก็สัตว์ป่าในพื้นที่ก็จะประสานงานกับทางอบต.แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการแผนในการที่จะทำแนวป้องกันช้างป่าในระยะยาวครับผม
0: เมื่อทั้งคนและช้างป่าต่างต้องการพื้นที่เพื่อดำรงชีวิตคำถามสำคัญคือคนกับช้างป่าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้จริงหรือไม่เพราะคนหากินสัตว์ป่าก็หากินพรพิสิทธิ์ แดนนาเฟืองไทย PBS รายงาน
2: เหตุการณ์อาคารเก่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันศาสตร์ปูนพังถล่มลงมาเมื่อวานตอนนี้มีข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะว่ายังไม่จำเป็นต้องรื้อถอนทั้งอาคารเพราะว่าโครงสร้างของอาคารกับกันศาสตร์เนี่ยมันแยกส่วนกันแต่ยังไงก็ตามกันศาสตร์ส่วนที่เหลือเนี่ยต้องรื้อออกรวมไปถึงชั้นล่างด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีสำหรับการอยู่อาศัยก็ยังต้องปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ทั้ง5คูหาเลยค่ะ
3: ค่ะซึ่งการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพร้อมกับเจ้าหน้าที่เขตสัมพันธวงศ์ในวันนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีข้อแนะนำนะคะสำหรับอาคารพาณิชย์เก่าในลักษณะเดียวกันว่าควรจะเปลี่ยนกันศาสตร์ให้เป็นโครงสร้างเหล็กแทนเพื่อให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนความชื้นได้มากกว่าค่ะร่องรอยจุดเชื่อมระหว่างกันศาสตร์ปูนชั้นล่างกับตัวอาคารเปิดเผยให้เห็นวัสดุและโครงสร้างด้านในได้พอสมควรเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างบางส่วนที่ติดอยู่กับตัวอาคารเห็นเหล็กเส้นชัดเจนนะคะคุณผู้ชมขณะที่กันศาสตร์ชั้นบนที่อยู่ติดหลังคาร่วงลงมาทั้งหมดแล้วก็ดึงรั้งกำแพงของอาคารพังลงมาด้วยนี่เป็นเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารหลังนี้ทั้ง5คูหานะคะที่เราเห็นได้ชัดยังมีข้างในอีกนะคะที่จะต้องตรวจสอบผู้อาศัยในอาคารข้างเคียงบอกว่าแม้ครั้งนี้จะไม่เกิดกับบ้านตัวเองแต่ว่าก็ยังกังวลใจมากเพราะว่าอายุการใช้งานอาคารมากพอกันโดยอยู่กันมา3ชั่วอายุคนซึ่งเสี่ยงจะเกิดเหตุแบบเดียวกันได้ทุกเมื่อสิ่งที่สังเกตได้ในช่วงที่ผ่านมามักจะมีเศษปูนร่วงหล่นจากกันศาสตร์ชั้น2บ่อยครั้งแต่ก็ทำได้เพียงซ่อมแซมตามจุดที่มองเห็นว่าชำรุดเพราะหากจะรื้อทุบกันศาสตร์ต้องทำพร้อมกันทุกคูหาเพราะว่าเชื่อมต่อด้วยโครงสร้างเดียวกันทั้งหมด
4: นี่เราซ่อมมา 2-3 ครั้งแล้วนะช่างผมอยากให้ช่างเขาทำเขาบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าต้องให้ความร่วมมือทั้งแถบเลยถ้าผมทุบนะอันนี้ก็หมดเลย
5: แสดงว
4: ่
5: าถ้าจะซ่อมเนี่ยคือเพื่อนบ้านที่เคยเคียน
6: ใช่ค่ะจะทำหมดเลย
4: ต้องแปะหลังนี่ต้องพร้อมใจจริงๆผมไม่กังวลในอะไรกันศาสตร์ข้างบนเนี่ยผมกังวลตรงนี้
6: กันศาสตร์อันนี้น่ากลัวกว่าเพราะว่าเศษปูนเนี่ยไม่ชอบร่วงลงมาแต่ว่าเราก็ไม่สามารถซ่อมได้ไงฮะถ้ารื้อเนี่ยพึ่งจะบานไปดึงไปหมดเลยทุกหลังค่ะก็เลยต้องใช้แบบซ่อมเอาขุดเอาแล้วก็ทาสีเอาร
4: ุ่นผมทำนี่ผมทำมา 2-3 ทีแล้วนะไม่
6: ซ่อมบ่อยค่ะกันศาสตร์เนี่ยเราซ่อมบ่อยมาก
2: เพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งก็บอกนะคะว่าอาคารเก่าแก่ในลักษณะแบบนี้มีอยู่หลายอาคารบางอาคารอายุกว่า100ปีก็เลยอยากให้มีการตรวจสอบสภาพทั้งหมดค่ะ
7: ถนนจันท
8: ร
7: ์ก
8: ็เยอะๆครับตึกเก่าแบบนี้เยอะที่เป็นร้อยนะครับ
7: เนี่ย
8: ก็ปูน่ะมันเริ่ม

0: ขวัญหมดแล้วล่
1: ะ
0: มันหมดสภาพไปแล้วด้วยหลายๆอย่างครับหนึ่งเหล็กเล็กเส้นเหล็กเล็กปูนเริ่มผุพังก่อนตามสภาพนะฝนตกอุ้มน้ำความชื้นมันหลายๆอย่างแล้วครับ
1: แสดงว่าอาคารที่มีเป็นร้อยปีเนี่ยก็อยากให้ตรวจสอบ
0: หนึ่งน่าตรวจสอบครับ
2: ผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงนายอิทธิพลพสิทธิโยธินประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าอาคารมีการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมดั้งเดิมใช้วัสดุประสานเช่นปูนซีเมนต์ผสมหรือปูนสำเร็จรูปยึดอิฐแต่ละแผ่นเรียงต่อกันเป็นผนังโดยใช้ไม้เป็นคานส่วนกันศาสตร์ที่ทรุดตัวและร่วงหล่นเป็นคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นเป็นเพราะอาคารมีอายุมากและกันศาสตร์ที่ทำจากคอนกรีตส่งผลทำให้ดูดซับความชื้นเมื่อเกิดรอยแตกร้าวและมีน้ำแล้วก็มีความชื้นซึมเข้ามาจะยิ่งทำให้ศักยภาพการรับน้ำหนักของเหล็กเส้นลดลงดังนั้นผู้ใช้อาคารควรหมั่นสังเกตและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ
3: เท่าที่ดูเนี่ยความเสียหายของตัวกันศาสตร์มีเฉพาะส่วนด้านหน้าไอ้ส่วนแบลิ่งวอลกับพื้นภายในเนี่ยอันนี้ก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะเพราะว่าทางผู้ใช้อาคารเนี่ยก็ยังไม่ได้เก็บข้าวของอะไรไปเลยฮะเราก็คณะเราก็เดินขึ้นไปตรวจนะฮะ
4: ในมุมของวสท.มองว่าไม่ต้องถึงขนาดห้ามงดใช้อาคารในการชั่วคราว
3: ไอ้งดเนี่ยต้องงดนะต้องห้ามครับเพราะว่ายังไงเนี่ยวันนี้เป็นการตรวจสอบก็คือเบื้องต้นเนาะเป็นการวิชวลอินสเปคชันเนาะในภาษาอินเจเนียร์เราเรียกวิชวลอินสเปคชันนะฮะที่เรามาดูเนี่ยครั้งที่บอกว่าไอ้เหตุที่มันจะพังถล่มทันดีทันใดเนี่ยอาจจะมีทันเกิดขึ้นอีกไหมระหว่างที่รอดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยนะฮะครับแล้วอาจจะต้องมีการคับยันหรือว่าแนะนำยังไงกับผู้ใช้อาคาร
5: ผู้เชี่ยวชาญจากวสท.ก็ยังแนะนำเรื่องการบำรุงรักษาสำหรับอาคารที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะบอกว่าอาคารเก่าที่กันศาสตร์มีโครงสร้างแยกส่วนกับอาคารสามารถรื้อถอนได้โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักและหากต้องการทำกันศาสตร์ใหม่นะคะก็ควรจะใช้กันศาสตร์ที่เป็นโครงเหล็กหรือว่าหลังคาเมทัลชีทซึ่งมีน้ำหนักเบาทนความชื้นได้ดีกว่าแทนจริงๆแล้วในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคือก่อนเกิดเหตุผู้เช่ามีการรวมตัวกันยื่นเรื่องร้องต่อสำนักงานเขตเพื่อขอซ่อมแซมกันศาสตร์นะคะทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ได้อธิบายบอกว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารผู้เช่าทำสัญญาเช่าเป็นรายปีการซ่อมแซมจะต้องไปหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก่อนตอนนี้ยังรออยู่ยังไม่ทันจะได้อนุมัติให้ซ่อมก็มีเหตุถล่มขึ้นซะก่อนค่ะ
6: อันนี้ที่คุยกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้นะคะคือเขาจะรวมตัวกันที่จะขอยื่นทำการซ่อมแซมกันศาสตร์นะคะโดยที่เราก็แนะนำไปว่าตรงนี้เป็นของวัดก็คือทำตามขั้นตอนนะคะอันนี้ก็คุยกับทางเจ้าของบ้านไปแล้วนะคะอันนี้
2: ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์สั่งการให้ตรวจสอบอาคารที่มีกันศาสตร์ในพื้นที่ทั้งหมดนะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงหากพบว่าอยู่ในสภาพชำรุดเข้าข่ายต้องปรับปรุงจะทำหนังสือถึงเจ้าของอาคารขอให้มีการซ่อมแซมส่วนอาคารพาณิชย์ข้างเคียงซึ่งมีความสูงมากกว่าผู้พักอาศัยบอกนะคะว่าไม่กังวลเพราะว่าสร้างขึ้นภายหลังและมีโครงสร้างอาคารแยกจากกันขณะที่อาคารซึ่งมีรูปแบบคล้ายกันตั้งอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามก็พบว่ามีสภาพใหม่ค่ะผ่านการซ่อมบำรุงแล้วอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานพระคลังข้างที
5: ่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารทรุดตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะคือถ้าเราย้อนกลับไปในรอบ10กว่าปีเนี่ยเรื่องโครงสร้างที่พังลงมาสร้างความเสียหายกับชีวิตกับทรัพย์สินสร้างความกังวลให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครกันหลายต่อหลายครั้งคำถามก็คือว่าเมืองใหญ่แบบนี้เต็มไปด้วยตึกเก่าที่อายุมากกว่า 40-50 ปีนั้นความปลอดภัยอยู่ตรงไหนและมีมากน้อยขนาดไหนคะกันศาสตร์ปูนที่ถล่มนะคะเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะคะยกตัวอย่างเหตุการณ์เดือนตุลาคม2568เป็นเหตุการณ์ระเบียงที่ร่วงถล่มลงมาที่ถนนสำราญราษฎร์เขตพระนครและถ้าเราย้อนไปอีกปี2559มีเหตุการณ์ระเบียงและกันศาสตร์ของอาคารพาณิชย์เก่าบริเวณหลังตลาดประชานิเวศ1เขตจตุจักรนะคะทรุดตัวถล่มลงมาเป็นแนวยาวกว่า10คูหาเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีผู้เสียชีวิตแต่รถยนต์ของชาวบ้านพังค่ะผลการตรวจสอบก็พบว่าอาคารทั้ง

0: าแล้วก็ขาดการบำรุงรักษาจากนั้นในปี2565ก็มีนะคะกันศาสตร์อาคารพาณิชย์4ชั้นย่านประชาอุทิศเขตห้วยขวางหักโค่นพังลงมาด้านหน้าตึกหลังจากที่มีฝนตกหนักมันเป็นหลักฐานที่พอจะบ่งบอกได้ว่าน้ำกับความชื้นกัดเซาะเหล็กโครงสร้างของตึกเก่าจนเสื่อมสภาพค่ะ
1: และถ้าจะไปดูตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522และกฎกระทรวงฉบับที่49กำหนดให้อาคาร9ประเภทเช่นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสาธารณะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารส่งรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปีแต่สำหรับตึกแถวเก่าหรือว่าอาคารพาณิชย์ของเอกชนที่สร้างก่อนปี2535มักจะกลายเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่ไม่มีการบังคับตรวจโครงสร้างอย่างจริงจังศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจความมั่นคงของอาคารเก่าในย่านเมืองเก่าโดยเฉพาะอาคารที่มีระเบียงยื่นออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงปี2563ในพ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าของอาคารตรวจสอบและแก้ไขอาคารที่อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยได้ทันที
2: ที่อาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารซึ่งสามารถที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยไปตรวจสอบอาคารที่มีสภาพไม่มั่นคงกระแลงปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารเนี่ยทำการแก้ไขอาคารได้ก็คงต้องเป็นเครื่องมือหลักของทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะใช้กฎหมายเหล่านี้ครับในการที่จะเข้าไปตรวจสอบอาคารที่เหลืออื่นในกรุงเทพมหานครครับ
0: ตามประมวลกฎหมายอาญาหากมีผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเจ้าของตึกจะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีอาญาข้อหากระทำโดยประมาทเพราะกฎหมายถือว่าปล่อยให้ตึกเก่าทรุดโทรมจนถล่มลงมาใส่ผู้อื่นก็คือการละเลยความระมัดระวังที่ควรจะมีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะก็พบว่ามีอาคารพาณิชย์และตึกแถวที่อายุมากกว่า40ปีค่ะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองเก่าแล้วก็ย่านการค้าดั้งเดิมความเสื่อมสภาพของวัสดุเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังนะคะถ้าหากว่าไม่มีการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องค่ะคุณรัตนกรโตมัดลงพื้นที่ไปสำรวจอาคารเก่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะไปดูถึงความกังวลของผู้อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ทรุดตัวริมถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์ค่ะ
3: นี่ก็เก่าการสาดอันนี้สมบูรณ์มากปลูกต้นไม้ได้ด้วยกันศาสตร์ตรงนี้แผ่นปูนจะร่วงลงมาแล้วน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ย่านเจริญกรุงครับสาเหตุที่มาที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าที่เจริญกรุงนะครับเป็นย่านเก่าแก่มีตึกที่สร้างเนี่ยหลายสิบปีจำนวนมากครับวันนี้เราลงพื้นที่มาที่นี่เพื่อที่สำรวจครับหลังจากเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุกันศาสตร์ทรุดตัวที่ถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์ส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิต1คนครับเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่กันเพื่อที่จะดูนะครับว่าหลังจากนี้กทม.จะมีมาตรการดูแลประชาชนที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนได้อย่างไรครับ
4: โอ้นี่เห็นเป็นเหล็กเลยพี่เห็นเป็นเหล็กเลยดู
3: ตึกนี้คือแบบโหเก่ามากนี่ฮะ
4: ให้ดู
3: นี่เห็นไหมครับล่องลอยร้าวอันนี้ไม่ได้เป็นกันศาสตร์ด้วยนะนี่คือเป็นกำแพงตัวกำแพงนี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูข้างบนนี่ให้ดูข้างบนให้ดูนะครับไม่รู้นี่ถ้าดูข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่านี่มีตะปูการเดินสำรวจของทีมข่าวเนี่ยปรากฏว่าย่านนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัวกันศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็มีรอยชำรุดเนี่ยเยอะบางจุดเนี่ยเห็นเหล็กขึ้นสนิมเลยเดี๋ยวถามพี่เขาอยู่แถวนี้ตลอดพี่สวัสดีครับ
5: ผมก็ถามนิดนึงเรื่องกันศาสตร์เนี่ยกังวลอะไรไหมที่มันตกลงมา
6: บางทีก็กลัวปูนมันหลุดลงมาพี
5: ่มีไหมเคยเห็นไหม
6: เคยเห็นหลุดไว้ครับตรงนี้เนี่ย
5: ตรงนี้หรอ
6: นั่นไง
5: ที่เป็นร่องรอยอันนั้นนะคือหมายถึงว่ามันหลุดลงมาเองเลย
6: จะหลุดลงมาเองครับหลบทันก็ทันหลบไม่ทันก็เรียบร้อย
5: เร
6: ีย
5: บร
3: ้อยอันนี้ป้ายนี้ใช่ไหมที่มันตกลงมาพี่
7: ใช่ค่ะป้ายนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ร่วงค่ะแค่มันห้อยลงมา
3: อ๋อห้อยลงมา
7: ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราต้องทำปูนเราก้มหล่นใส่หัวคนแล้วก็ยอมที่จะแงะ
3: ออกมา
7: เพื่อที่จะป้องกัน
3: มันห้อยแบบไหนวันนั้นห้อยแบบนี้ห้อยตรงเตงเหรอโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยพี่
7: ใช่ค่ะ

0: โดนหัวแตกเลยนะเนี่ย
1: ตรงนู้นเลย
0: อันนี้คือเฉพาะป้ายยังไม่รวมกล่องอีก
1: ยังไม่รวมกล่องมันมี2แผ่น
0: ถ้ารวมกล่อง
1: มันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็มีกล่องไปมันมาล้านนู้นนะคะ
0: แต่ดีที่ยังไม่ได้โดนใครเท่านั้น
1: เราป้องกันไว้ก่อน
0: นอกจากจุดที่ผมยืนอยู่แล้วในเขตสัมพันธวงศ์นะครับยังมีเยาวราชตลาดน้อยนะครับที่มีตึกเก่าแก่แล้วก็มีการต่อเติมอาคารสะสมเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนี้ยังมีเขตพระนครไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารเสาชิงช้าและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังนะครับที่ยังมีอาคารโบราณและก็อาคารอนุรักษ์จำนวนมากครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเนี่ยแนะนำครับให้เจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคารสังเกตความผิดปกติของโครงสร้างนะครับโดยเฉพาะรอยร้าวบริเวณคานหรือกันสาดคอนกรีตหลุดล่อนจนเห็นเหล็กที่เกิดสนิมคราบน้ำหรือน้ำรั่วซึมนะครับรวมถึงอาคารที่เริ่มเอียงหรือประตูและหน้าต่างเปิดปิดและผิดปกตินะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับของการทรุดตัวของโครงสร้างครับนี้ค่อนข้างที่จะชำรุดทรุดโทรมมากแกให้ผู้ชมดูน่ากลัวมากนะครับ
2: เนี่ยผมนั่งมันยังไอ้นี่กระเพาะลงมาเลยแต่มันแค่กระเพาะนะมันเล่นฟ้าทั้งแผง
0: เฮ้ยไม่กลัวหรอกนั่งอยู่ตรงนี้ต้องนั่งอยู่ทั้งวันนั่นเนี่ยเราลูกค้าทำงาน
2: แล้วแต่จังหวะน่ะพูดง่ายๆว่าวัดดวงครับ
0: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นแค่บางส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็พบว่ามีกันสาดเก่ามีตึกเก่าที่เสี่ยงอาจจะถล่มลงมาทรุดตัวลงมาและส่งผลกระทบกับประชาชนครับเพราะฉะนั้นเป็นโจทย์ใหญ่กับกทม.ครับว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตในการเดินริมถนนริมฟุตบาทอย่างไรให้ปลอดภัยครับ
3: ไปดูการระบาดของไวรัสอีโบลานะคะมาถึงจุดที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาย้ำว่าประเทศในแอฟริกาต้องพึ่งพาตัวเองในการรับมือกับการระบาดของไวรัสชนิดนี้แล้วนะคะส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตอนนี้ทะลุ950คนไปแล้วค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองบูเนียของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกฝังศพเด็กหญิงวัย6เดือนค่ะเสียชีวิตไปเมื่อต้นสัปดาห์จากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาบาดหลวงรวมถึงกลุ่มคนจำนวนหนึ่งร่วมประกอบพิธีฝังศพอยู่ห่างๆนะคะเนื่องจากมีเพียงบุคลากรทางการแพทย์ที่สวมอุปกรณ์ป้องกันเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการกับโลงศพและทำการฝังศพจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกก็ยังเป็นศูนย์กลางของการระบาดของอีโบลารอบนี้ซึ่งดีอาร์คองโกรายงานการระบาดครั้งแรกเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันในดีอาร์คองโกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่มีก็อย่างน้อย956คนไปแล้วนะคะที่มีตัวเลขอยู่ซึ่งจำนวนนี้ก็รวมถึงผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตไป247คนรัฐมนตรีสาธารณสุขดีอาร์คองโกแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดยังทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังปูพรมตรวจคัดกรองเชิงรุกและลงพื้นที่เจาะลึกไปยังชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาย้ำถึงความจำเป็นที่ประเทศในทวีปแอฟริกาต้องควักงบลงทุนเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสอีโบลาระบุว่าหากโรคนี้ระบาดในยุโรปสหรัฐหรือทวีปอื่นๆพวกเขาคงพัฒนาวัคซีนและยารักษาสำเร็จไปแล้วแต่พวกเขาไม่สนใจเพราะไม่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ซึ่งเป็นสัญญาณว่าชาวแอฟริกาควรตื่นตัวและหันมาดูแลตัวเองได้แล้วค่ะ
4: ส่วนนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะจับตาการช่วงชิงความได้เปรียบในช่วงโค้งสุดท้ายของศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและไปวิเคราะห์ MOU ยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงและจุดเปราะบางติดตามทั้งหมดกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ

าเกมสกัดปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพส่องดีลประวัติศาสตร์โลกวิเคราะห์เงื่อนไข MOU ยุติสงครามสหรัฐอิหร่าน

คือนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของนักสังเกตการบรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: ผู้ชมครับนับถอยหลังอีกเพียง7วันเท่านั้นนะครับคนกรุงเทพจะได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพและสมาชิกสภากรุงเทพนี่เป็น7วันสุดท้ายที่คุณผู้ชมจะยังได้ตัดสินใจแต่ถ้าดูจากผลสำรวจของหลายๆสถาบันตอนนี้คะแนนของผู้นำกับผู้ตามทิ้งห่างกันจนหลายคนคิดว่ามันแบเบอร์ไปแล้ว
1: ก็อาจจะทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าการเมืองมันก็ได้แค่นี้ครับแต่ผมมองว่าการเมืองมันดีกว่านี้ได้กรุงเทพมันดีกว่านี้ได
2: ้ดิฉันจะถือว่าทุกวันเป็นวันของคนชุดท้ายทุกวันเพราะว่าดิฉันจะพยายามทำให้ประชาชนเนี่ยรับรู้อย่างมีตรรกะและเหตุผลที่ถูกต้องดิฉันเชื่อว่าคนกรุงเทพเป็นคนฉลาดและคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนแยกแยะได
3: ้ก็คิดว่าการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับคือโอกาสแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของคนกรุงเทพนะครับก็เราอยากจะนำเสนอสิ่งที่เราคิดว่าดีกว่าให้คนกรุงเทพ
4: ผมว่ามันไม่ใช่ต่อยมวยไม่ใช่ฟันดาบอะไม่ใช่ว่าต้องไปเอาชนะผู้ต่อสู้ไปทำลายผู้ต่อสู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการแข่งกันเสนอสิ่งที่ดีสุดให้ประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมีนโยบายที่ดีออกมามีผลงานที่ดีก็มาแสดงกันแค่นั้นเอง
0: มีอะไรอีกหรือเปล่าที่จะนำมาพลิกเกมได้สำหรับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพและมีอะไรที่เป็นตัวสะท้อนออกมาจากความนิยมในตัวผู้สมัครของบรรดาสกทั้งหลายในทุกเขตวันนี้พูดคุยกับบรรณาธิการอาวุโสนะครับคุณประจักษ์มวงศาครับพี่ประจักษ์ครับถ้าพูดถึงตอนนี้คะแนนคุณชาชาตินำโด่งมากๆคือไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังเลยมันยังมีทางให้คู่แข่งได้พลิกเกมอีกไหมครับ
5: ที่จริงผมเข้าใจว่าทางคู่แข่งนะครับที่ลงสู้ทั้งในตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ดีหรือแม้แต่สกที่ลงเนี่ยก็ยังแอบที่จะหวังลึกๆอยู่ว่าจะสามารถที่จะพลิกหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได
0: ้ทีนี้กรณีการแข่งขันในช่วงแรกของการรับสมัครพวกเราเองก็วิเคราะห์กันว่าถ้าจะมีอะไรมาโค่นแชมป์เก่าได้ก็คงเป็นการเปิดไพ่ที่ตีเข้าไปยังจุดอ่อนของแชมป์เก่า
5: ครับ
0: เอาถ้างั้น 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งระบอบอากงมีทั้งเรื่องของการตรวจสอบทุจริตมีเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถที่จะสั่นคลอนคะแนนความนิยมของคุณชัชชาติได
5: ้แสดงว่าเรื่องสิ่งที่คาดหวังว่าคุณชัชชาติเนี่ยจะถูกวิพากษ์จะถูกโจมตีแล้วทำให้คะแนนนิยมตกลงเนี่ยมันไม่บรรลุไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ตอนนี้เหลืออยู่ประเด็นเดียวซึ่งเดี๋ยวต้องจับตาดูในช่วงทางตรงสุดท้ายจริงๆว่าจะมีนโยบายเรื่องของการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์ออกมาหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วก็มีการเปิดประเด็นนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายเลยก็มีการเปิดประเด็นนี้ออกมาก็มีคนมาถามผมตั้งแต่ครั้งนั้นแหละบอกว่าเขาใช้การรณรงค์ให้เลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนจากคะแนนนิยมที่คุณชัชชาติเนี่ยนำโด่งมาโดยตลอดไม่ใช่เฉพาะภาพใหญ่แม้แต่กรุงเทพเหนือกรุงเทพใต้กรุงเทพฝั่งธนกรุงเทพตะวันออกเนี่ยคุณชัชชาตินำมาโดยตลอด
0: ครับ
5: ผมบอกว่าไม่ได้ผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่เขาพยายามเปิดโดยเฉพาะยิ่งการเลือกในเชิงยุทธศาสตร์มันคงใช้ไม่ได้กับสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงช่วงนี้ผมก็จะว่าคนกรุงเทพเนี่ยพึงพอใจกับผลงานและบทบาทของคุณชัชชาติจนทำให้ยังไงก็รักคนนี
0: ้
5: ยังไงก็เลือกคนนี้เพราะจริงๆแล้วคุณชัชชาตินะถ้าเราไปดูบุคลิกไปดูท่าทางของคุณชัชชาติผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่คนอื่นไม่มีอ่ะหนึ่งเป็นคนที่ดูเป็นกันเองอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดง่ายนะฮะรวมทั้งทำตัวติดดินคุณอุรชัยท่านผู้ชมคงจะจำภาพของคุณชัชชาติที่เคยใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมใส่รองเท้าแตะแล้วเดินหิ้วเข้าใจว่าแกงถุงกับน้ำอาจจะเป็นอูเลี้ยงเลยสักอย่างภาพนั้นมันยังคงติดตาตึงใจผู้คนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ก่อนหน้าภาพนั้นคุณชัชชาติแทบไม่เป็นที่สนใจในสื่อด้วยซ้ำ
5: ครับคุณชัชชาติอาจจะถูกมองเป็นนักการเมืองระดับชาติ
0: ครับ
5: เพราะว่าเคยเป็นระดับรัฐมนตรีเคยเป็นแกนนำของพรรคการเมืองมาก่อนแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยคุณชัชชาติเริ่มเฟดตัวเองแล้วก็ไปคลุกคลีอยู่กับคนกรุงเทพมหานครแสดงท่าทีชัดเจนคนก็เลยจับตาดูความเคลื่อนไหวของชัชชาติมาเลยตลอดแล้วก็ได้เห็นว่าคนคนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละคือสไตล์ง่ายๆเป็นกันเองพอเข้ามาสู่เวทีทางการเมืองเราก็ได้เห็นบุคลิกที่เพิ่มเติมเข้ามาเห็นจุดเด่นของคุณชัชชาติที่เพิ่มเข้ามาคือ1พร้อมที่จะทำงานของใครก็ได
0: ้
5: สังเกตไหมครับคุณชัชชาติไม่พยายามที่ไปสนับสนุนกลุ่ม

0: ใดกลุ่มหนึ่งว่าผมต้องทำงานกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่านั้นไม่ได้ออกมาจากปากของคุณชัชชาติคือพร้อมที่จะทำในทุกเรื่องร่วมกับคนอื่นถัดมาก็คือว่าคุณชัชชาติเนี่ย240กว่านโยบายที่เป็นเส้นเลือดฝอยแกสามารถทำได้นะฮะทำได้เป็นที่พึงพอใจของผู้คน
1: ครับเราขยับมาดูค่ายสีส้มนะครับในการเลือกตั้งทั่วไปค่ายสีส้มแลนด์สไลด์ในกรุงเทพส้มทั้งจังหวัดมันก็สะท้อนได้ว่าคนค่ายคนการเมืองผู้มีสิทธิ์เนี่ยชื่นชอบการทำงานแบบค่ายสีส้มหรืออาจจะชื่นชอบตัวค่ายเพราะฉะนั้นส่งใครมาก็พร้อมที่จะเลือกทำไมเขาไม่สามารถนำคะแนนตรงนั้นเนี่ยมาให้กับตัวดร.โจชัยวัฒน์ได
0: ้สิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทางพรรคประชาชนเองเนี่ย เขากำลังเจอกับคู่แข่งซึ่งอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคู่แข่งที่ยังคงสถานภาพยังคงผลงานยังคงบุคลิกยังคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของคนกรุงเทพอยู
1: ่
0: ไม่ใช่เปลี่ยนคนใหม่ถ้าเปลี่ยนคนใหม่เนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างในการที่จะหาวิธีการเนี่ยไปเอาชนะคู่แข่งแต่นี่ยังเป็นคนเดิม
1: ถ้าดึงคุณวิโรจน์มาลงอาจจะมีลุ้นกว่าหรือเปล่า
0: คือบริบทณปัจจุบันผมว่าเอาใครมาลงก็ยากอ
1: ัน
0: นี้เราไม่ได้ปรามาสใครนะ
1: ครับ
0: แต่เป็นเพราะว่าตัวคุณชัชชาติเนี่ยคือมันยังหาจุดด้อยจุดที่จะถูกวิพากษ์จุดที่จะทำให้คะแนนเนี่ยมันมีปัญหาไม่ได
1: ้
0: ก็ขนาดเรื่องระบบอากงก็ดีเรื่องเกี่ยวข้องกับที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดประเด็นบอกว่าโครงการโดยทั่วไปของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างเนี่ย
1: 92
0: นะฮะแล้วมีหนำซ้ำยังมีการซอยย่อยโครงการอีกมูลค่าไม่เกิน 500,000 เพื่อเลี่ยงการประมูล
1: แถมราคาก็ใกล้กับราคากลางเป็นอันดับ2ของประเทศด้วย
0: ใช่
1: ผมว่าถ้าเป็นคนอื่นเละไปแล้วนะ
0: ใช่คุณชัชชาติแกตอบแบบสบายๆเลย
1: บ
0: อกว่า1เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้2เรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงมันง่ายมันสะดวกกว่าอย
1: ่
0: างเช่นการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อกันปกติอยู่แล้วคุณชัชชาติบอกว่าถ้าไปประมูลมันจะยิ่งยุ่งยากเป็นปัญหามันทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่คล่องตัวมันก็เป็นเหตุผลอีกด้านหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะมองได้นะเพียงแต่ว่าตัวคุณชัชชาติเองเนี่ยอาจจะยังมีข้อประเด็นที่ถูกตั้งเป็นประเด็นคำถามอยู่2ข้อซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันมากพอที่จะให้คุณชัชชาติกลายเป็นคนที่จะหลุดไปจากตำแหน่งไหมผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นหนึ่งก็คือเรื่องความโปร่งใสสำหรับเรื่องโครงการต่างๆซึ่งแน่นอนที่สุดในผลสำรวจ3ปีครึ่งของนิดาโพทย้อนกลับไปดูนะเราจะเห็นเรื่องอื่นคุณชัชชาติสอบผ่านหมดเลยดีกับดีมากแต่ว่าเรื่องความโปร่งใสในการตรวจสอบโครงการอันนี้ที่มีปัญหาสอบตกที่มันเป็นประเด็นเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายคนแต่หลายคนเห็นในสิ่งที่มันคุ้นชินตาเอาไม่ต้องไปดูอื่นไกลเป็นต้นนะไปดูเรื่องการเปลี่ยนปูกระเบื้องสำหรับทางเท้าของกรุงเทพมหานคร
1: ฟุตบาททั่วๆไปนี่นะ
0: ใช่เราได้เห็นเปลี่ยนใหม่แทบทุกปีฮะ
1: ค
0: ือมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนประจำฤดูกาลนะทั้งที่แถวสุขุมวิทอ่ะคงจะจำได้มีคนคัดค้านบอกว่าเอาไอ้ทางเดินเท้าเนี่ยฟุตบาทริมถนนนั้นมันดีอยู่แล้วยิ่งใกล้โรงแรมเขาทำว่าอย่างดีเลย
1: ครับ
0: ไม่ไปเปลี่ยนทำไมเอางบประมาณไปใช้ทำไมมันก็มีประเด็นคำถามที่ตามขึ้นมาว่าตกลงเนี่ยทำไมถึงมีโครงการแบบนี้มันเป็นเรื่องของอะไรหรือเปล่ามันมีเรื่องที่มันซุกซ่อนอยู่หรือเปล่า มันก็นำไปสู่ประเด็นที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสเรื่องความชัดเจนสำหรับเรื่องโครงการต่างๆเหล่านี้ที่คุณชัชชาติต้องอาจจะต้องตอบนอกเหนือจากเรื่องความโปร่งใสของระบบการทำงานแบบส่วนราชการนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะคิดอยู่ตั้งแต่ต้นว่าสามารถที่จะหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการที่จะชี้เห็นข้อบกพร่องหรือเปล่าแต่ว่าในเวลาต่อมาอย่างที่เรียนไว้ขนาดระบบอากงเนี่ยมันหนักนะถ้าเป็นจังหวัดอื่นนะหรือเป็นกระทรวงอื่นถ้ามันเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณชัชชาติก็น่าจะโดนนะแต่กลายเป็นว่าพอคุณชัชชาติอธิบายด้วยบุคลิกท่าทางที่แบบสีหน้าท่าทางคือ
1: แบบคุณชัชชาติ
0: ใช่ คือเหมือนกับไม่มีอะไรปิดบังอ่ะเหมือนกับพูดตรงๆอ่ะขนาดเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทำไมโครงการโดยทั่วไปถึงใช้วิธีการเจาะจงเนี่ย
1: ค
0: ุณชัชชาติก็ตอบแบบสบายๆมีโครงการไหนที่ก็มีปัญหาก็แจ้งมาครับเดี๋ยวจะตรวจสอบให
1: ้
0: คือลักษณะอย่างนี้มันเป็นมิตรกับทุกคนนะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคประชาชนเองก็เลยอาจจะลำบากแต่ว่าในมุมของการเป็นพรรคการเมืองที่ครองพื้นที่ส.ส.กรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: เขาก็จะต้องไว้ลายละเขาก็จะหาวิธีการทุกอย่างในการที่จะให้สกของเขาเนี่ยสามารถปักตรงให้ได้เยอะที่สุดอาจจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วได้6ที่นั่งเองใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับพี่ประจักษ์ทีนี้พรรคประชาชนเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะผันคะแนนส.ส.ซึ่งแลนด์สไลด์มากับสก.50เขตได้เลยนะ

0: ครับ
1: คือทำไมกลายเป็นว่าด้วยพฤติกรรมการเลือกของคนที่มันต่างกันนะครับเพราะมันคนละสนามพรรคประชาชนจะสู้ในสนามสกได้ขนาดไหน
0: คืออย่างที่เรียนเอาไว้1ใน3เลือกตั้งท้องถิ่นกับสนามเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยปัจจัยในการเลือกของคนเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: 2ก็คือว่าคนที่เป็นคู่ชิงของพรรคประชาชนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วก็คือชาติซึ่งมันยากมันลำบากคราวนี้ในมุมที่ทางพรรคประชาชนในการที่จะผลักดันเรื่องของการเพิ่มจำนวนสก.ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดที่สามารถทำได้ถ้าไปยึดประธานสภากรุงเทพมหานครได้ก็จะมีบทบาทคู่ได้มากขึ้นนะครับว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่คอยดูแลอนุมัติงบประมาณสำหรับซัพพอร์ตคุณชาติชาติในฐานะผู้เป็นฝ่ายบริหารมันก็สามารถคุยได้ก็สร้างเป็นผลงานได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปหวังการเป็นผู้ว่าอย่างเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าเขาใช้กลยุทธ์ของพรรคประชาชนซึ่งอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ผู้คนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกเจริญชาวกรุงเทพอ่ะอยากเห็นคนรุ่นใหม่อยากเห็นคนที่มีประวัติดีอะไรทั้งหลายทั้งปวงเข้าไปขับเคลื่อนงานตรงนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือในช่วงนับจากนี้ไปนะผมก็จะว่าสสกรุงเทพของพรรคประชาชนก็คงจะช่วยกันเต็มไม้เต็มมือนะในการที่มาช่วยสกผู้สมัครสกของพรรคประชาชนทำงานกันอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่พ
1: ร
0: รคประชาชนเองอาจจะเดินหน้าได้ไม่คล่องตัวอย่างที่ควรจะเป็น
1: พี่ประจักษ์ทีนี้ถ้าเรามองไปที่ผู้สมัครผู้ว่าท่านอื่นนะครับคือแน่นอนผมเห็นหลายคนก็วิเคราะห์ว่าโอกาสสู้ได้เนี่ยมันน้อยซะเหลือเกินแต่ภาพที่เห็นคือคุณชาชาติมีต้นทุนการเมืองสูง
0: ใช่
1: และผู้ที่ยังหนุนอยู่ก็เยอะมากทีเดียวนะ
0: ครับคนผู้สมัครคนอื่นบอกว่าก็ใช้ได้นะ
1: ครับ
0: อย่างคุณมาริกาเนี่ยเรื่องการเป็นมหานครแห่งอนาคตคือแกมองข้ามไปแล้วก็พยายามที่บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องปลอดภัย24ชั่วโมงแกจุดประเด็นกรุงเทพปลอดภัย24ชั่วโมงซึ่งถามว่าคนกรุงเทพรู้สึกปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงไหมผมว่าไม
1: ่ครับ
0: ยังมีหลายต่อหลายจุดหลายพื้นที่หลายจุดที่มันจุดเสี่ยงและยังมีเรื่องของการปล้นการจี้การวิ่งราวอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายกับคนกรุงเทพมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่านโยบายนี้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าผู้ว่าชาติหยิบยกเรื่องนี้มาใช้ผมว่าก็โอเคมันก็เหมือนกับนโยบายของดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรของพรรคประชาชนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเรื่องวิถีชีวิตความกินอยู่ของคนกรุงเทพมันควรจะได้การใส่ใจเพิ่มมากขึ้นแกเปรียบเทียบว่าถ้าย้อนกลับไป14ปีที่ผ่านมานะ2555ถ้าผมเอาแบบไวๆนะคือราคาอาหารโดยทั่วไปข้าวกงข้าวแกงเนี่ยในกรุงเทพก็ประมาณ30
1: ครับ
0: แต่แกบอกณปัจจุบันปี69เนี่ยมันขึ้นมา65มันขึ้นมาเท่าไหร่คุณต้นขึ้นมา 110% ครับเราอาจจะอยู่ในฐานะที่เราไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกับคนกรุงเทพโดยทั่วไปนะที่อาจจะต่อสู้ดิ้นรนหาเช้ากินค่ำอยู่กับค่าแรงขั้นต่ำบ้าง
1: ชนชั้นกลางอาจจะยังพอได้
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไปถามคนกรุงเทพโดยทั่วไปเขาเกิดความรู้สึกนี้นะ
1: คร
0: ับ ผมว่ามันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ดร.โจเนี่ยหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเพราะฉะนั้นในมุมของดร.โจก็คือว่าจะต้องเพิ่มหาบเร่แผงรอยสำหรับคนกรุงเทพเพื่อเปิดช่องทางคนกรุงเทพเข้าถึงอาหารที่มันมีราคาอาจจะถูกลงกว่านี
1: ้
0: มีคุณภาพไม่ใช่กลายเป็นว่าคนที่จะเข้าไปร้านอาหารดีๆเข้าห้างเข้าศูนย์การค้าจะต้องจ่ายราคาแพงกว่าปกติซึ่งคนส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครอาจจะไม่มีศักยภาพความสามารถขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งก็ไม่ต่างจากคุณเจมนะคุณอนุชาบุรพาชัยศรีเนี่ยที่แกบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมันยังมีเสน่ห์อยู
1: ่
0: แต่ว่าถ้าจะให้เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจทั้งคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยด้วยกันนี้ก็คือต้องสร้างเสน่ห์ของกรุงเทพให้มากขึ้นทำอย่างไรจึงให้กรุงเทพเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดขายเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่มันมีอยู
1: ่
0: ซึ่งแน่นอนที่สุดคนมาเที่ยวมาเลยที่กรุงเทพมันก็ต้องกินพอกินปั๊บเนี่ยไปเจออาหารแบบนี้เขากลับไปกินที่ต่างจังหวัดดีกว่าแต่ในมุมของคุณเจมเนี่ยบอกว่าเราพัฒนาและให้ความน้ำหนักกับเรื่องหาเปร่แผงลอยเหมือนกันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูมีระเบียบจัดทุกอย่างให้มันลงตัวมันเข้าท่ากว่านี้ผมว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีที่คุณชาชาติน่าจะรับมาถึงแม้ว่าคู่แข่งเหล่านี้จะไม่มีโอกาสเมื่อคุณชาชาติได้มาเป็นผู้ว่าก็ตามที
1: เป็นไปได้แล้วเราอาจจะเห็นการร่วมไม้ร่วมมือกันในอนาคตด้วย
0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยวรอ
0: ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะคุณต้นที่สำคัญที่สุดพอคุณชาชาติได้รับการยอมรับแบบนี้คนต่างจังหวัดหลายต่อหลายจังหวัดนะกำลังพูดถึงเรื่องการเลือกผู้ว่าโดยประชาชนในพื้นที่นะเชียงใหม่20กว่าปีแล้วภูเก็ตเนี่ยกำลังมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าคนภูเก็ตเนี่ยคงอยากจะไปถึงวันที่มีการเลือกผู้ว่า

0: มันจะได้แก้ปัญหาที่มันคาราคาซังปัญหาที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ความขัดแย้งของผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงราชการประชาชนภูเก็ตไม่ควรจะไปมีส่วนรับรู้หรือรับผลกระทบเหล่านี
1: ้แต่กลับได้รับผลกระทบเต็มๆนะ
0: ใช่นี่คือประเด็นที่เป็นข้อดีที่คุณชัชชาติได้รับการคัดเลือกแล้วโชว์ให้เห็นว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและได้รับความนิยมจากประชาชนไม่พอแค่4ปีจะต่ออีก4ปีนี่แหละคือต้นแบบจริงๆสำหรับเรื่องที่จะทำให้คนในอีกหลายจังหวัดเนี่ยไปถึงจุดที่ตัวเองอยากจะเลือกผู้ว่าของตัวเอง
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ประจักษ
0: ์ยินดีครับยินดีครับ

หลายคนที่เป็นคอการเมืองต่างประเทศติดตามสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับอาจจะตามด้วยความหวังว่าชีวิตความเป็นอยู่ในแง่ของต้นทุนการใช้ชีวิตจะดีขึ้นเพราะสถานการณ์ที่นั่นดีขึ้นแต่เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแม้ว่าจะมีทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นระหว่างความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน

0: วันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ทองอินนะครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ MOU ที่ออกมามีคนบอกว่าโอ้โหนี่เป็นพัฒนาการที่ดีแล้วก็น่าชื่นใจมากสำหรับสันติภาพที่จะเกิดขึ้นคือทุกคนคาดหวังกับ MOU ฉบับนี้มากเลยครับแต่ว่า MOU ฉบับนี้เป็นยามหัศจรรย์ที่จะทวงคืนสันติให้โลกได้จริงหรือเปล่า
1: ประการแรกเลยฮะก็คือตัวเนี้ย MOU เนี่ยมันเป็นพัฒนาการความก้าวหน้าที่น่าสนใจจริง
0: ๆครับ
1: เพราะถ้าก่อนหน้านั้นเราคงจินตนาการไม่ออกว่าอเมริกากับอิหร่านจะมีข้อตกลงสันติภาพบางอย่างร่วมกันที่จะมาทำงานเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างกันขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัว MOU ฉบับนี้นะครับมันเป็นบันทึกความร่วมมือความเข้าใจว่าจะร่วมมือกันอย่างไรให้เกิดการยุติความเป็นปรปักษ์โดยสิ้นเชิงซึ่งเรื่องนี้ที่ยากแต่เพราะว่าความเป็นปรปักษ์ที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันนับมาตั้งแต่1979หลังอิหร่านปฏิวัติสาธารณรัฐอิสลามนะครับดังนั้นมันมีโครงสร้างของความขัดแย้งวางอยู่เต็มไปหมดเลยรวมถึงอิสราเอลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าแล้ว MOU ฉบับนี้มีความหมายแค่ไหนต่อสันติภาพมันมีความหมายอยู่2สถานะด้วยกันนะสถานะแรกก็คือมันดีเอสคาเลตหรือมันลดระดับความขัดแย้งลดระดับความเข้มข้นของสงครามให้จากที่ตึงๆแล้วก้ำกึ่งจะก้าวไปสู่สงครามเต็มรูปแบบสงครามภาคพื้นดินเนี่ยก็ถอยร่นลงมานะเราเรียกว่าเป็น escalation of ramp นะคือพาทั้งคู่ไต่บันไดลงมานั่นคือหน้าที่ประการแรกฐานะประการแรกฐานะประการที่2ของ MOU เนี่ยถ้าเราดูการประกาศการสื่อสารของทั้ง3ฝ่ายอเมริกาอิหร่านและปากีสถานก่อนหน้านั้นรวมถึงการประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลง14ข้อเนี่ยก็ชัดเจนว่า MOU เนี้ยไม่ใช่ MOU ตกลงเพื่อยุติความเป็นปรปักษ์ไม่ใช่ข้อตกลงเพื่อสร้างสันติภาพ
0: ครับ
1: แต่เป็นข้อตกลงที่กำหนดโรดแมปแผนที่นำทางไปสู่สันติภาพร่วมกันนี่คือ2ฐานะของมันครับ
0: หมายความว่ามันจะไม่ได้มีสิ่งที่หลายคนคาดหวังไว้ในเร็ววัน
1: ครับ
0: ค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับมันยังมีห้วงระยะเวลาในการจะต้องทำงานร่วมกันอีกหลายประเด็น
0: ครับ
1: นะฮะประเด็นที่ผมเคยแบ่งไว้ก็จะเป็น4ห้วงนะ2ห้วงแรกเนี่ยตอนนี้มันมารวมกันละก็คือห้วงก่อนลงนามแล้วก็ห้วงลงนาม
0: ครับ
1: เพียงแต่การจัดพิธีนะเพื่อเปิดตัว MOU ฉบับนี้มันยังไม่เกิดขึ้นตามกำหนดการเนื่องจากจุดเปราะบางสำคัญที่ผมเคยนำเสนอในโพสต์ของ Facebook ไปไว้เนี่ยก็คือบทบาทของอิสราเอล
0: ครับ
1: กล่าวก็คือว่าในฝั่งอิหร่านและปากีสถานตัวกลางเนี่ยต้องการให้ wording นะของการดำเนินการร่วมกันระยะแรกที่บอกว่าจะยุติปฏิบัติการทางการทหารในทุกแนวรบนั้นระบุอย่างชัดเจนว่า include หรือรวมเอาเลบานอนไปด้วยข้อนี้ทำให้อิสราเอลไม่พอใจอย่างมากกับ บทบาทปากีสถานกับข้อที่อเมริกาไปตกลงแบบนั้นได้อย่างไรเราจึงเห็นว่าอิสราเอลวันนี้ก็ยังเดินหน้าปฏิบัติการในเลบานอนตอนใต้อยู่มิได้ยุติลงแถมยังท้าทายมากกว่าเดิมด้วยซ้ำซึ่งทำให้พิธีเปิดนะครับ เปิดตัวของ MOU ฉบับนี้ที่กำหนดไว้วันศุกร์เนี่ยทั้งปากีสถานอเมริกาอิหร่านก็ต่างไม่มาทั้งสิ้นนะนี่คือจุดเปราะบางระยะแรกนะครับซึ่ง อยู่ที่ว่า1ก็คือถ้าไม่ include หรือรวมเอาอิสราเอลมาสู่การต่อรองด้วยนะก็ต้อง2

0: 2ก็คือประชาคมโลกโดยเฉพาะอเมริกาต้องกดดันอิสราเอลให้ยอมรับในข้อตกลงมิฉะนั้นสงครามนี้แน่นอนครับว่ามันดีเอสคาเลตมันลดตัวลดระดับลงแต่มันก็จะกลายสภาพไปเป็นสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลต่อมาได้
1: ซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยว
0: ก็จะถอยออกมาได้แล้ว
1: ก่อนหน้านี้อาจารย์เคยวิเคราะห์ไว้4ห้วงอ่ะ2ห้วงอาจารย์บอกว่ามันรวมกันไปแล้วห้วง3ห้วง4เนี่ยเราแบ่งเป็นห้วง30วันและ60วัน
0: ถูกต้องครับ
1: ในห้วงเส้นนี้ถ้าผมเรียกว่าเป็นเส้นอันตรายถ้าอิสราเอลเกิดทำอะไรที่มันแหลมออกมาเนี่ย มันถือว่า MOU ที่ทำกันมาเส้นทางสันติภาพทุกอย่างมันจบลงเลยหรือเปล่าครับ
0: ผมคิดว่าจุดเปราะบางในบทบาทของอิสราเอลเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อจุดเปราะบางในแง่ที่ว่าจะทำให้อิหร่านนั้นผูกพันตัวเองเข้ากับกรอบ MOU ได้อย่างมั่นใจแค่ไหน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งผมเนี่ยประเมินล่วงหน้าว่าถ้าดูระยะต่อไปดูเจตจำนงของทั้งอเมริกาและอิหร่านแล้วเนี่ยต่อให้อิสราเอลยังเดินหน้าปฏิบัติการต่อในบานอนนะฮะไม่ได้ยุติและพยายามจะตีรวนกระบวนการเนี่ยตัวกรอบการทำงานร่วมกันน่าจะยังเดินหน้าไปได้อยู
1: ่
0: ตัวแปรอิสราเอลน่าจะไม่ได้มีผลในส่วนนี้เท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าอเมริกาเนี่ยภายใต้เงื่อนไขว่าอเมริกานั้นไม่สนับสนุนอิสราเอลอีกต่อไปในสงครามที่อิสราเอลจะทำต่อจากนี
1: ้ครับ
0: แต่ประเด็นในจุดเปราะบางระยะ30วันและ60วันเนี่ยในห้วง30วันคือการที่ต่างฝ่ายต่างจะไต่บันไดลงทั้งคู่กล่าวก็คืออิหร่านจะกลับมาเปิดฮอร์มุซอเมริกาก็จะถอยร่นออกจากการปิดหน้าน้ำทางทะเลและการดำรงอยู่ของกองทัพและทหารอเมริกาในพื้นที่ประชิด
1: ครับ
0: นะ proximity พื้นที่ประชิดโดยรอบของอิหร่านนะซึ่ง30วันนี้ก็จึงทำหน้าที่เป็นตัวทดสอบความเชื่อมั่นความไว้วางใจระหว่างกันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กรณีที่มันเป็นจุดเปราะบางคือเรื่องฮอร์มูสมากกว่าอิสราเอลในระยะ30วันนะฮะเพราะการทำงานร่วมกันเนี่ยอเมริกากับอิหร่านสื่อสารเรื่องฮอร์มูสไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: อเมริกาบอกว่าจะกลับมาเปิดเสรีให้เดินเรือได้อย่างเสรีเสมือนกับช่วงก่อนสงครามตามกรอบของกฎหมายทางทะเลกฎหมายร่องประเทศทางทะเลหรืออันครอสส่วนอิหร่านบอกว่าฮอร์มูสนั้นจะกลับมาเปิดแต่จะถูกจัดการ ในระเบียบใหม่แต่ที่อิหร่านกำลังเวิร์กเอาท์อยู่กับโอมานและดีไม่ดีซาอุดีอาระเบียก็จะกระโดดเข้ามาร่วมกำหนดกติกาในการใช้ฮอร์มูสใหม่ด้วยโดยอิหร่านเองเลือกที่จะมีการสื่อสารออกมาเมื่อวัน2วันนี้เองนะครับว่าอิหร่านจะให้มีการใช้โดยเสรีไม่เก็บสตางค์แม้แต่บาทเดียวเนี่ยในช่วง30วัน60วันแต่หลังจากนั้นอาจจะคิดค่าธรรมเนียมนะที่เรียกว่าเป็นค่าบริการ การเดินเรือผ่านทางช่องแคบซึ่งก็ชัดเจนว่าอิหร่านจงใจจะเลี่ยงบาหลีเพราะว่าตามกฎหมายทางทะเลแล้วเนี่ยช่องแคบลักษณะแบบนี้ที่เป็นช่องแคบธรรมชาติและถูกนิยามเป็นช่องแคบระหว่างประเทศนั้นจะเก็บค่าผ่านทางหรือโทรไม่ได้ก็เลี่ยงใช้บาลีอื่นเป็นฟรีหรือว่าค่าบริการอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่ายังไงนะฮะประเด็นนี้คือจุดเปราะบางแรกที่ทั้งคู่สื่อสารไม่ตรงกันและแน่นอนว่าเป้าประสงค์ย่อมไม่ตรงกัน
1: ถ้าเรามองในกลุ่มประเทศที่เป็นตัวคู่ขัดแย้งหลักๆนะครับอิหร่านอิสราเอลสหรัฐอเมริกาหรืออาจารย์อาจจะรวมเลบานอนเข้าไปด้วยนะครับคือเวลาทุกคนจะยุติความรุนแรงเนี่ย ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากที่จะเสียมากกว่าคนอื่นหรือได้น้อยกว่าคนอื่นในกรณีนี้ใครมีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นอิสราเอลหรือเปล่าครับ
0: อิสราเอลวันนี้เนี่ยดูถ้าสงครามถ้าพัฒนาการกระบวนการอิสลามาบัดเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ตามรถแมพที่4ห้วงเวลาเนี่ยนะครับอิสราเอลจะเป็นฝ่ายที่น่าจะเสียประโยชน์มากที่สุดเขาจึงชัดเจนว่าเขาจึงไม่ยอมในกรอบข้อตกลงนี้นะฮะเพราะทั้งต้องถอยร่นออกจากเลบานอนนะทั้งที่ในห้วง60วันเนี่ยก็ไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนนะคือมีการพูดถึงแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนว่าจะจัดการกับพร็อกซี่ของอิหร่านในภูมิภาคอย่างไรนะพร็อกซี่ที่ว่าก็รวมถึงฮิซบุลเลาะห์ด้วย
1: ครับ
0: วันนี้เขาจึงพยายามจะเดินหน้าให้เต็มกำลังเพื่อสลายโครงสร้างฮิซบุลเลาะห์ให้ได้มากที่สุดเพื่อประกันความมั่นคงของประเทศตัวเองนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้ามันเดินไปตามแผนโรดแมปเนี่ยอิสราเอลก็จะไม่บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวเช่นกันนั่นนี่ไม่ต้องนับถึงการดำรงอยู่และฟื้นขึ้นมาทางอำนาจของอิหร่านจากการปลดล็อกมาตรการคว่ำบาตรและการคืนสินทรัพย์ที่อายัดเอาไว
1: ้
0: นะแล้วก็อีกหลายเรื่องทั้งเรื่องการพัฒนาขีปนาวุธโครงการพัฒนานิวเคลียร์ถ้าเอาตาม14ข้อที่ว่ามาเนี่ยก็เปิดช่องให้อิหร่านยังคงพัฒนาต่อไปได้แต่ไม่ใช่การทหารเท่านั้นซึ่งอิสราเอลไม่ได้ต้องการให้อิหร่านมีนิวเคลียร์เลยแม้ว่าจะทางการทหารหรือทางสันติก็ตามเพราะฉะนั้นอิสราเอลจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้อะไรเลยจากสงครามครั้งนี้
1: อิสราเอลยังจำเป็นกับสหรัฐอเมริกาอยู่ไหมครับทำไมเขากลายเป็นคนที่ประเทศที่ตกที่นั่งลำบากแบบนี
0: ้ผมมองว่านะฮะบรรยากาศความสัมพันธ์

0: ระหว่างอเมริกากับอิสราเอลในวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างตึงเครียดนะแต่เป็นความตึงเครียดที่ยังหนีกันไม่พ้นยังออกจากกันไม่ได
1: ้
0: กล่าวก็คือว่าถ้าเราดูบทบาทอเมริกาในเอเชียตะวันตกหรือตะวันออกกลางตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นมาเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ย อเมริกามีกรอบคู่พันธมิตรมากมายเต็มไปหมดกับชาติอาหรับที่เป็นรัฐริมอ่าวทั้งซาอุดีอาระเบียคูเวต UAE นะฮะแต่อเมริกาไม่เคยไว้ใจชาติเหล่านั้นมากเท่ากับอิสราเอล
1: ครับ
0: คำถามสำคัญก็คือเพราะอะไรคำตอบอย่างรวบรัดก็คือเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นฝรั่งนะก็คือเป็นทั้งอาหรับและเป็นมุสลิม
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็จะมีเนเจอร์ที่แตกต่างกันนะครับขณะเดียวกันอิสราเอลเนี่ยถูกคาดหวังให้เป็นเสมือนตัวแทนที่จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอิสราเอลกับอเมริการวมถึงค่ายตะวันตกในภาพรวมเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกันในระยะนี้เนี่ยแต่ก็ดูจะหนีกันไม่พ้นนะผมมองอย่างนี้ครับว่าอิสราเอลเองไม่ใช่แค่อเมริกาที่กำลังจะเดินทางไปสู่การเลือกตั้งกลางเทอมอิสราเอลเองก็เดินทางใกล้เข้าไปสู่การเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนทันยาฮูเนี่ยน่าจะถูกสลัดออกจากอเมริกานะโดยทรัมป์หรืออเมริกาน่าจะสนับสนุนกลุ่มคนอื่นแทนนะที่เขามองว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อคนเหล่านี้ได้มากกว่านะแล้วก็จะไม่สามารถกระด้างกระเดื่องหรือว่าออกนอกลู่นอกทางพาอเมริกาไปติดกับดักสงครามแบบนี
1: ้
0: เช่นคนอย่างยาอีลาปิดนัฟทาลีเบนเนตที่ก็พยายามประกาศตัวขึ้นมาวันนี้แล้วว่าจะมาช่วงชิงอำนาจรัฐบาลของอิสราเอลในระยะต่อไป
1: ครับอเมริกาที่อาจารย์ว่ามีพันธมิตรอยู่ในตะวันออกกลางเยอะแยะมากมายตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ที่เขาทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยเขาได้สูญเสียมิตรเหล่านั้นไปด้วยไหม
0: ผมมองอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วพัฒนาการของการกระจายความสัมพันธ์กับมหาอำนาจเนี่ยมันดำเนินไปก่อนหน้าสงครามครั้งนี้นานสักพักใหญ่ๆแล้วนะอาจจะ ก่อนสงครามกาซาในปี2023อีกหลายปีด้วยซ้ำนะโดยมีโบรกเกอร์สำคัญก็คือจีนหลักฐานคืออะไรฮะหลักฐานคือชาติอาหรับเหล่านี้ในช่วงก่อนสงครามกาซาปี2023เนี่ยได้มีการปรับความสัมพันธ์กับอิหร่านค่อนข้างมากนะโดยมีการค้าขายการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีจีนเนี่ยเป็นตัวเชื่อ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นชัดเจนว่าประเทศเหล่านี้ที่เดิมทีเนี่ยเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นใกล้ชิดกับอเมริกามากกำลังกระจายความเสี่ยงกระจายความสัมพันธ์ไปยังมหาอำนาจรายอื่นไม่ใช่แค่จีนแต่รวมถึงรัสเซียด้วยนะเพราะฉะนั้นพัฒนาการแบบนี้มันจะกลับมาอีกครั้งด้วยแรงกดดันที่ทำให้ต้องคิดหนักมากขึ้นสำหรับชาติอาหรับว่าตกลงแล้วอเมริกาจะมีความสำคัญแค่ไหนนะเดิมทีอเมริกาเนี่ยเป็นที่พึ่งที่มานะฮะของหลักประกันด้านการป้องกันประเทศ
1: ครับ
0: เรื่องของความมั่นคงแต่ก็พิสูจน์ทราบแล้วว่าในช่วงระยะเวลาสงครามตั้งแต่หลัง28กุมภาเป็นต้นมาถึงตอนนี้เนี่ยฐานทัพอเมริกาการดำรงอยู่ของระบบป้องกันประเทศของอเมริกานั้นมันไม่ได้ช่วยให้พวกเขาปลอดภัยมากขึ้นแต่เป็นสายล่อฟ้าด้วยซ้ำขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลาต้องโดนอิหร่านโจมตีไปยังฐานทัพของอเมริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศเหล่านี้อเมริกากับดูจะถ่ายเทน้ำหนักความสำคัญไปช่วยปกป้องเทลอาวีฟซะมากกว่า
1: ถ้าสุดท้ายแล้วสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์หรือว่าอเมริกาพยายามที่จะสนับสนุนผู้นำคนใหม่ในอิสราเอลมันล้มเหลวผู้นำยังเป็นเนทันยาฮูหรือเครือข่ายของเขาอยู่ในขณะที่อเมริกาเองก็สูญเสียพันธมิตรอาหรับไปมากมายมันจะยิ่งกลายเป็นว่าอเมริกาสูญเสียอิทธิพลของตัวเองในตะวันออกกลางภูมิภาคอันสำคัญนี้ไปด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ครับประการแรกก็คือผมมองว่าขั้วอำนาจในการเมืองอิสราเอลน่าจะเปลี่ยน
1: ครับ
0: นะพรรคลิคุดน่าจะเสียหายหลายแสนในสงครามครั้งนี้ไม่ว่า
1: ไม่น่าพลิกนะ
0: ครับไม่ว่าสงครามจะจบอย่างไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: โดยธรรมชาติของระบบการเลือกตั้งและระบบการเมืองตามกฎหมายพื้นฐานนะเขาเรียกรัฐธรรมนูญบ้านเขาว่ากฎหมายพื้นฐานของอิสราเอลเนี่ยมันเอื้อต่อการเกิดรัฐบาลแบบผสมที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะกลุ่มที่เป็นขวาสุดโต่งนะที่ไม่ได้ดั่งใจกับเนทันยาฮูว่าก่อนหน้านั้นไปตกลงข้อตกลงสันติภาพกับเลบานอนที่วอชิงตันเนี่ยได้อย่างไรทั้งที่ยังสลายโครงสร้างฮิสบุลเลาะห์ไม่สำเร็จนะกลุ่มที่เป็นสายชาบัตสายศาสนสถานกลุ่มที่เป็นสายซ้ายที่เป็นชาตินิยมด้วยนะกลุ่มเหล่านี้น่าจะรวมตัวกันเหมือนที่เคยล้มเนทันยาฮูมาได้ครั้งก่อนหน้านั้นซึ่งนับทารีเบนเนตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแนวร่วมนี้น่าจะกลับมาทวงอำนาจอีกครั้งหนึ่งประการที่2ก็คือว่าบทบาทของอเมริกาในเอเชียตะวันตกน่าจะลดน้อยถอยลงดังว่าเช่นอย่างแน่นอนนะครับด้วยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจระดับโลกในปัจจุบันแล้วด้วยเนี่ยก่อนหน้านี้ในแวดวงวิชาการ IR เนี่ยเราก็มีการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะก็มีการ

0: พูดถึงกันมามากว่าขั้วอำนาจโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
1: คร
0: ับ พูดกันมาตั้งแต่หลังสงครามเย็นจบลงซะด้วยซ้ำว่าในมิติการทหารความมั่นคงอเมริกาอาจจะยังคงเป็นขั้วอำนาจเดียวแต่ในทางเศรษฐกิจมันมีหลายขั้วอำนาจแล้วเราก็พูดกันมาเรื่อยๆว่าสถานะความเป็นเบอร์หนึ่งใน

0: ไล่ตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆโดยฝั่งค่ายจีนและรัสเซียสงครามอิหร่านมันยิ่งพิสูจน์ตอกย้ำว่าอเมริกาเนี่ยถดถอยลงอย่างแท้จริงในทางด้านการทหารเพราะไม่บรรลุเป้าหมายแถมยุทธศาสตร์ก็ไม่มีความชัดเจน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นประการที่2ก็คือว่ามันตอบสนองต่อสภาพทางดุลอำนาจของโลกที่เป็นลายขั้วอำนาจอยู่แล้วนะอเมริกาไม่สามารถที่จะควบคุมอิทธิพลเหนือภูมิภาคเอเชียตะวันตกได้เสมือนสงช่วงสงครามเย็นอีกต่อไปอยู่แล้วนะ
1: ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าถ้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีผู้นำเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ได้ลุกลามมาถึงขั้นนี
0: ้แน่นอนที่สุดครับผมคิดว่าการไปร่วมปฏิบัติการกับอิสราเอลบุกเข้าไปยังอิหร่านและลอบสังหารผู้นำเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นซะโดยซ้ำ มีหลักฐานสำคัญอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือว่าถ้าอิหร่านเนี่ยถ้าการตัดสินใจบุกอิหร่านนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรทางเลือกนโยบายนะที่เหมาะสมจริงๆสมเหตุสมผลคือได้มากกว่าเสียจริงๆเนี่ยอเมริกาก็คงจะทำไปนานแล้วนะขนาดจอร์จบุชจูเนียร์ใช่ไหมครับในปี 2002-2003 ประกาศอิหร่านเนี่ยเป็นรัฐอันธพาลเป็นหนึ่งในแกนแห่งความชั่วร้ายประกาศถึงขั้นนั้นบุชจูเนียร์ยังไม่กล้าทำเลยนะผู้เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอเมริกาเนี่ยเคยให้ข้อมูลกับสำนักข่าวว่าการทำสงครามกับอิหร่านเช่นนี้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการเปิดกล่องแพนโดร่านะซึ่งไม่ควรไปเปิดมันนะแล้วทำให้ปัญหามันมีความซับซ้อนมากขึ้น
1: ครับ
0: ประการที่สองที่เป็นหลักฐานก็คือว่า เราเห็นแล้วว่าในช่วงของการตัดสินใจนโยบายเนี่ยมันดูแปลกๆมันดูว่าทำไมอเมริกาประเมินผิดหรือเปล่านะตอนพูดตอนแรกก็คงจะโดนวิพากษ์วิจารณ์นะว่าจะไปรู้ดีกว่า CIA กว่าอะไรได้ยังไงแต่ตอนหลังเนี่ยทางฝั่งของคองเกรสต้องการที่จะมีเข้ามาแทรกแซงประเด็นนี้มากขึ้นนะก็เล่นบทบาทผ่านกรรมธิการในการเรียกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาให้ข้อมูลมาให้ความชี้แจงเหมือนกมธ.ในบ้านเราเนี่ยแหละนะฮะพอมันเป็นแบบนั้นข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากเนี่ยมิได้มีความเห็นด้วยกับการไปทำสงครามกับอิหร่านแถมยังให้ข้อมูลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทรัมป์ตัดสินใจนะดังนั้นหลักฐานประการนี้บอกอะไรฮะบอกว่าการตัดสินใจบุกอิหร่านสงครามนี้ในมุมของการตัดสินใจอเมริกานั้นมันเกิดจากการตัดสินใจของทรัมป์ที่ฟังแล้วก็วิเคราะห์จากคนวงในไม่ใช่หน่วยงานราชการที่มีข้อมูลความรู้และความเชี่ยวชาญค่อนข้างครบกับอิหร่านเราเห็นหลักฐานอื่นอีกประปรายครับเช่นการลาออกของผอ.ต่อต้านข่าวกรองต่อต้านการก่อการร้ายการบังคับของฝ่ายบริหารให้ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของทรัมป์เนี่ยเกษียณอายุก่อนเวลาอันควรเป็น early retire อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
1: อาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงว่าประเทศไทยเราที่ผ่านมาเราก็วางตัวในลักษณะที่ค่อนข้างเป็นกลางนะครับแล้วหลังจากนี้เราสามารถที่จะเข้าไปตักตวงผลประโยชน์อะไรกับแนวทางที่กำลังจะเป็นอยู่ตาม MOU นี้ได้บ้างไหมครับ
0: ผมคิดว่าทำได้สองอย่างคือการทูตและการทูตแล้วก็เศรษฐกิจนะครับในเชิงการทูตเนี่ยบทบาทความเป็นกลางของไทยควรจะใช้ประโยชน์จากบทบาทสถานะตรงนี้ให้มากขึ้นเดิมเราบอกว่าเราเป็นกลางเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับฉันความขัดแย้งเราไม่เกี่ยวนะก็เป็นความเป็นกลางแบบตั้งรับนะแต่ความเป็นกลางในสถานการณ์ที่โลกมันเป็นหลายขั้วแล้วก็มีความแข่งขันกันอยู่ในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราเล่นบทบาทเชิงรุกได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีกับทั้งอเมริกาอิสราเอลรวมถึงอิหร่านด้วย
1: ครับ
0: นะฮะอาจจะไปสนับสนุนกระบวนการอิสลามาบัดนะฮะในเชิงของเทคนิคในเชิงของการอำนวยความสะดวกมาจัดประชุมที่ภูเก็ตบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยต้นนะครับเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการคลี่คลายความขัดแย้งให้กับโลกสองก็คือในเรื่องเดียวกันนะฮะในมิติการทูตเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันมีกลุ่มที่เริ่มไม่พอใจกับอาการล่มสลายของระเบียบระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองมากพอแล้ว
1: ครับ
0: นะแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มกันที่เรียกว่ากลุ่มเฮกนะแถวบ้านเราก็จะมีประเทศอย่างมาเลย์อินโดอยู่ในนั้นด้วยไทยเราอันที่จริงก็ควรเข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นนะเพื่อแสดงบทบาทความเป็นรัฐภาคีของสหประชาชาติที่เข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นในการพดุงไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศบทบาทนี้มีความสำคัญนะครับเพราะมันจะทำให้ได้มาซึ่งซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจอย่างอ่อนนะที่เป็นตามความหมายของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างแท้จริง
1: ครับ
0: อำนาจอย่างอ่อนตรงนี้มันจะแปลงเปลี่ยนไปเป็นแรงสนับสนุนทางการเมืองแรงสนับสนุนการเปิดตลาดให้กับไทยในเวทีการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศมากมายเต็มไปหมดในมิติที่2คือมิติทางเศรษฐกิจวันนี้กระแสลมเริ่มเปลี่ยนทิศนะฮะเศรษฐกิจเนี่ยมามีน้ำหนักอยู่ในกลุ่มกรอบของ BRICS มากขึ้นนะเราเห็นท่านนายกอนุทินไปที่รัสเซีย มีการเจรจาที่คืบหน้าเราเห็นการเจรจาระ

0: หว่างทางฝ่ายกระทรวงแรงงานของอิตาลีกับทางฝั่งไทยก็มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นการเศรษฐกิจระหว่างประเทศวันนี้มันจะต้องให้น้ำหนักกับการ diversify หรือกระจายไปหาเพื่อนต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นมากกว่าจะพึ่งพาอยู่กับตลาดใหญ่เพียงตลาดเดียวนะที่สำคัญเลยก็คือว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าหากแผนการทำงานร่วมกันด้านเพื่อสร้างสันติภาพในกรอบโรดแมปอิสลามาบัดมันเดินหน้าเนี่ยเซกเตอร์ปิโตรเคมีของอิหร่านจะได้รับการเปิดหรือปลดล็อกจากมาตรการคว่ำบาตรก่อนเพื่อนสิ่งนี้เราควรจะไปปลั๊กอินเอาไว้ตั้งแต่แรกนะเพื่อกระจายการนำเข้าน้ำมันด้วยโครงสร้างพลังงานของไทยที่วางอยู่บนยุทธศาสตร์พึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก
1: ครับบทบาทของประเทศที่อยู่ห่างไกลกับเราขนาดนี้ยังเคลื่อนไหวฉับไวนะครับแล้วก็ฟังจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์มามีบทบาทที่เราเองก็ควรจะเล่นด้วยเหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ห้องข่าวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ระดมหลายภาคส่วนไปร่วมกันทาสีเมืองนะคะโดยเฉพาะการฉีดพ่นสเปรย์ตามสถานที่สาธารณะรวมไปถึงอาคารเอกชนใกล้กับแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกชาวเชียงใหม่สะท้อนปัญหาว่าเคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหลายครั้งแต่ไม่เคยจะแก้ปัญหาได้ค่ะกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่และสภาเมืองเชียงใหม่กว่า200คนรวมตัวกันที่ลานประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะคะรับมอบสีและอุปกรณ์ทาสีเมืองในพื้นที่ย่านเมืองเก่าเชียงใหม่การทาสีเมืองเป็นกิจกรรมที่สภาเมืองเชียงใหม่ทำต่อเนื่องเพื่อปรับภูมิทัศน์ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกเพราะปัญหาใหญ่ในพื้นที่ย่านเขตเมืองเก่าปัจจุบันนั้นมีการฉีดพ่นสีสเปรย์ตามตู้เสาไฟฟ้าตู้สายสื่อสารสถานที่สาธารณะรวมไปถึงอาคารพาณิชย์ของเอกชนจำนวนมากเจ้าของอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้กับประตูท่าแพบอกว่าปัญหาการฉีดพ่นสเปรย์เป็นปัญหาที่คนเมืองเชียงใหม่ประสบปัญหามาหลายปีเมื่อทาสีอาคารใหม่ก็จะมีกลุ่มคนมาฉีดพ่นทันทีขัดกับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ผ่านมาตัวเองก็เคยเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะ
3: พ่นต่อแม้ทั้งทาสีบ้านมันยังพ่นก็ทาสีปั๊บนี่มันจะมีคนมาดูละแล้วกลางคืนก็มาพ่นทุกบ้านแบบนี้หมดเดือดร้อนหมด
4: ดูว่าจะแก้ยังไง
3: ก็แก้นี่ก็คงอยากให้หน่วยงานเขามาดูตรวจรถดูแลหน่อยอะไรหน่อย
5: อีกจุดที่ไม่ต่างกันก็คือย่านชุมชนล่ามช้างหลายคนรู้จักดีเป็นย่านที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติสถานที่ต่างๆเต็มไปด้วยการฉีดพ่นสเปรย์วันนี้กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มอาสาสมัครระดมช่วยกันทาสีตามอาคารโดยมองว่างานศิลปะที่ถ่ายทอดลงบนอาคารเอกชนอาจไม่เหมาะสมกับสถานที่และควรแสดงออกบนพื้นที่ที่เหมาะสม
6: มันอาจจะสวยในมุมของบางคนครับแต่ว่าสำหรับผมว่ามันยังอยู่ไม่ถูกที่ครับผมเพราะว่าศิลปะมันควรจะอยู่ในที่ที่มันดูมีราคาขึ้นมากว่านี้ครับผม
7: พร้อมอยู่ตามอาคารบ้านเรือน
6: มันไม่ใช่ที่ที่ควรจะอยู่ครับมันเป็นบ้านคนที่เขาไม่ได้รับอนุญาตด้วยครับมันไม่ควรจะอยู่ครับผม
8: ทั้งศิลปินที่เปิ้นมีบารมีมีชื่อเสียงเนี่ยช่วยกำกับกลุ่มหมู่คนหมู่นี้แห่งกรรมหนึ่งมันจะได้ช่วยกันหลายๆฝ่ายและอย่างน้อยการขับเคลื่อนมรดกโลกเนี่ยถ้าสังเกตเนาะมรดกโลกขับเคลื่อนรอบนี้เนี่ยสังเกตดูภาคการเมืองทุกภาคช่วยกันหมดทุกคนช่วยกันชาวบ้านอย่างป้าช่วยกันตอนนี้เฮารอศิลปินมาช่วยเฮาว่าจะช่วยอย่างใดที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเฮาอ่ะนอกจากมีงานศิลปะงามๆแล้วระเบียบของบ้านของเมืองควรต้องมีจ้ะ
2: สำหรับการระดมอาสาสมัครแต่งหน้าบ้านทาสีเมืองสภาเมืองเชียงใหม่จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่6แล้วนะคะวันนี้เน้นสถานที่สำคัญเช่นบริเวณย่านประตูท่าแพย่านชุมชนล่ามช้างแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชาวเชียงใหม่และการปรับภูมิทัศน์เมืองเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการอีโคโมสที่จะลงตรวจแหล่งมรดกเชียงใหม่ที่ขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
9: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์ค่ะ

0: ดีครับกีฬาค่ำนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้พลังกายและพลังใจเต็มเปี่ยมครับหลังชนะมา2นัดติดเหนือเบลเกเรียและแคนาดาแต่ว่าค่ำวันนี้ครับพวกเธอต้องเจองานหนักเมื่อต้องพบกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งทุกคนก็หวังว่าสาวไทยจะคว้าชัยชนะในบ้านนัดสุดท้ายไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ครับจากรายงานสดของคุณวิริยะตานุกุลกิจจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเชิญครับคุณวิริยะครับ
1: ขอบคุณครับคุณไพฑูรย์ครับตอนนี้บรรยากาศหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับก็เต็มไปด้วยแฟนวอลเลย์บอลนะครับที่เตรียมรอเข้าสนามซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็พลอยทำให้พ่อค้าแม่ค้าหน้าสนามแข่งขันเนี่ยขายดิบขายดีไปเกือบ1เท่าตัวด้วยนะครับในขณะที่นักตบลูกยางสาวไทยนะครับตอนนี้ถือว่าพร้อมมากครับเพราะได้ความมั่นใจก่อนที่จะลงสนามเจอกับเนเธอร์แลนด์ในค่ำคืนนี้ครับความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่า VNL 2026สนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันนี้ทีมสาวไทยนะครับมีคิวลงสนามนัดสุดท้ายเจอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งหากดูจากกำลังคะแนนทั้ง2ทีมมีแต้มเท่ากันที่9แต้มนะครับโดยบรรยากาศหน้าสนามแข่งขันในวันหยุดแบบนี้คึกคักและก็ฟีเวอร์สุดๆจริงๆครับแฟนวอลเลย์บอลยังคงเดินทางมาให้กำลังใจกันนั่นสนามหลังจากทีมสาวไทยทำผลงานชนะมา2นัดติดซึ่งกระแสความนิยมนี้ยังพลอยทำให้บรรดาร้านค้าหน้าสนามพลอยขายดิบขายดีไปด้วยนะครับโดยเฉพาะร้านปั้นสุดติ่งครับร้านลูกชิ้นหมูปั้นสดของพี่เนี้ยวธนงศักดิ์ขวัญเผือกแล้วก็พี่ชูนะครับซึ่งเป็นอดีตสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนโรงเรียนเทพลีลาที่มาเปิดขายตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมายอดขายถือว่าปังตลอดครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ขายได้มากกว่า100กิโลกรัมซึ่งในช่วงเวลาที่ทีมไทยลงแข่งขันก็จะขายดีกว่าปกติถึง2เท่าทำให้วันนี้ครับต้องระดมทีมงานมาเกือบ10คนเพื่อวางระบบแจกจ่ายให้ทันความต้องการของลูกค้าแม้ทั้งคู่จะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปชมเกมในสนามนะครับแต่ก็ส่งใจเชียร์และอยากเห็นทีมสาวไทยสายเลือดใหม่สู้เต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะในบ้านให้ได้อีก1เกมครับ
2: ตั้งแต่ขายตั้งแต่วันที่27เริ่มมาก็ขายยอดดีตลอดมีเมื่อวานที่สุดเมื่อวานได้วันหนึ่งพันโลเอ้ย100กิโล
3: 100กิโลครับ
2: 100กิโล
3: 100กิโลกว่าๆด้วยครับ
2: กว่า
3: เพราะว่าจะมีช่วงเก็บตกช่วงที่วอลเลย์บอลเลิกที่สาวไทยชนะเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นอาการดีใจของแฟนวอลเลย์บอลก็จับจ่ายซื้อทุกร้านครับทุกร้านดีหมดทุกร้านครับไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ลูกชิ้นปั้นสดอย่างเดียวครับโอกาสไม่มีเลยครับ
4: ไม่มีเลย
3: แต่จะมีถ่ายทอดสดแล้วก็ได้ยินเสียงโอ้โหขนลุกครับขนลุกตอนนี้ยังขนลุกอยู่เลย
2: ที่
3: เ
2: มื่อ
3: ว
2: านคนที่ได้ไป
3: ชนะเขาไปดูเจอวันแรกที่ชนะ 3-0 น่ะขนลุกกันหมดเลยพีคเมื่อวานแบบพีคมากเสมอ 1-1 แล้วกลับมาพีคชนะได้ 3-1 ผมว่าเป็นอะไรที่สุดๆเหมือนกันนะครับก็อยากให้เชียร์และติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆหลังๆนี้ก็จะเป็นน้องรุ่นใหม่อาจจะเป็นเจน3ของ7เซียน8เซียนอะไรแล้วนะครับเพราะว่าแต่โค้ชอ่ะกับทีมงานเขาเต็มที่เพราะผมก็เป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าการที่ขึ้นมาถึงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟการบล็อกหรือแม้กระทั่งการเซตมันการผ่านการฝึกฝนที่ค่อนข้างหนักและโหดพอสมควรเลยนะครับ
1: ขณะที่ความพร้อมของทีมสาวไทยล่าสุดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแถมขวัญกำลังใจดีเยี่ยมหลังจากสนามนี้มีแต้มทุกนัดที่ลงแข่งขันส่วนสถิติการเจอกันนัดล่าสุดในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเนเธอร์แลนด์เอาชนะไทยไปอย่างหวุดหวิดนะครับ3-2เซตที่แห่งนี้แหละครับส่วนศึกเนเธอร์ลีกปี2023เนเธอร์แลนด์ชนะไทยไป3เซตรวดโดยเกมคู่นี้จะแข่งขันในเวลา 20:30 นเป็นต้นไปครับและมาปิดท้ายที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลครับบายไทย PBS สนามที่4รอบชิงชนะเลิศภาคใต้นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทีม Real Estate VC ในชุดสีเขียวแพ้ให้กับ SKRUX เป็นเจ้าลงไป2เซตรวดสกอร์นะครับ20-25แล้วก็13-25แต่ว่าทั้ง2ทีมยังคงได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยร่วมกับตัวแทนจากทั่วทุกภาคในสนามที่5นะครับแข่งระหว่างวันที่11-12กรกฎาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครซึ่งไทย BBS ก็รับหน้าที่ถ่ายทอดสดให้ชมเช่นเคยครับคุณไปดูครับเรามีข้อมูลเสริมนะครับให้กับเกมคู่ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์หากวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเราสามารถชนะเนเธอร์แลนด์ไป3เซตรวดเราจะขึ้นไปอยู่ที่9เลยนะครับของตาราง VNL และอันดับโลกเนี่ยก็จะขึ้นไปด้วยนะครับอยู่ที่15ของโลกหรือว่าวันนี้

0: นี้หากเราชนะ3ต่อ2เซตนะครับก็จะขึ้นไปอันดับที่17ของโลกได้เลยนะครับก็รอตามติดตามชมกันนะครับทั้งทางบ้านแล้วก็ที่นี่รอดูว่าวันนี้ผลการแข่งขันจะเป็นใจให้กับทีมสาวไทยหรือไม่ครับคุณไพฑูรย์ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับคุณวิริยะครับซึ่งชัยชนะนอกจากจะทำให้อันดับโลกดีขึ้นแล้วนะครับจะทำให้ในปีหน้าครับโอกาสการรอดตกชั้นของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็มีเป็นไปได้มากขึ้นนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลโลกกันบ้างครับทางด้านสหรัฐเจ้าภาพร่วมแจ้งเตือนบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกที่หวังเดินทางมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแข่งขันระวังถูกในประเทศไม่รู้ตัวหากขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐแบบผิดประเภทครับฟุตบอลโลก2026ครับถือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สร้างความปวดหัวให้กับแฟนบอลไม่น้อยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการยื่นขอวีซ่าซึ่งล่าสุดรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาครับออกคำเตือนถึงบรรดาอินฟลูเอนเซอร์จากทั่วโลกที่หวังจะเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแข่งขันไปใช้หารายได้ซึ่งจะถูกนับเป็นการเดินทางเพื่อมาทำงานทันทีตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐดังนั้นครับหากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติที่เดินทางมาสหรัฐเพื่อการนี้จำเป็นต้องขอวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่วีซ่าท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งหากตรวจพบการละเมิดกฎครับอาจจะทำให้ถูกเพิกถอนวีซ่าถูกเนรเทศหรืออาจรุนแรงถึงการถูกแบนห้ามเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในอนาคตครับไปต่อกันที่เรื่องวุ่นๆครับของแคมป์เก็บตัวทีมชาติเซเนกัลซึ่งมีรายงานว่าตอนนี้ครับสมาคมฟุตบอลเซเนกัลมีปัญหาการเงินอย่างหนักจนส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมลงแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งปั๊บทีโอเฮดโค้ชครับที่ตอนนี้ทำงานแบบไม่ได้รับค่าตอบแทนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์อีกทั้งสภาพความเป็นอยู่ในแคมป์ทีมชาติเก็บตัวครับของเซเนกัลก็ต่ำกว่ามาตรฐานถึงขนาดที่นักเตะเซเนกัลหลายคนครับต้องสั่งอาหารจากภายนอกเข้ามารับประทานกันเองโดยเซเนกัลที่แพ้ฝรั่งเศสมาในเกมแรกมีโปรแกรมลงเตะนัดที่2พบกับนอร์เวย์ซึ่งเซเนกัลจะเป็นต้องชนะเท่านั้นครับหากหวังผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติครับปิดท้ายที่ควันหลงเกมฟุตบอลโลกนัดที่กูราซาวครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าคะแนนแรกได้สำเร็จจากการเสมอกับเอลกวาดอร์ไป 0-0 เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญครับอยู่ที่การโชว์ฟอร์มเหนือชั้นของเอลอยรูมผู้รักษาประตูวัย37ปีที่ป้องกันลูกยิงของคู่แข่งได้มากถึง15ครั้งครับซึ่งนี่ถือเป็นสถิติการเซฟสูงที่สุดในศึกฟุตบอลโลก1แมตช์นับตั้งแต่ที่มีการเก็บสถิติในปี1966เป็นต้นมาโดยไม่นับรวมช่วงต่อเวลาพิเศษครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้นะครับเริ่มที่สเปนพบกับซาอุดิอาระเบียในเวลา5ทุ่มครับมีทางด้านของเบลเยียมพบกับอิหร่านตอนตี2อุรุกวัยพบกับเคปเวิร์ดตี5และทางด้านของนิวซีแลนด์พบกับอียิปต์ในเวลา8นาฬิกาครับคุณสิริมาคุณพิมพิมลครับ
2: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะพาไปติดตามบอร์ดเกมวิถีชาวเลเสน่จนะเป็นผลงานนวัตกรรมจากนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะนำความอุดมสมบูรณ์ของทะเลจนะรวมไปถึงบทเรียนจากการต่อสู้ของชุมชนมาจำลองไว้บนกระดานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดและก็กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ด้วยค่ะ
4: จากเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลพันธุ์ปลาในท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาหารที่ล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่จนะวันนี้ได้กลายเป็นบอร์ดเกมวิถีชาวเลเสน่ห์จนะผลงานของกลุ่มน้องๆนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อส่งต่อเสียงของชุมชนผ่านความสนุกของบอร์ดเกมให้พี่ๆน้องๆชาวจนะได้ทดลองเล่นจริง
5: หนูได้ความรู้ว่าปลาแต่ละชนิดมีแบบน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำตื้นมันสนุกแล้วก็ได้ตังค์แล้วก็มีการบวกการลบการคูณแล้วก็การหาร
6: เหมือนเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้กับหลายๆพื้นที่ในการเรียนรู้ชุมชนเข้าใจชุมชนของชุมชนบ้านปากบางเกี่ยวกับเรื่องราวของนักรบผ้าถุงการต่อสู้หรือว่าชนิดพันธุ์ปลาค่ะเป็นประโยชน์กับน้องๆมากๆเลยค่ะในการเรียนรู้ชนิดพันธุ์ปลาในชุมชนของตัวเองแล้วก็ได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆมันทำให้น้องๆได้เข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่ากันปกป้องชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะ
4: ถึงภายในบอร์ดเกมได้มีการดัดแปลงหยิบยกพันปลาท้องถิ่นสถานที่และการเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนการนโยบายสาธารณะ

0: หรือนโยบายรัฐบาลที่ให้ผู้เล่นได้ใช้บัตรสิทธิ์เสียงในการโหวตเห็นชอบไม่เห็นชอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่นำมาเสนอเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเกิดการตั้งคำถามกับนโยบายรัฐและรวมกันว่าทิศทางของพื้นที่ที่อยากให้เกิดขึ้นจริง
1: เราเอานวัตกรรมบอร์ดเกมตรงนี้ค่ะมาให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในเยาวชนในชุมชนค่ะเพราะว่าเด็กๆเยาวชนในชุมชนนะคะเป็นเหมือนรากฐานสำหรับพวกหนูที่จะต่อยอดออกไปในอนาคตถ้าสมมติเขามีจิตสำนึกในการรักชุมชนรู้ว่าชุมชนเขามีดีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงค่ะในอนาคตสำนึกรักในบ้านเกิดของเขาเนี่ยก็จะเป็นรากฐานสำคัญในการที่เขาจะมีความเป็นประชาธิปไตยในตัวเองแล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปได้ค่ะ
2: ทุกคนจะได้รู้จากเหตุการณ์ที่ว่าเวลาคุณถามแต่ละครั้งเราจะต้องถามลาวทีละคนถ้าได้ทุกคนได้มาเล่นเกมเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์จริงใช่ไหมหรอกพาทุ่งเคยผ่านมานักเรียนพอได้มาเล่นเชื่อได้รู้ราคาปลาได้รู้จักปลาหลายปลาแล้วก็ได้สนุกเหมือนกับได้เรียนรู้
0: จากข้อมูลชุมชนสู้บอร์ดเกมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ถือเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารถึงเรื่องราวการอนุรักษ์และการปกป้องทรัพยากรทางทะเลของที่นี้ให้คนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งหลังจากนี้บอร์ดเกมวิถีชาวเลเสน่ห์จนะจะมีการเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนนำไปใช้ทำกิจกรรมต่อในพื้นที่
1: ความเป็นจริ งค่ะ
0: ประดาขชรัตน์นักข่าวพลเมืองรายงานค่ะ
1: เป็นรูปปลาจริงค่ะเพื่อที่
3: ตรวจสอบสภาพอากาศนะคะคืนนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอยู่บริเวณภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้สังเกตว่าประเทศไทยจะมีทั้งฝนตกแดดออกสลับกันไปมานะคะอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้ว่าในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้จะเกิดฝนตกหนักขึ้นนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งพื้นที่ภาคใต้เพราะว่ากระแสลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยช่วงนี้ยังมีกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงนะคะและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงนั้นก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันไปด้วยค่ะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนนะคะระยะนี้คลื่นลมก็ยังคงค่อนข้างจะแรงนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและด้านฝั่งอ่าวไทยระยะนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเราเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านตากกำแพงและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็ที่อุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาค่ะสำหรับภาคกลางนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนักประมาณ 60% ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครแล้วก็ที่สมุทรสาครนะคะอุณหภูมิระหว่าง 24-37 องศาค่ะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีฝนตกหนักนะคะประมาณ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 26-36 องศาค่ะสำหรับภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกแล้วก็ตามแนวชายฝั่งนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยที่ระหว่าง 24-36 องศาปิดท้ายภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชลงไปจนกระทั่งถึงนราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง 23-35 องศาค่ะอ่าวไทยช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนั้นจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณชินนายมีชัยค่ะ

0: เพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
1: วันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจุฬาฯรังสิตรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในการนี้นายเกษมวัฒนชัยและหม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนสอนให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีและในเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิบูลย์มังคลารามสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากทั้งนี้จะไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสทั้งนี้พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วัน
0: คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัด

0: นายธงชัยนิติกุลและครอบครัวและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรจังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟคัลเชอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดป่ากรำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามดาพลาซ่าและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬารังสิตวัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่วัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีและวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวสุทธเทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่8เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคทางด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะในฐานะพระราชธิดาที่ถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมราชชนกและในฐานะเจ้าฟ้าด้วยทรงตระหนักถึงหน้าที่ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2562
2: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชจนปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเสด็จไปทรงเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและทรงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดระยองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ประชาชนเรียนรู้การเป็นจิตอาสามีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนเสด็จแทนพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งงานพระราชพิธีและโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปอาทิเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัยเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วชิราวุธวิทยาลัยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564โครงการหลวงซึ่งพระราชทานกำเนิดโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้จัดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการหลวงเป็นประจำทุกปีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นประชาชนให้การสนับสนุนสินค้าคุณภาพและได้อุปโภคบริโภคสินค้าที่มีผลดีต่อสุขภาพในราคาที่เหมาะสม
1: ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในงานของโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512โดยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาการถูกฝิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
0: นอกจากนั้นเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและทรงเปิดงานโครงการหลวง2562เฉลิมฉลองครบ50ปีณอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22ประจำปี2563เรื่องจินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิด-19ทรงเจิมเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเสด็จไปในการพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทในเทศกาลเข้าพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์อาทิพระราชพิธีสงกรานต์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินตามพระอารามหลวงต่างๆซึ่งทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ150ปีแห่งการสถาปนาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพระวรกายและพระหทัยไม่ทรงท้อถอยโดยทรงขัตติยมานะและน้อมสำนึกในฐานะของพระราชธิดาที่ถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมราชชนกในฐานะเจ้าฟ้าที่ทรงมีหน้าที่ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
2: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับ

0: ผมเจนัยมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณเชษฐนัยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะข่าวค่ำในวันนี้ลากันไปด้วยไทย PBS Verify นะคะที่ตรวจสอบพบว่ามีการนำภาพแผ่นดินไหวในตุรกีตั้งแต่3ปีก่อนมาเผยแพร่โดยอ้างว่าเป็นเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะคะส่วนช่วงนี้คุณสิริมาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: คนดูทะลุ 70,000 ครั้งไปแล้วครับกับคลิปที่อ้างว่าอิหร่านตอบโต้ใส่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลจนทำให้เมืองดังกล่าวกลายเป็นเมืองร้างทันตาเห็นแต่คลิปที่เห็นอยู่นี้จะเป็นภาพจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับทีมข่าวของเรานำภาพบันทึกหน้าจอจากคลิปนี้ไปตรวจสอบผ่านเครื่องมือ Google Lens ผลปรากฏว่าภาพความเสียหายที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้เกิดจากระเบิดหรือขีปนาวุธของอิหร่านและไม่ใช่อิสราเอลด้วยครับแต่มันคือคลิปเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศตุรกีซึ่งสื่อของตุรกีก็ได้ถ่ายและโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2566หรือเมื่อ3ปีที่แล้ว
4: สื่อตุรกีเผยภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือขณะอาคารหลังหนึ่งในเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีพังถล่มลงมาทั้งหลัง
3: เมื่อเรานำคำสำคัญไปตรวจสอบย้อนกลับก็พบรายงานข่าวจากไทย PBS ยืนยันตรงกันครับว่านี่คือผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 โดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีซึ่งตอนนั้นแรงสั่นสะเทือนรับรู้ไปถึงซีเรียและเลบานอนทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายราบคาบเป็นหน้ากรองแบบในคลิปเพื่อความมั่นใจแบบ 100% ทีมข่าวเรายังแนะนำเอาภาพนิ่งในคลิปไปเปรียบเทียบกับภาพจาก Google Street Viewผลการสแกนและเทียบพิกัดตึกต่อตึกยืนยันชัดเจนว่าสถานที่ที่เกิดเหตุคือตุรกีจริงๆไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลหรือการโจมตีใดๆจากอิหร่านตามที่กล่าวอ้างสรุปชัดๆนะครับคลิปนี้การนำเอาภาพเหตุแผ่นดินไหวที่ตุรกีมาสวมรอยว่าอิสราเอลถูกถล่มอย่างหนักเพื่อบิดเบือนข้อมูลเพียงเท่านั้นครับร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะหลังจากที่ไทย PBS ค่ะเราเปิดรับสมัครนักแสดงที่มีความสามารถเก่งกันด้านนาฏศิลป์ค่ะเพื่อให้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของละครของเราราวัณกัลยาค่ะล่าสุดการออดิชั่นเกิดขึ้นแล้วนะคะมีนักแสดงสมัครเข้ามาเยอะมากจนต้องใช้เวลาออดิชั่นกันรอบแรกเนี่ย2วันด้วยกันค่ะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกไม่ได้มองแค่ความสามารถด้านนาฏศิลป์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่อะไรค่ะที่ทีมงานตามหาเราไปฟังกันค่ะ
1: ก็กังวลอยู่นิดหน่อยครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันต้องแบ่งแยกกันนะระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับการแสดงในละครนะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งแอคติ้งมันจะต่างกันนะละครเวทีกับละครเนี่ยชัดเจนมันเลือกยากก็ต้องดูตามบุคลิกเด็กเขาสังเกตจากแววตาเด็กดีกว่า
3: ที่ละครเรื่องนี้ครับเป็นการแสดงละครแต่มีพิเศษก็คือผู้ที่แสดงเนี่ยจะต้องมีทักษะในเรื่องของนาฏศิลป์ไทยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอย่างการแสดงละครของกรมศิลปากรหรือว่าทั่วไปกับการแสดงละครเนี่ยก็จะแตกต่างกันในเรื่องของบทบาทแอคติ้งหรือการพูดจาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องเอาสองข้อเนี้ยมาหารรวมกันแล้วก็ไปปรับปรุงในส่วนที่เขาต้องเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะฮะ

0: เป็นเสียงจากคณะกรรมการนะคะจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักแสดงสำหรับละครเรื่องใหม่ของไทย PBS เรื่องราวัลย์กัลยานะคะเรื่องนี้มีความพิเศษตรงที่นักแสดงหลักของเรื่องทุกตัวละครค่ะจะต้องมีทักษะด้านนาฏศิลป์จึงจำเป็นมากๆที่ต้องมีรอบออดิชั่นก่อนนะคะเพื่อคัดเลือกทีมนักแสดงให้ตรงกับคาแรคเตอร์มากที่สุดค่ะแม้จุดหลักในการคัดเลือกดูกันที่ใครมีทักษะด้านนาฏศิลป์มากกว่ากันเพราะว่าต้องมารับบทเป็นขนพระขนยักษ์รวมถึงหนุมานด้วยแต่เกณฑ์การตัดสินก็จะไม่ตัดเรื่อง acting ออกนะคะเพราะก็เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทำละครค่ะนักแสดงเองต้องส่งอินเนอร์หรือความรู้สึกถึงผู้ชมค่ะ
1: คุณหนูจูนคือชายราม
2: เสลือปะ
1: แกนั่นแหละเสลือเป็นรุ่นพี่มีรุ่นน้องมาตามกิ๊ดเซอร์วิสนิดหน่อยจะตายไง
2: ไม่ชอบไม่ชอบเป็นใครประจับตัวไม่ชอบเข้าใจปะ
1: เป็นอะไรวันนี้ก็เห็นดีๆอยู่ดีก็เป็นอะไรขึ้นมา
2: ไม่เป็นไร
3: เราก็พยายามจะเลือกคนที่ทั้งแสดงเก่งแล้วก็รำได้ดีนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นมิติใหม่ของละครไทยมากเลยครับที่ว่าเราคัดเลือกในส่วนของงานนาฏกรรมด้วยแล้วก็นำมาผสมกับเรื่องของการ acting ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคอยดูผลแล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ
4: อ๋อพี่เอา acting เป็นหลักก็คือถ้ารำเก่งแต่ acting ไม่ได้พี่ก็ไม่เอาไม่คือ acting ละครเราจะดูละครทีวีเราไม่ได้ดูละครโขนถูกไหมเราก็เน้นที่ acting แล้วถ้าเกิดลำไม่ดีเราก็ใช้สแตนด์อินได้

คือจริงๆหลักๆเนี่ยเราก็ต้องเลือกจากคนที่มีพื้นฐานทางนาฏศิลป์ก่อนคือจริงๆเนี่ยอยากให้แบบว่านักแสดงเนี่ยสามารถรำได้จริงคือเวลาเราถ่ายเราก็อยากจะแบบว่าเห็นความสามารถทางด้านนาฏศิลป์จริงๆของนักแสดงใช่ไหมทีนี้มันก็จะประกอบกันกับทางด้าน acting คือถ้ารำได้อย่างเดียวแต่ acting ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่นำพาตัวละครให้มันไปถึงแบบจุดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างมันต้องมาผสมผสานกันคือถ้าคุณมีพื้นฐานรำที่ดีแต่อาจจะไม่ได้เก่งแต่ฝึกได้สามารถพัฒนาต่อได้อะไรเงี้ยเราก็จะเลือกตรงนี้ขึ้นมา

0: คุณผู้ชมฟังแล้วจะเห็นว่ากรรมการก็มีหลายแง่มุมที่มองหาต่างกันนะคะบางคนใช้เกณฑ์ acting นำบางคนก็ใช้หลักเกณฑ์ของนาฏศิลป์นำว่าต้องรำเก่งมาก่อนส่วนเรื่อง acting นั้นสอนกันได้แต่ว่าบางคนเขามองว่า acting ต้องได้ก่อนค่ะรำได้ไม่ได้เนี่ยสามารถใช้ stand in ในการถ่ายทำซึ่งอาจจะเป็นหลักเกณฑ์ส่วนตัวนะคะแต่ก็ถือว่านักแสดงที่มาออดิชั่นต้องถนัดทั้งสองทางค่ะเพื่อให้คณะกรรมการที่ดูสองมุมรู้สึกประทับใจจะมาหนักทั้งใดทั้งหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดโดยละครเรื่องราววันกัลยาออดิชั่นนักแสดงเสร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มถ่ายทำทันทีค่ะซึ่งคุณผู้ชมเปิดจอไทย PBS ดูละครได้เสาร์อาทิตย์20:30 นมีให้ชมยาวๆตลอดทั้งปีนะคะแต่สำหรับราววันกัลยามีคิวออกอากาศปลายปีนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะเคยผ่านตานะคะกับข่าวคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ที่ออกมาขายความน่าสงสารค่ะหรือว่าชีวิตรันทดก่อนเปลี่ยนความสงสารให้กลายเป็นยอดขายและผลกำไรซึ่งนี่เคยเป็นปัญหาที่ทางการจีนต้องออกมาปราบปรามค่ะเพราะมองว่าโมเดลนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคหากยังเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนด้วยติดตามในแลโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงเพียจันทร์ค่ะ
1: เด็กสาวสุดรันทดในมณฑลเสฉวนของจีนที่อ้างว่ากำพร้าพ่อแม่ไม่ได้เรียนหนังสือแถมยังต้องดูแลน้องๆด้วยความยากลำบากกลายเป็นคอนเทนต์ไวรัลที่มีผู้ติดตามเกือบ4ล้านคนก่อนต่อยอดไปสู่การไลฟ์ขายสินค้าท้องถิ่นที่กวาดรายได้มหาศาลหากไม่นานชาวเน็ตก็พากันจับโป๊ะจนนำไปสู่การสืบสวนของเจ้าหน้าที่และพบว่าเรื่องราวที่เธอเล่านั้นไม่เป็นความจริงซึ่งสุดท้ายอินฟลูเอนเซอร์สาวถูกศาลตัดสินจำคุกนาน11เดือนพร้อมปรับเงินอีก 80,000 หยวนไม่นับบริษัทที่ดูแลเธอที่ก็พลอยโดนหางเลขไปทั่วหน้านี่เป็นเพียงเคสตัวอย่างของการเอาจริงกับคอนเทนต์ขายสงสารที่ทางการจีนลงมาปราบปรามเรื่องนี้แบบไม่ไว้หน้าซึ่งถ้าใครกุเรื่องลวงโลกเช่นป่วยหนักครอบครัวพังหรือแม้แต่ขอความช่วยเหลือปลอมๆก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งสิ้น
2: การขายความรันทดในสื่อสังคมจีนนะคะต้องออกมาดูแลอยู่แล้ว

0: เพราะว่า1มันเป็นการหลอกผู้บริโภคเนาะ2คือพูดง่ายๆคือมันก็คล้ายๆสแกมเมอร์รูปแบบนึงที่ให้คนโอนเงินให้คือมันผิดกฎหมายทั้งอาญาทั้งทุกอย่างเลยค่ะมันเลยทำให้รัฐบาลเขาต้องออกมาแอคชั่นเร็วแต่ถามว่าแอคชั่นเร็วไหมก็ไม่ได้ถือว่าเร็วมากเพราะว่าจริงๆการสื่อคอนเทนต์ดังๆพวกนี้มันมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วเนาะถ้าเราจะเห็นนะโควิดมันทำให้อีคอมเมิร์ซจีนแบบบูมสุดขีดแล้วพอบูมสุดขีดการพยายามที่จะขายสินค้ามันต้องแข่งกับคนอื่นทีนี้เจ้าไหนจะแข่งยังไงให้ได้มากที่สุดก็ต้องมีเทคนิคถูกไหมคะทุกคนจะมาขายสินค้าเหมือนกันไม่ได้ทุกคนก็ต้องหาเทคนิคในการขายเทคนิคการขายความรันทดหรือไม่ฉันก็เลยเป็นรูปแบบการขายรูปแบบหนึ่งที่คนจีนเอามาใช้
1: เมื่อความสงสารกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดคนดูไลฟ์ก็พร้อมเปด้วยความเมตตาทางการจีนจึงไม่อยู่เฉยเพราะมองว่าเรื่องนี้เข้าข่ายการโฆษณาอันเป็นเท็จและอาจหนักข้อถึงขนาดช่อโกงผู้บริโภคมาตรการลงโทษจึงถูกออกแบบให้บล็อกโมเดลนี้ไว้ทุกช่องทางตั้งแต่แพลตฟอร์มที่จะถูกลดการมองเห็นปิดไลฟ์ไปจนถึงขึ้นบัญชีดำปริบรายได้และปรับเงินหลายเท่าจากอินฟลูไปจนถึงต้นสังกัดที่เป็นบริษัทผู้ดูแลครีเอเตอร์ซึ่งหากมูลค่าความเสียหายสูงก็อาจถูกดำเนินคดีอาญาและรับโทษจำคุกขณะที่ผู้บริโภคเองก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้อีกด้วย
0: จริงตอนนี้คอนเทนต์ประมาณนี้ในสินแทบจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่า1แพลตฟอร์มไม่กล้าฟีดถ้ามีคอนเทนต์แบบนี้แพลตฟอร์มต้องตรวจสอบเลยว่าจริงหรือเปล่ารัฐบาลกดดันเลยให้แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นคนดูแลนะคะเพราะแพลตฟอร์มอ่ะจะเป็นคนอนุมัติว่าโพสต์ได้หรือไม่ได้ไลฟ์ได้หรือไม่ได้พอแพลตฟอร์มมีหน้าที่แรกในการกรองเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในการตลาดของจีนน่ะก็ต้องเข้ามากำกับดูแลว่าละครพวกเนี้ยใส่หรือว่าคอนเทนต์พวกเนี้ยที่ทำจริงหรือเปล่าเขามีการไปตรวจสอบนะคะมีการแบบสมมติถ่ายทำอยู่ก็วิ่งเข้ามาตรวจสอบในห้องไลฟ์สดอย่างนี้เลย
1: ในยุคที่การไลฟ์ขายสินค้ากลายเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงกว่า5ล้านล้านหยวนและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจำนวนมหาศาลทำให้ทางการจีนมองว่าคอนเทนต์ปลอมที่หากินกับความสงสารกำลังทำลายความเชื่อมั่นของวงการอีคอมเมิร์ซทั้งระบบจึงจำเป็นต้องใช้ยาแรงเพื่อตัดวงจรนี้เสียตั้งแต่ต้นลมและป้องกันไม่ให้ความเห็นอกเห็นใจกลายมาเป็นเครื่องมือแสวงหาผลกำไรบนโลกออนไลน์พัสชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
2: ตอนจบของความวุ่นแบบวายจะเป็นอย่างไรลุ้นกันคืนนี้นะคะในซีรีส์คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นค่ะนอกจากพล็อตเรื่องที่กินใจคนดูแล้วนักแสดงเองมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้ซีรีส์สนุกนะคะอย่างเช่นตัวละครเซฟกับกายค่ะที่ทำเอาคนดูจิ้นนอกจอวันนี้ค่ะพาไปคุยกับตัวละครเซฟนะคะที่รับบทโดยกะก้องมนตรีบอกว่าก่อนจะถ่ายทำละครเรื่องนี้ค่ะเจ้าตัวถึงกับไปต้องเรียนการแสดงไปปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดค่ะ
3: คือเวลาแบบเราอาจจะได้รับโอกาสมันน้อยลงอะไรแบบนี้แล้วก็แบบพอเลยพอเวลาแบบมันมีโอกาสเข้ามาใหม่เราก็ต้องแบบไปปูพื้นฐานตั้งแต่แบบตอนแรกว่าเป็นยังไงครับแล้วก็ลงคาแรคเตอร์บทตัวละครด้วยว่าแบบตัวละครนี้มันเป็นยังไงเขาแบบเขาทำอะไรอยู่แล้วก็ทำไมเขาถึงมาเจอตัวเซฟอะไรแบบนี้ครับก็ให้ครูการแสดงช่วยปรับจูนกัน
2: เพราะที่เห็นกันผ่านหน้าจอไทย PBS นะคะเบื้องหลังบทบาทนี้กับก้องมนตรีค่ะบอกว่าท้าทายกับตัวเองมากๆยิ่งรู้ว่าเรื่องนี้ต้องเจอกับศิลปินแห่งชาติพ่ออีทสุประวัติค่ะก็ยิ่งทำให้รู้สึกกดดันทำให้น้องกับก้องต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าก็เผยมาว่าโอกาสด้านงานแสดงไม่ได้มาง่ายๆไม่ได้มีบ่อยๆจึงอยากทำสุดความสามารถหวังให้ผลงานชิ้นนี้ค่ะต่อยอดและเปิดทางสู่งานแสดงเรื่องอื่นๆค่ะคุณผู้ชมเองก็ห้ามพลาดนะคะผลงานเรื่องนี้ของน้องกะก้องคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นมาถึงตอนจบแล้วในคืนนี้ค่ะ20:30 นทางไทย PBS รอดูกันได้เลยนะคะโดยวันนี้ค่ะเรายังมีกิจกรรมดูซีรีส์ตอนสุดท้ายกับหลานชายวัยวุ่นร่วมส่งท้ายกับเซฟและกายนะคะในงานที่จะทำให้หัวใจวุ่นวายยิ่งกว่าเดิมค่ะกับ30ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกช่วยตั้งนามปากกาให้กับคุณปู่นักเขียนนั่นเองค่ะงานกำลังดำเนินอยู่ที่ไทย PBS นี่แหละค่ะอบอุ่นทีเดียวนะคะ
4: ไปไกล
2: และตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: Thirty minutes, relaxing night music.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 รายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 รายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 รายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 รายการเพลินเพลง 14:00 รายการสุขกันทะเรา 15:55 รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 รายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 รายการ Biz Geniusต่อด้วย News Connect 17:00 รายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ในแต่ละวันคุณอาจจะหงุดหงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
3: ถอยไม่ไหวแล้ว
2: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีรายงานการสั่งการจัดการกับเว็บไซต์ URL page และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่กระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะพนันออนไลน์นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีรายงานเรื่องของการจัดการกับผู้ที่มีปัญหานะคะมีการเตือนวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของการทุจริตนะคะมีข้อมูลออกมาจากคณะกรรมการไต่สวนอิสระที่ไต่สวนข้อมูลระดับหนึ่งแล้วคดีบิ๊กโจ๊กและกรรมการปปช.เอกวิทย์นะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องภาวะโลกร้อนที่ต้องติดตามด้วยค่ะและยังมีเรื่องราวของกองทัพที่ตอบโต้หนังสือของกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นการประท้วงจากกัมพูชาครับกองทัพไทยยืนยันว่าปฏิบัติภารกิจภายในอธิปไตยของไทยจริงๆมีหลายประเด็นทีเดียวนะครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับ THAI Passport หรือ Thai AI Passport นะครับอันนี้ก็มีการแถลงจากคุณประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องแยกให้ออกระหว่างตรวจสอบกับสั่งยกเลิกบอกว่าถ้าพูดไม่ตรงหรือข้อมูลไม่ชัดเนี่ยอาจจะทำให้ประเทศเสียหายได้ทางด้านต่างประเทศครับผู้แทนสหรัฐอิหร่านปากีสถานเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์เตรียมเปิดโต๊ะเจรจาสันติภาพรอบใหม่แล้วนะครับน่าจะกำลังมีการปรึกษาหารือกันอยู่ครับส่วนเกาหลีใต้มีการออกมาเตือนเรื่องคดีต้มตุ๋นต่างชาติเพิ่มขึ้น4เท่าใน2ปีบอกว่าแฟนคลับ K-POP เนี่ยตกเป็นเหยื่อเพียบเลยทีเดียวครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์มีรางวัลและคำถามด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราจะติดตามการพนันกับฟุตบอลโลกเริ่มมา10วันเต็มแล้วค่ะการพนันที่เกิดขึ้นและการรณรงค์เพื่อหยุดพนันเป็นอย่างไรวันนี้เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันค่ะคุณธนากรคมกริตจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกช่วงสุดท้ายของรายการประมาณ6นาฬิกา40นาทีนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ22มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
2: 22มิถุนายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2529ครับตรงกันเลยครับกับช่วงเวลานี้คือฟุตบอลโลกดิเอโก้มาราโดน่านักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินายิงประตูทีมชาติอังกฤษนะครับในวันที่22มิถุนายน2529นะครับซึ่งมาราโดน่านักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาทำประตูด้วยคำว่า Hand of God หรือหัตถ์ของพระเจ้าโดยยิงประตูทีมชาติอังกฤษทำให้อาร์เจนตินาสามารถเข้ารอบไปชิงกับทีมชาติเยอรมันและกลายเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีคริสต์ศักราช1896ครับที่ประเทศเม็กซิโกในขณะที่ทั่วโลกตื่นตะลึงเพราะทุกสายตาที่เฝ้าชมการแข่งขันอยู่ทั่วโลกเห็นว่ามาราโดน่าใช้มือปัดลูกบอลครับอีกทั้งภาพการแข่งขันที่ถูกนำมาฉายซ้ำทำให้แฟนบอลจับได้ว่ามาราโดน่าใช้มือช่วยในการยิงประตูจริงๆแต่เจ้าตัวก็ออกมาบอกว่านั่นคือจังหวะที่พระเจ้าจงใจให้มือปัดลูกและไม่มีกรรมการคนใดทันสังเกตมาราโดน่าจึงกล่าวว่านี่อาจจะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็เป็นได้และนี่คือที่มาของคำว่าหัตถ์ของพระเจ้าอันลือลั่นและก็สร้างความเจ็บปวดอันแสนสาหัสแก่แฟนบอลทีมชาติอังกฤษมาจนถึงทุกวันนี้ครับภาพลักษณ์ของพระเจ้าและปีศาจจึงติดตัวมาราโดน่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: ค่ะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2529นะคะเอาละค่ะมาติดตามเรื่องราวที่เป็นประเด็นสำคัญเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนเลยนะคะกองทัพโต้กลับหนังสือประท้วงของกัมพูชาอย่างไรบ้างคะ
2: เมื่อวานพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับพูดถึงกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการยื่นประท้วงประเทศไทยโดยมีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับกองทัพไทยนำ

0: งชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนของกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชานั้นนะครับทางกองทัพ บกชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ละเมิดหรือรุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาอย่างที่กล่าวอ้างการดำเนินการนี้อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่อธิปไตยของไทยกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าภายในพื้นที่บริเวณช่องจอมก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยจากการประสานงานกับหน่วยในพื้นที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่ามีการวางเพลิงโดยเหตุการณ์นี้เป็นเพียงเหตุการณ์เพลิงไหม้และดับไปเองในพื้นที่รกร้างซึ่งไม่มีผู้พักอาศัยครับและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบโดยทันทีสำหรับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายนั้นเช่นเดียวกันกองทัพขอชี้แจงว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแนวป้องกันเพื่อความมั่นคงโดยใช้แท่งแบเรียร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าอันเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบกองทัพยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อทำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ชายแดนครับ
1: ค่ะไปต่อที่โลกไร้พรมแดนที่มีหลายพื้นที่ที่ผิดกฎหมายนะคะมีข้อมูลจากคุณแนนบุญธิดาสมชัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะคะได้ให้ข้อมูลว่าตามที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายในสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียนี่นะคะแล้วก็มีการสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ค่ะมีการปิดกั้นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายทั้งหลายนะคะโดยการพนันออนไลน์นี่แหละค่ะเป็นเป้าหมายสำคัญในช่วงนี้การปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ดาดดื่นอยู่ในเวลานี้ค่ะและดูแล URL ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กระทรวง DE จัดการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่เป็นการพนันออนไลน์ในโลกออนไลน์ที่ปรากฏอยู่เป็นการทั่วไปในเวลานี้นะคะล่าสุดมีรายงานว่ากระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์เพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เป็นจำนวนมากนะคะตามคำสั่งของผู้บริหารตามลำดับแล้วก็ประสานความร่วมมือไปยังแพลตฟอร์มต่างๆนะคะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกที่มีการยกระดับกันก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลาทั้งสิ้น18วันนะคะก็มีการปิดกั้นไปแล้วเป็นจำนวน 13,888 รายการด้วยกันค่ะกระทรวง DE เองก็ได้ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงานนะคะพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นในการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นะคะในช่วงนี้ที่ต้องดำเนินการโดยทันทีค่ะเมื่อตรวจสอบพบนะคะแล้วก็เข้าไปประสานติดต่อถ้าหากพบการกระทำความผิดตามที่ได้รับแจ้งมาโดยรัฐมนตรีชัยชนกก็สั่งการให้มีการดำเนินการเรื่องนี้เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างเต็มที่และปิดกั้นเว็บไซต์ URL ที่เข้าข่ายการพนันในช่วง18วันที่ผ่านมานะคะโดยได้ปิดกั้นไปแล้วกว่า 13,000 รายการด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นโดยใช้เทคโนโลยี AI นะคะในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์ต่างๆเหล่านั้นรวมถึงสั่งการให้ดำเนินการที่เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นการพนันที่เป็นการพนันโดยตรงเกี่ยวกับฟุตบอลโลก

0: และเกี่ยวข้องกับการพนันจริงๆการโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆในแพลตฟอร์มในเพจต่างๆนะคะก็เข้าข่ายผิดมาตรา12ของพระราชบัญญัติการพนัน2478ด้วยเหมือนกันซึ่งรัฐมนตรีไม่ได้พูดถึงเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้กับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันติดตามได้ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ค่ะไปต่อที่เรื่อง THAI Passport มีความชัดเจนและข้อวิพากษ์ที่ยังไม่จบสิ้นอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการ THAI Passport โดยอ้างเหตุผลเรื่องความคุ้มค่าความซ้ำซ้อนกับบริการ AI ที่มีอยู่แล้วครับและข้อกังวลด้านกฎหมายและความมั่นคงบอกว่าสังคมควรแยกให้ออกระหว่างการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกโครงการซึ่งการตรวจสอบการใช้งบประมาณและการดำเนินงานของภาครัฐเป็นสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายค้านรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะช่วยให้ทุกโครงการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดแต่การตรวจเป็นการตรวจสอบควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและกระบวนการที่เป็นธรรมครับไม่ใช่การสรุปผลล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่มีข้อยุติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยเรื่องกฎหมายความคุ้มค่าหรือความปลอดภัยของข้อมูลก็ควรเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบให้ถึงที่สุดแต่การเรียกร้องให้ยกเลิกทันทีทั้งที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าโครงการผิดกฎหมายหรือสร้างความเสียหายจริงอาจทำให้เกิดผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่สังคมต้องพิจารณาเช่นกันครับซึ่งคุณพระดอนบอกว่าปัจจุบันไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการแข่งขันด้าน AI ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกกำลังเร่งลงทุนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะประชาชนการมีข้อถกเถียงว่าโครงการใดเหมาะสมหรือไม่เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ควรจบลงด้วยการปิดกั้นทุกความพยายามตั้งแต่ต้นการบอกว่ามี AI ฟรีอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีโครงการลักษณะนี้เป็นการมองเพียงมิติเดียวเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่ว่ามีของฟรีหรือไม่แต่คือคนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่มีคุณภาพและนำไปใช้เพิ่มศักยภาพในการศึกษาการทำงานและการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายออกมาเตือนเช่นกันว่าหากภาครัฐตัดสินใจยกเลิกโครงการโดยปราศจากข้อยุติทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอาจจะนำไปสู่ข้อพิพาททางสัญญาและภาระค่าเสียหายที่ประชาชนต้องรับผิดชอบในอนาคตรวมถึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและนักลงทุนที่ต้องการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยมองว่าทางออกที่ดีที่สุดคือเปิดให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่เปิดข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสให้ผู้เชี่ยวชาญให้ภาคประชาชนและทุกฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมตรวจสอบได้หากพบความไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่าไม่คุ้มค่าก็ต้องปรับปรุงหรือยุติแต่หากยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบก็ไม่ควรมีใครรีบตัดสินล่วงหน้าซึ่งการตรวจสอบคือกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตยแต่การตัดสินล่วงหน้าไม่ใช่การตรวจสอบหากสังคมต้องการคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็ควรปล่อยให้ข้อเท็จจริงทำงานและตัดสินกันบนข้อมูลไม่ใช่บนกระแสทางการเมืองฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงแต่ไม่มีฝ่ายใดควรมีสิทธิ์ตัดสินความจริงแทนกระบวนการตรวจสอบของประเทศครับ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องอื่นๆกันต่อนะคะมีเรื่องของการตรวจสอบสิทธิของตนเองยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงนี้มีเป้าหมายและมีความชัดเจนขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ
1: คือเมื่อวันตอนเที่ยงนะครับดร.วินิตวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะครับณเวลา12นาฬิกาพบว่ามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยครับลงทะเบียนแล้ว 12,654,200 รายคิดเป็น 96.1% ครับและยังคงเหลือผู้ที่ยังไม่มีการยืนยันสิทธิ์ 519,777 รายณตอนเที่ยงเมื่อวานนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีการดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 147,313 รายคิดเป็น 99.98% ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังในการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปด้วยนะครับโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ามีผู้มี

0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยของรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเมื่อวานตอนเที่ยงนะครับยืนยันสิทธิ์เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้หมายถึง23 นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5 ธนาคารก็มีธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวธ.ก.ส.เนี่ยนะครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการพูดถึงเมื่อตอนเที่ยงเมื่อวานนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการถ้าสมมติว่าลงทะเบียนไปเรียบร้อยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยครับ mof.go.th ครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของภาวะโลกร้อนนะคะที่มีความกังวลสะท้อนออกมาในหลายรูปแบบค่ะล่าสุดดร.ธร.ธำรงค์นาวาสวัสดิ์นะคะก็โพสต์เตือนภัยภาวะโลกร้อนหลังจากระบุว่าเป้าหมายที่จะจำกัดอุณหภูมิโลกให้ไม่สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสในเวลาอันใกล้นะคะอาจจะถูกทำลายลงคือเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดจากเดิมที่มองว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวแต่ดูแล้วมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ล่าสุดก็ชี้ว่าโลกอาจถึงเป้าหมายนั้นในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นค่ะโดยการโพสต์ดังกล่าวนะคะได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เป็นอย่างยิ่งค่ะโดยมีการเผยแพร่แชร์ต่อกดถูกใจว่าโลกอุณหภูมิจะสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากเดิมเนี่ยในอีก75 ปีข้างหน้าเนี่ยแต่ความจริงอาจจะเพียงแค่ในเวลาประมาณ4 ปีเท่านั้นมีผู้สื่อสารต่อเป็นวงกว้างบนโลกออนไลน์ค่ะข้อความดังกล่าวสะท้อนความกังวลที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนนะคะและเป้าหมายสำคัญที่เป็นการจำกัดอุณหภูมิของโลกตามความตกลงปารีสหรือ Paris Agreement นะคะซึ่งนานาประเทศได้ลงมติร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็จำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมเพื่อที่จะลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนนะคะนี่คือเป้าหมายที่ตั้งมาแล้วก็ตอนนี้มีการสื่อสารกันบนโลกออนไลน์ว่ามันจะเร็วกว่าที่คาดอย่างไรก็ตามค่ะนักวิทยาศาสตร์หลายสำนักก็เห็นตรงกันนะคะว่าโลกกำลังเข้าใกล้ระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสเร็วกว่าที่คาดการหลายสำนักด้วยกันนะคะโดยโอกาสที่จะเกิดภาวะอุณหภูมิสูงแบบนั้นทะลุเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยอาจจะอยู่ในทศวรรษนี้หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติระบุว่าแม้ว่าช่วงเวลาของปีที่ผ่านมานะคะโอกาสที่พบว่าอุณหภูมิของโลกเฉลี่ยจะสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าการจะบอกว่าเป็นการเกิดขึ้นอย่างถาวรเรียกว่าทะลุเป้าหมายโดยถาวรยังต้องการพิจารณาปัจจัยหรือค่าเฉลี่ยระยะยาวอีกหลายตัวทีเดียวค่ะไม่ใช่เพียงแค่อุณหภูมิเฉลี่ยเพียงเดือนหรือในรายปีนั้นๆเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ค่ะอย่างไรก็ตามก็ถือว่าสะท้อนความกังวลที่ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์เห็นตรงกันว่ามันน่าจะเร็วกว่าที่คาดนะคะจากภัยที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าทั้งภัยแล้งโลกร้อนไฟป่าน้ำท่วมแล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเกิดสภาพที่ส่งผลจากภาวะโลกร้อนที่เป็นผลกระทบที่ชาวโลกต้องเผชิญในช่วงเวลานี้นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละค่ะวันนี้วันจันทร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบรางวัลอะไรคะ
0: เป็นหนังสือครับชื่อว่าฉันต้องพูดเยอรมันให้ได้หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เรียนคนหนึ่งที่เคยรู้สึกว่าภาษาเยอรมันเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ค่อยๆกล้าใช้ภาษาเยอรมันผ่านประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติครับและมั่นใจในแบบของตัวเองเขียนโดยเอมี่เจ้าของเพจฉันต้องพูดเยอรมันให้ได้หนังสือชื่อว่าฉันต้องพูดเยอรมันให้ได้1 เล่มครับ
1: ค่ะเป็นเจ้าของได้นะคะเพียงตอบคำ

0: ถามเข้ามาว่าจากข้อมูลที่อ้างอิงข้อตกลงปารีสหรือ Paris Agreement นี่นะคะว่าต้องจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินเท่าไหร่เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต้องจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินเท่าไหร่เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเดิมคาดการว่าอีกหลายปีแต่มีหลายสำนักชี้ว่าอาจจะเกิดขึ้นภายในทศวรรษนี้หรือบางคนก็ระบุว่าภายใน4ปีนี้ละค่ะนะคะที่อุณหภูมิของโลกจะสูงเกินระดับจุดๆๆองศาเซลเซียสระดับนั้นคือกี่องศาเซลเซียสพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบแล้วยังมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์ด้วยใช่มั้ยคะเป็นผู้ฟังท่านใดนะคะ
1: จะเป็นผู้ฟังจากเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครครับคุณสัจจาระหว่างสุขนะครับคุณสัจจาบอกว่าฟังรายการมานาน20กว่าปีแล้วได้สาระและความรู้ดีมากได้ใช้ข้อมูลไปสืบค้นต่อเพื่อนำไปปรับใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดแผนการทำงานจนปัจจุบันเกษียณจากงานประจำแต่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาแบบพาร์ทไทม์ให้หน่วยงานเดิมต่อมาจนเวลาเป็นเวลา6ปีแล้วก็ยังติดตามฟังอยู่เหมือนเดิมครับก็แสดงความยินดีด้วยครับและเราจะจัดส่งของรางวัลไปให้ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะไปติดตามเรื่องราวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นจำนวนมากแล้วมีการคาดการณ์ว่าจะประหยัดค่าไฟได้เยอะมากเลยค่ะแนวทางและความชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: คือก่อนหน้านี้มีพิธีลงนามในสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับเป็นการติดตั้งบนหลังคาโซล่ารูฟท็อปนะครับระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานแล้วก็เป็นสักขีพยานด้วยซึ่งรัฐบาลคุณพัฒนาบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการกำหนดนโยบาย Net Zero MOPH นะครับยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงเองสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีการจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อให้มีมาตรฐานปลอดภัยและประสิทธิภาพเชิงวิศวกรรมพลังงานนำร่องในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข25แห่งครับซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวม55ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับงบประมาณที่ประหยัดได้จะนำกลับมาเป็นงบประมาณในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนพร้อมกับแผนขยายผลการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดให้ครบ100แห่งในปีนี้และครอบคลุมทั้งในประเทศกว่า 1,000 แห่งให้ได้ครอบคลุมในอนาคตด้วยครับรวมถึงขยายไปยังโรงพยาบาลเล็กด้วยพร้อมกับขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะครับหรือ Net Zero ภายในปี2593ครับเรื่องนี้คุณพลผีก็พูดด้วยว่าภายใต้ความร่วมมือนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับผิดชอบในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบอย่างครบวงจรฟรีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความคุ้มค่าสูงสุดซึ่งหากติดครอบคลุมได้ทั้งประเทศคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นหลัก 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะมาติดตามตัวเลขสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,572.50 จุดนะคะลดลงไป 12.56 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33บาท10สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,700 บาทขายออกบาทละ 64,900 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,399 บาท12สตางค์และขายออกบาทละ 65,700 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะ
1: คณะผู้แทนเจรจาระดับสูงของสหรัฐอิหร่านและก็ปากีสถานครับเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเปิดฉากการเจรจาที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาข้อตกลงหยุดยิงและหาข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน สำนักข่าว AP รายงานว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ซึ่งเป็นผู้นำทีมสหรัฐเดินทางถึงรีสอร์ทบนภูเขาเบอร์เกนสต็อกแล้วนะครับสมทบด้วยสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษและจาเร็ดคุชเนอร์เป็นบุตรเขยของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่รออยู่ในพื้นที่ก่อนแล้วโดยรายงานข่าวพูดถึงการเจรจาจะมีขึ้นในวันนี้นะครับซึ่งตรงกับเวลาที่นู่น21มิถุนายนทางด้านสำนักข่าว IRIB ของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านนำทีมโดยมูฮัมหมัดบาเกอร์กิบาฟประธานรัฐสภาอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอับดอลนาเซอร์เฮมาติผู้ว่าการธนาคารกลางส่วนเซวาชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานและอาซิบมูนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานก็เดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วเช่นเดียวกันในฐานะคนกลางนะครับสำหรับการเจรจาในรอบนี้มีขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่มีการลงนามในข้อตกลงชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งเวลาสหรัฐและอิหร่านอีก60วันจะต้องมีการตกลงรายละเอียดทางเทคนิคร่วมกันบรรยากาศการเจรจาครั้งนี้ก็ถูกบดบังด้วยความตึงเครียดจากสถานการณ์สู้รบที่ยังคงยืดเยื้อในเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างว่าอิสราเอลได้ก่ออาชญากรรมในเลบานอนซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐและส่งสัญญาณเตือนว่าเรือทุกลำจะตกอยู่ในอันตรายหากเข้าใกล้ช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐได้แถลงตอบโต้ว่าเรือพาณิชย์ก็ยังคงเดินเรือผ่านน่านน้ำนี้ได้ตามปกติโดยมีเรือสินค้าถึง55ลำที่แล่นผ่านช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่20มิถุนายนพร้อมกับขนส่งน้ำมันรวมกันกว่า17ล้านบาร์เรลป้อนสู่ตลาดโลกครับมีข้อมูลจากเกาหลีใต้ครับคิมจุนฮวานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลีเปิดเผยโดยอ้างข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจำนวนชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุนในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นเกือบ4เท่าในเวลาเพียง2ปีโดยจำนวนเหยื่อชาวต่างชาติที่ถูกล่อลวงหรือหลอกลวงเพิ่มขึ้นจาก 5,307 รายในปี2566เป็น 8,671 รายในปี2567และพุ่งขึ้นถึง 19,907 รายในปี2568นะครับคดีส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับฝ่ายแฟนคลับต่างชาติที่ชื่นชอบกระแสเกาหลีโดยมิจฉาชีพจะเข้ามาทำทีเสนอขายสินค้าของศิลปินเคป๊อปแต่จากการโอนเงินแล้วกลับเชิดเงินหนีหายไปเลยนะครับยกตัวอย่างคดีอาชญากรรมที่พุ่งเป้าไปยังชาวต่างชาติในช่วง 12-13 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับช่วงการจัดคอนเสิร์ตของวง BTS ที่เมืองปูซานพบว่าบรรดาคดีที่แจ้งความเข้ามา5คดีมี3คดีที่เป็นการต้มตุ๋นหลอกลวงครับนอกจากนี้ข้อมูลยังบอกว่าจำนวนชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของคดีอาชญากรรมทุกประเภทพุ่งสูงขึ้นถึง 81.7% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยยอดผู้เสียหายเพิ่มขึ้นจาก 28,048 รายในปี2566มาอยู่ที่ 5,975 รายในปี2568ครับส.ส.คนนี้ก็เรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่พุ่งเป้าไปยังชาวต่างชาติอย่างจริงจังเพราะยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้พุ่งขึ้นถึง 71.7% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นจาก11ล้านคนในปี2566มาเป็น18ล้าน9แสนคนในปี2568ครับมีข่าวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของทะเลที่สูงขึ้นครับกำลังเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของปลาอายุนะครับซึ่งทีมวิจัยญี่ปุ่นค้นพบว่าปลาอายุใช้เวลาอยู่ในทะเลน้อยลงก่อนที่จะกลับไปยังแม่น้ำในภาคกลางของญี่ปุ่นโดยระบุว่าปลาอายุเนี่ยเติบโตเร็วขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของทะเลที่สูงขึ้นด้วยปลาอายุในแม่น้ำนาการะจะว่ายลงทะเลหลังจากฟักออกจากไข่ไม่นานพวกมันหากินในทะเลและก็เติบโตจากนั้นก็กลับมายังแม่น้ำอีกครั้งหนึ่งครับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนางางานโนและสถาบันวิจัยการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำประจำจังหวัดคีฟุได้ศึกษาว่าปลาอายุจากแม่น้ำใช้ชีวิตอยู่ในทะเลนานแค่ไหนโดยใช้วิธีการตรวจจากหินปูนในหูของปลาซึ่งสามารถบอกอายุของปลาได้นะครับเขาพบว่าระยะเวลาของการใช้ชีวิตในทะเลลดลงประมาณ12วันในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่รับรู้กันว่า ยิ่งอยู่ทางใต้มากขึ้นปลาอายุจะอาศัยอยู่ในทะเลด้วยระยะเวลาสั้นลงเช่นบริเวณชายฝั่งของเกาะคิวชูทีมวิจัยยังได้มีการตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำในอ่าวอิเซะในช่วงฤดูหนาวครับและพบอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนผลการศึกษาสรุปว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทำให้ปลาอายุเจริญเติบโตเร็วขึ้นและทำให้ปัจจุบันใช้เวลาน้อยลงในการเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุ์ศาสตราจารย์นางายามะชิเงยะจากมหาวิทยาลัยนางาโนะพูดถึงระบบนิเวศของปลาอายุเริ่มคล้ายคลึงกับระบบนิเวศในพื้นที่ทางตอนใต้มากยิ่งขึ้นนะครับเขาเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการปล่อยลูกปลาและการจับปลาอายุเพื่อให้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแม่น้ำนางาราก็เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการทำประมงปลาอายุแบบดั้งเดิมโดยใช้นกกาน้ำครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศแล้วก็งานวิจัยที่น่าสนใจนะคะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อเลยค่ะวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองระยะวันถึงสองวันนี้มีแนวโน้มที่ในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลง
0: สัญญาณคุณโกสินไม่ค่อยดีนะคะเสียงไม่ค่อยชัดเจน
2: ในที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับเริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงไปบ้างครับแต่ก็ยังมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองได้ในบางพื้นที่แต่แนวโน้มลดลงในช่วงวันสองวันนี้ครับ
0: อ๋อฝนจะน้อยลงใช่ไหมคะช่วงนี
2: ้ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ในช่วงระหว่างวันเนี่ยก็น่าจะมีแสงแดดได้ปกตินะครับอากาศน่าจะร้อนขึ้นในระยะนี้เนื่องจากฝนก็ลดลงไปนะครับลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ยังคงเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำอยู่บ้างแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20-30ของพื้นที่ครับ
0: โอ้น้อยมากไม่เหมือนหน้าฝนเลยนะคะ
2: คร
0: ับ แล้วภาคใต้เป็นอย่างไรนะคะวันนี
2: ้ครับภาคใต้เองก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ครับ
0: ค่ะฝนจะน้อยไปกี่วันนะคะคุณโกศิน
2: ประมาณ2-3 วันนะครับที่ดูว่าฝนจะลดลงแล้วประมาณช่วงวันที่25เป็นต้นไปฝนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งครับ
0: อ๋อวันที่25เป็นต้นไปอ๋อค่ะเอาละขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เรียนเพิ่มเติมข่าวนิดนึงที่ได้เกริ่นเอาไว้นะคะคณะผู้ไต่สวนอิสระที่มีการตั้งขึ้นโดยประธานศาลฎีกาอุดมศักดิ์ตันติวงศ์นี่นะคะที่ไต่สวนคดีสินบนทองคำ246บาทที่มีการให้สินบนกรรมการปปช.เอกวิทย์วัชระวัลคุนี่นะคะล่าสุดก็เป็นคณะไต่สวนก็ชี้มูลว่ามีการติดสินบนกันจริงนะคะและทั้งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็คุณเอกวิทย์ก็เป็นไปตามที่มีการไต่สวนแต่ว่าก็ยังเปิดให้ทั้งสองคนเข้าไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ก่อนที่จะสรุปสำนวนคดีหลังจากนั้นนะคะก็รายงานให้ทราบโดยสังเขปค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกค่ะ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Nations League 2026นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ปิดสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากด้วยความพ่ายแพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ถึง0-3เซตนะครับทำให้จบสัปดาห์ที่2ด้วยสถิติชนะ2แพ้2เตรียมฟื้นฟูร่างกายลุยศึกหนักสนามสุดท้ายที่โอซาก้าในเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนแล้วนะครับส่วนการแข่งขันกรีธาเมื่อวานนี้ครับตอนเย็นๆนะครับการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2นะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนบิลภูริพลบุญสอนครับนำทัพวิ่งผลัด4x100เมตรชายทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินในศึกกรีธาผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จีนขณะที่ทีมหญิงก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมเช่นเดียวกันครับคว้าเหรียญทองแดงส่วนเจ้าภาพจีนก็ได้เหรียญทองทั้ง2ประเภทเลยทีเดียวนะครับส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมารอบสุดท้ายเป็นการแข่งขันนัด2ของกลุ่ม H ระหว่างทีมชาติสเปนอันดับ2ของโลกพบกับซาอุดิอาระเบียตัวแทนจากเอเชียอันดับ61ของโลกนะครับเต็งแชมป์สเปนกลับคืนฟอร์มนะครับไล่ถล่มใส่ซาอุดิอาระเบียไปขาดลอย4-0ครับเก็บชัยชนะนัดแรกฟุตบอลโลก2026มีเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม H โอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สดใสเลยทีเดียวครับ คู่อื่นๆครับเอกวาดอร์เสมอกับคูราเซาไป0-0ตุนิเซียแพ้ญี่ปุ่น0-4ครับแล้วก็เบลเจียมเสมอกับอิหร่าน0-0ครับอุรุกวัยเสมอกับเคปเวิร์ดไอซ์แลนด์2-2ครับนิวซีแลนด์ก็เดี๋ยวจะแข่งกันในเวลา8:00 น.กับอียิปต์นะครับส่วนแบดมินตันเมื่อวานนี้หนึ่งเดียวของไทยในรอบชิงกันตะพลหวังเจริญฮึดสู้สุดใจครับก่อนแพ้หูเจออันจากจีนไปอย่างสูสีครับ1-2เกมได้รองแชมป์แบดมินตันมาเก๊าโอเพ่น2026แชมป์โบทัวร์ซูเปอร์300คะแนนไปอย่างน่าเสียดายครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงแรกวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามการพนันกับฟุตบอลโลกในปีนี้มีการความเข้มข้นในการจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างไรวันนี้เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันคุณธนากรคมกริจจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
5: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
0: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้ติดตามเรื่องราวของมหกรรมฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งกำลังคึกคักและเข้มข้นแม้จะยังอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มที่กำลังนับคะแนนกันอยู่นะคะว่าทีมใดจะเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะมหกรรมฟุตบอลโลกเปิดมา11มิถุนายนนะคะแล้วก็จะไปยาวๆจนถึง19กรกฎาคมนี้เราติดตามกันมาวัน10วันแล้วนะคะฟุตบอลโลก10วันแล้วการพนันกับฟุตบอลโลกสัมพันธ์กันอย่างไรต้องถามไหมคะประเด็นนี้แล้วรณรงค์กันอย่างไรรวมถึงมีข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างไรบ้างวันนี้ได้คุยกับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันค่ะคุณธนากรคมกริจอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านเลขาธิการธนากรสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องราวของฟุตบอลโลก10วันแล้วเริ่ม11นะวันที่22แล้วก็ยังอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนับคะแนนกันและ มีความหวังในหลายทีมเฝ้าดูอย่างบริสุทธิ์ใจเชียร์แบบเชียร์กีฬาก็มีไม่น้อยเชียร์แบบเครียดเชียร์แบบ

0: เหงื่อตกเชียร์แบบต้องไปดูเงินในกระเป๋าว่ามีพอโอนหรือเปล่าหรือหมดไปเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่มาคู่กันหรือเปล่าคุณธนากรคะฟุตบอลโลกกับการพนันสัมพันธ์กันอย่างยิ่งอย่างไรบ้างคะ
1: ก็

0: สำรวจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเนี่ยพนันบอลเนี่ยอยู่ในกลุ่มท็อป5นะครับของการพนันยอดนิยมของสังคมไทยรองจากหวยลอตเตอรี่ไพ่เนี่ยนะครับพนันบอลก็จะอยู่ในกลุ่มท็อป5มาตลอดอยู่ในอันดับ4บ้าง5บ้างของการสำรวจทุกครั้งนะครับมีกลุ่มคนเล่นที่เป็นขาประจำนะครับประมาณสัก3ล้านถึง4ล้านคนเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มพนันฟุตบอลนะครับทีนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่พบกันทั่วโลกนะครับเพราะเขาเป็นฟุตบอลโลกแหละครับฟุตบอลโลกเนี่ยยังไงใครก็อยากดูนะครับแล้วผมเมื่อปีนี้ผลงานของทีมเล็กๆเช่นทีมเอเชียก็ตามทีมแอฟริกาทีมอเมริกากลางทั้งหลายเนี่ยผลงานออกมาดูดีนะฮะในนัดแรกเนี่ยเมื่อกี้แวบๆไปดูในเคปเวิร์ดที่สร้างเซอร์ไพรส์ในนัดแรกไม่แพ้สเปนนี่นะครับเมื่อกี้เท่าที่ดูตอนนี้แข่งอยู่เนี่ยก็ยังไม่แพ้นะครับยังเสมออุรุกวัยอยู่เนี่ยคืออย่างเงี้ยมันทำให้มันมีความทำให้เกิดการสนใจติดตามด้วยกระแสความเป็นบอลโลกด้วยกระแสของทีมเล็กทีมน้อยเล่นดีมีลุ้นเนี่ยนะครับก็มันเลยทำให้มันจะมีนักเล่นหน้าใหม่แหละครับเข้ามาเติม
1: นักเล่นพนันใช่ไหมคะ
0: ว่าอาจจะเติมเข้าไปสักประมาณร่วมล้านคนนะครับจาก4ล้านก็อาจจะกลายเป็น5ล้านคนที่เป็นนักเล่นพนันหน้าใหม่เข้ามาในฟุตบอลโลกนะครับ
1: เพราะฉะนั้นฟุตบอลโลก2026ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วเป็นที่รวมของเป็นมหกรรมผู้เล่นผู้การแข่งขันการออกแบบเกมความหวังความคาดหวังสปอนเซอร์ทุกอย่างสีสันมาในช่วงเวลานี้แถมโจรไซเบอร์เนี่ยอาชญากรไซเบอร์ก็มุ่งเป้าพุ่งโจมตีหรือขุดเอาข้อมูลต่างๆในช่วงเวลานี้เพื่อประโยชน์ทางทรัพย์สินของตนเองด้วยมันมาพร้อมกันไปหมดเลยการพนันก็มาคู่กันอย่างที่คุณธนากรบอกสำหรับบ้านเรามาลำดับที่อยู่ลำดับต้นๆเสมอมาแล้วที่เราพบเห็นผ่านสื่อที่ชัดเจนคุณธนากรพบมาไหมคะส่วนตัวดิฉันก็พบอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์แต่พอ2วันหลังเนี่ยเงียบๆไปไม่แน่ใจว่าพอดีเมื่อเช้าก็อ่านข่าวว่ากระทรวง DE กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปฏิบัติการจัดการกับโซเชียลมีเดียเพจเว็บไซต์ URL ที่เป็นพนันออนไลน์จัดการไป 13,000 กว่ารายการ 13,888 รายการไม่แน่ใจสิ่งที่ดิฉันเห็นเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันหายไปด้วยคือปกติมันจะโผล่มาโดยที่เราไม่ตั้งใจคราวนี้มันไม่โผล่มาเป็นปฏิบัติการที่เข้มข้นช่วงนี้หรือไม่อย่างไรคะ
0: จริงๆปีนี้ถ้าโดยภาพข่าวแหละครับคือการโดยการสื่อสารเนี่ยจริงๆมันก็เป็นวิธีการในการปรับตามทางหนึ่งในการงานการให้ข่าวนะครับก็ต้องชมเจ้าหน้าที่นะครับว่าปีนี้เนี่ยข่าวออกมาก็ดูขึงขังจริงจังนะครับในการปราบในการปิดเว็บพนันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นด้านที่ดีนะครับเป็นด้านที่ดีแต่เราก็พยายามติดตามเฝ้าระวังอยู่นะครับว่าแล้วมันเหลือเท่าไหร่นะครับ คือเมื่อตอนก่อนฟุตบอลโลกเปิดสนามเนี่ยท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเหลือประมาณสัก300กว่าเว็บนะฮะ300ต้น309เว็บมั้งครับที่ยังตามไล่ปิดนะครับ300กว่าเว็บเนี่ยเขาก็จะแตกเป็นเว็บย่อยหรือว่าเขาแตกเป็น URL เนี่ยแหละครับเพราะ1เว็บเนี่ยอาจจะเปิดเป็น URL มันคือประตูทางเข้าใช่ไหมครับเขาจะไปเปิดเป็นประตูทางเข้าเป็นลิงก์ต่างๆเนี่ยเยอะมาก1เว็บเนี่ยเราประมาณการว่าอย่างน้อยสุด1เว็บนึงเนี่ยก็เปิดเป็น10ประตูนะครับเล็กสุดเนี่ยอาจจะมีแค่10ประตูแต่ถ้าเว็บใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีเป็น10เป็น100ประตูก็ได้นะมันนี่มันทำให้จำนวนรายการที่เจ้าหน้าที่สั่งปิดเนี่ยมันถึงคูณเข้าไปแล้วครับคูณ10คูณ100เข้าไปว่าโอ้มันมีการปิดเป็นหมื่นเลยนะแต่เราประมาณการว่าจำนวนเว็บไซต์เนี่ยน่าจะเป็นหลักอาจจะหลักพันแต่ถ้าเป็นจริงตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข่าวเนี่ยก็คือปิดไปได้แล้วเกินครึ่งนะครับยังเหลืออีก300กว่าเว็บเนี่ยนะครับซึ่งแค่นี้ก็แผลงฤทธิ์น่าดูแล้วครับ300กว่าเว็บเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังทำให้พนันบอลโลกปีนี้มันซบเซาหรือมันส่งผลต่อความพยายามที่จะเล่นหรือการทำผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้นไหมคะคุณธนากรคะ
0: คือแน่นอนฮะพอจัดการแหล่งนะครับแหล่งที่เป็นแหล่งให้เล่นเนี่ยนะครับเข้าถึงยากขึ้นเล่นยากขึ้นไม่ค่อยกล้าเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับทำให้เขาก็เล่นกันน้อยลงแต่ว่าถามว่ายังเล่นไหมนี่ก็ยังเล่นนะครับเพราะว่า

0: เขาก็มีคือพวกนี้เขาปรับตัวเร็วอยู่แล้วนะครับ
1: มีช่องทางเยอะเหรอคะ
0: เราต้องเข้าใจว่าหนึ่งเนี่ยช่องทางเดิมนะครับที่เคยเป็นช่องทางใหญ่ก่อนนั่นนี้คือโต๊ะบอลเนี่ยเท่าที่เราลองติดตามเฝ้าระวังนะครับโต๊ะบอลตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตามย่านชุมชนตามย่านสถานศึกษาเนี่ยโต๊ะบอลก็ยังคงมีอยู่นะครับยังปราบไม่หมดนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็โต๊ะบอลกับเว็บพนันเนี่ยก็มักจะมีฐานที่อะไรร่วมกันอยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยเขายังสามารถที่จะเข้าเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวโดยเพิ่งยิ่งพวกคอบอลเหนียวแน่นเนี่ยนะครับยังไงก็เล่นครับยังไงก็เล่นนะฮะแต่ว่าการปราบเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เกรงกลัวกฎหมายเนี่ยก็จะถอยออกไปได้จำนวนหนึ่ง
1: ค่ะในแง่ของการเล่นแล้วได้หรือเสียเนี่ยดิฉันก็เห็นข้อมูลที่เปิดออกมาว่าคาดการณ์กันว่าศึกฟุตบอลโลกปี2026ในปีนี้จะทำสถิติในการเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีทำเงินเกี่ยวกับตลาดการพนันเนี่ยสะพัดสูงที่สุดตลอดการถึง 16,000 ล้านบาทต่อนัดนะคะคิดอย่างนั้นเลยทั่วโลกแล้วก็แถมยังมีข้อความเพิ่มเติมว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่นะคะมาในเรื่องเดียวกันเนี่ยบอกว่า99คนใน100คนเสียเงินในระยะยาวมาคู่กันเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่มีใครรู้หรอคะคุณธนากรถึงเล่นกันหนักขนาดนั้นทั้งที่รู้ว่าเสียในระยะยาวเกือบทั้งหมดเลยมันคืออะไรครับมันเป็นทัศนคติหรือเป็นมายาคติในใจของเราอย่างไรบ้าง
0: ใช่ครับคือคนเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยนะครับโอเคเขามาจากพื้นฐานว่าเขาเป็นคนรักฟุตบอลเป็นคนดูเป็นคนแข่งเป็นคนเล่นใช่ไหมครับเขาก็มีอีโก้นะครับคือฟุตบอลเนี่ยถ้าวิเคราะห์กันในเชิงอะไรล่ะครับมนุษยวิทยาเนี่ยฟุตบอลเขาบอกมันเป็นฟุตบอลเป็นกีฬาของแห่งความเป็นชายนะครับเป็นพื้นที่ผลิตซ้ำความเป็นชายเพราะฉะนั้นพนันฟุตบอลเนี่ยมันโดนผลักดันด้วยอีโก้แบบผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เพราะว่า80% ของคนดูบอลเนี่ยคือผู้ชายมีผู้หญิงประมาณสัก 20% นะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายเขาจะมีความอีโก้เคืองๆคิดว่าตัวเองแน่โชว์พราวอะไรพวกนี้นะครับมันจึงมีผลมาพนันฟุตบอลเนี่ยถ้าเทียบกับหวยนะครับอาจารย์พนันบอลนี่มีจำนวนผู้เข้าเล่นเนี่ยน้อยกว่าหวยเนี่ยหวยเนี่ยเกือบ30ล้านคนนะครับ20กว่าล้านพนันบอลมีประมาณไม่เกิน5ล้านต่างกัน 6-7 เท่าเนี่ยนะครับแต่ว่าจำนวนปริมาณเงินวงเงินหมุนเวียนนะครับใช้คำว่าวงเงินหมุนเวียนเนี่ยในตลาดของการพนันฟุตบอลเนี่ยน้องๆหวยนะครับแม้มันจะเห็นว่าแปลว่ามันเล่นกันหนักมากน
1: ะ
0: ฮะอันนี้คือความอีโก้จัดของคนเล่นพนันฟุตบอลแหละครับเพราะเขาเชื่อว่าเขารู้จักมันดีเขามีสกิลนะครับมีสกิลกับมันเขาวิเคราะห์เกมเขารู้จักนักฟุตบอลเขารู้จักทัวร์นาเมนต์นี้ว่ามันมีความหมายยังไงเนี่ยอันนี้มันถึงทำให้ปัญหาคือหนักแล้วเท่าที่เราพบเนี่ยคนเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยคือเล่นหนักแล้วจะเล่นเบิ้ลนะครับคือเสียในนัดแรกเนี่ยเขาจะต้องตามแล้วก็จะตามในลักษณะว่าจะเบิ้ลหนักขึ้นเบิ้ลหนักขึ้นเบิ้ลเท่าตัวนี่ไงนะครับอันนี้คือความเสียหายมันจะเยอะมากนะฮะอันนี้คือธรรมชาติของพนันฟุตบอลเป็นอย่างนั้นทั้งที่รู้ว่ามีโอกาสเสียแต่เขาเชื่อว่าด้วยอีโก้ของเขาเนี่ยเขาจะชนะพนันฟุตบอลได้เขาแน่พอเขาคิดอย่างนั้น
1: ค่ะคิดว่าเขาดูข้อมูลเขาตามอยู่เขารู้ว่าประวัติการเล่นตัวเจ็บตัวไหนแล้วก็โอกาสทั้งหลายหรือการทำทีมโค้ชคนไหนยังไงฝีมือยังไงแล้วตัวเด่นๆจากลีกต่างๆมามากน้อยแค่ไหนเหล่านี้เป็นต้นเขาเชื่อแบบนั้นแต่ว่าเขาจำไม่ได้เหรอฮะว่าเขาไม่เคยรวยจากการพนันทำไมเขาจำไม่ได้คะมันเป็นความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มาบ่อยๆแล้วลีกมันก็มีอยู่ทุกปีตลอดฤดูกาลหลายลีกด้วยเขาก็ไม่เคยรวยจากการพนันพอเล่นบอลโลกทำไมเขามีความหวังขึ้นมาคะมันคือจิตวิทยาอย่างไรบ้างคะ
0: มายาคติพวกนี้แหละครับที่ทำให้คนเล่นพนันเนี่ยไม่เล่นแล้วไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกแหละครับก็ไปคิดนี่แหละครับไปมันก็เป็นทั้งหลายอย่างนะครับทั้งค่านิยมว่าเล่นแล้วมันต้องดูบอลแล้วมันต้องเล่นด้วยมันถึงจะดูบอลสนุก
1: ค
0: ิดว่าตัวเองจะชนะเจ้ามือได้คิดว่าจะรวยจะอะไรพวกนี้ครับคือความพวกนี้ความหวังรวยความคิดว่าแน่นะครับคิดว่ารู้จริงเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเหตุสำคัญที่ทำให้คนเล่นพนันเนี่ยมีอีโก้แบบนี้แหละครับที่เราว่าแหละครับมันมีอีโก้ที่แรงมากพอที่จะ

0: กบเกลื่อนไอเหตุผลนี่แหละครับมันจะเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะจิตวิทยาทำงานดีจริงๆเลยนะคะที่เขาบอกว่าเขาจะจำเฉพาะนัดที่เขาได้เขาจะจำเฉพาะความสุขที่เขาได้รับแต่ตอนเสียตอนเซียนอยู่รูหนูอยู่ตึกอะไรแบบเนี้ยเขาจำไม่ได้ว่าเขากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนข้าวเพราะไม่มีตังค์แล้วเขาจะจำไม่ได้แบบนั้นใช่ไหมคะ
0: มนุษย์ผูกพันกับโมเมนต์ของการได้รางวัลเดี๋ยวแหละครับอันนี้มันเป็นการทำงานของกลไกทางจิตวิทยานะครับได้รางวัลก็จะจำแม่นนะครับแล้วก็คิดมีความหวังว่าจะได้อีกนี่แหละครับก็ยังเล่นต่อนะ
1: ค่ะทีนี้ในเชิงของการรณรงค์ทราบว่ามูลนิธิรณรงค์หยุดพนันร่วมกับภาคีเครือข่ายก็มีการรณรงค์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพนันและสัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัวในสังคมไทยด้วยมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: คืออันนี้มันเป็นข้อค้นพบที่พบกันในหลายประเทศนะครับและที่น่าสนใจเนี่ยคือพบในประเทศที่เป็นประเทศที่ฟุตบอลคือวัฒนธรรมนะครับอย่างอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยซึ่งเขามีวัฒนธรรมการชมกีฬาใช่ไหมครับเช่นบาสเกตบอลก็ตามหรืออเมริกันฟุตบอลก็ตามเนี่ยมันมีข้อค้นพบที่ตรงกันครับว่าในวันที่เป็นแมตช์กีฬาสำคัญนะครับหรือเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่างของอเมริกาเนี่ยวันที่ชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอลเนี่ยนะครับซึ่งถือเป็นแมตช์สำคัญมากเนี่ยนะครับหรือในของอังกฤษเนี่ยในตอนที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปใช่ไหมครับซึ่ง2ปีหลังเนี่ยอังกฤษมีผลงานดีถึงรอบชิงชนะเลิศทั้ง2ครั้งหลังเนี่ยมันพบว่าในวันที่มีแมตช์พวกนี้นะครับสถิติของการแจ้งความหรือร้องเรียนเรื่องการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันพุ่งสูงปี๊ดเลยนะครับของอังกฤษเนี่ยทุกแมตช์ที่อังกฤษลงแข่งเนี่ยนะครับในฟุตบอลยูโรนะครับทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสถิติความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นถึงเกิน 25% นะครับ
1: โอ้น่าสนใ
0: จ
1: มากอ
0: ันนี้มันเป็นตัวเลขที่โอ้น่าตกใจนะฮะแล้ว25% เนี่ยเพิ่มขึ้นในวันที่ไม่ได้แพ้นะครับ
1: อ๋อวันชนะด้วย
0: ดีเนี่ยอังกฤษผลงานดีอังกฤษไม่แพ้นะครับในบอลยูโรเนี่ยไปแพ้นัดชิงอยู่นัดเดียวนะครับแต่ว่าทำไมครั้งที่บอลไม่แพ้แต่กลายเป็นความรุนแรงเพิ่มขึ้นและในวันที่แพ้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเกือบถึงตัวเลขเกือบถึง 40% นะครับของสถิติการแจ้งความที่เพิ่มขึ้นอ
1: ัน
0: นี้มันทำให้เราสนใจว่าแปลว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นในการชมฟุตบอลนะทีนี้ถามว่าเขาอธิบายยังไงเขาก็พบว่าพนันมีส่วนนะครับการหนึ่งคือโอเคการมีอารมณ์กับผลแพ้ชนะอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็มีอารมณ์อยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นอารมณ์ลบจากผลที่แพ้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นตัวเติมพนันจะเป็นตัวเข้าไปกระตุ้นนะครับถ้าเล่นพนันแล้วเสียอันนี้ความเครียดยิ่งมากขึ้นอารมณ์ยิ่งรุนแรงมากขึ้นและอีกตัวคือการดื่มครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้ยิ่งไร้สติมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้มันกลายเป็น3ปัจจัยนะครับการเล่นพนันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการชมการเชียร์ฟุตบอล3ตัวนี้รวมกันมันกลายเป็นต้นเหตุของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะครับเราก็เลยคิดถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองขยับประเด็นจากการรณรงค์ว่าไม่พนันเนี่ยมาเป็นประเด็นเชิงสัมพันธภาพดีไหมนะครับว่ามันเป็นภัยเงียบนะครับที่คนไม่ค่อยมองว่ากลายเป็นโมเมนต์ของฟุตบอลโลกโมเมนต์ของกีฬาขนาดใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในความสัมพันธ์นะครับก็เลยนำมาสู่การมองประเด็นเรื่องแฟนน่ะนะครับแฟนบอลด้วยแล้วก็แฟนของแฟนบอลเนี่ยคือคนที่คุณเขาควรจะคำนึงถึงนะครับก็เลยออกมาเป็นเรื่องนี้แหละครับแฟนโนฟาวนะครับคือใช้เอาคำแฟร์เพลย์ความคำว่าฟาวในเกมฟุตบอลเนี่ยมาเป็นคำรณรงค์แฟนโนฟาวเชียร์บอลอย่าลืมแฟนรักแฟนอย่าทำฟาวนะครับอันนี้คือเป็นไอเดียของการรณรงค
1: ์ค่ะแฟนตัวแรกเนี่ยนอกจากจะพูดถึงแฟนบอลที่ดื่มแล้วทำรุนแรงไม่ว่าจะผลแพ้ชนะก็ไปตีเขานี่นะคะหรือไปทำรุนแรงกับเขาเนี่ยยังหมายถึงแฟนของแฟนที่ไปทำรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นต้องคิดถึงแฟนแล้วต้องให้เกิดความแฟร์ต้องไม่ทำผิดหรือเทียบกับการทำฟาวในเกมฟุตบอลแฟนโนฟาววิธีการรณรงค์ทำอย่างไรคะ
0: เรื่องของสื่อแล้วก็ทำมันนะครับปีนี้สื่อกระจายไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าเราร่วมมือกับทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับทางกรมพินิจเนี่ย มีสถานพินิจอยู่ทั่วประเทศนะครับมีศูนย์ฝึกเยาวชนอีก20กว่าแห่ง

0: ครับแล้วก็กรมพินิจก็มีนโยบายการทำงานว่า1สถานพินิจเนี่ยต้องไปทำงานสร้างการเรียนรู้กับเด็กเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดเนี่ยอีก6โรงเพราะนั้นปีนี้เนี่ยจุดของการกระจายสื่อที่เป็นสื่อทางออนกลางทั้งหลายเนี่ยก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งแล้วก็ทางออนไลน์เขาก็พยายามจะผลิตสื่อออนไลน์ออกไปอีกด้านหนึ่งเราพยายามจะทำข้อมูลเชิงประจักษ์ให้สังคมเห็นนะครับว่าที่เมื่อกี้เราอ้างเนี่ยมันเป็นข้อมูลของต่างประเทศว่าอังกฤษอเมริกาเขาเกิดเนี่ยแล้วประเทศไทยล่ะมีแนวโน้มจะเกิดไหมนะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็ทำการสำรวจนะครับจากคนประมาณสักพันกว่าคนทั่วประเทศนะครับช่วยกันตอบเนี่ยนะครับว่า มันมีแนวโน้มไหมนะครับทั้งการประเมินจากตัวคำตอบของคนที่เป็นแฟนบอลตัวจริงกับการประเมินของคนรอบข้างนะครับที่เนี่ย เป็นแฟนของแฟนบอลหรือเป็นญาติพี่น้องครอบครัวของแฟนบอลเนี่ยมันมีสัญญาณไหมของประเทศไทยมันพบอย่างนี้นะฮะอาจารย์ว่า เรื่องอารมณ์อันเนื่องมาจากการชมฟุตบอลเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันไม่น้อยนะครับที่เขาตอบว่าเขายอมรับว่าเขามีอารมณ์แบบนี้จริงๆเนี่ยเช่นอารมณ์แบบหงุดหงิดนะครับในนัดที่แพ้ในนัดที่คาดหวังเนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า upset loss ใช่ไหมครับมีไอ้ upset loss เนี่ยเกิดขึ้นไหมเนี่ยผลสรุปออกมาเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งที่มีบ้างมีบ่อยนะฮะในการดูบอลแล้วนัดที่คาดหวังแล้วแพ้เนี่ยนะครับหรือว่ามีอารมณ์ติดลบตกค้างนะครับ ข้ามวันข้ามคืนเป็น10ชั่วโมงนะครับอันนี้ผลวิจัยพบว่าอุ้มมีอารมณ์ตกค้างข้ามวันข้ามคืนมีอารมณ์หงุดหงิดทั้งหงุดหรืออารมณ์บูดไปทั้งวันนะครับจากผลที่ไม่คาดหวังจากการอดนอนจากการเมาค้างอะไรพวกนี้นะครับน
1: ะ
0: พวกนี้มันข้ามวันข้ามคืนไป10ชั่วโมงซึ่งมันถึงมีผลว่าไอ้สถิติความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้จบตอนฟุตบอลจบนะครับ
1: ค
0: ือบอลตั้งแต่บอลเริ่มคิกออฟเนี่ยแล้วความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในแค่90นาทีแต่มันทอดยาวเป็น10ชั่วโมงนะครับคือหลังจากนั้นบอลจบไปแล้วเนี่ยยังมีการกระทำความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่เพราะมันมีอารมณ์ติดลบตกค้างนะฮะหรือว่าแค่ความหงุดหงิดแบบฉับพลันเนี่ยนะครับดูบอลอยู่แล้วโดนเข้ามาขัดจังหวะแม่เรียกไปซื้อของเมียเข้ามาทักเข้ามากวนเข้ามาลูกร้องอะไรพวกนี้ก็มีอารมณ์หงุดหงิดฉับพลันเนี่ยอันนี้ตัวเลขก็สูงพอสมควรเกือบ 40% ที่ยอมรับว่ามีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณให้เห็นนะครับแล้วเราก็ถามมาแล้วกินดื่มแอลกอฮอล์ไหมนะครับก็ 40% ก็ยอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการชมฟุตบอลนะแล้วเล่นพนันไหมก็มีประมาณ27% ที่ยอมรับว่ามีการเล่นพนันระหว่างการชมฟุตบอลเพราะนั้นถามว่าปัจจัยมันครบไหมเนี่ยปัจจัยมันครบนะครับว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการกระทำความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมไทยในฟุตบอลโลกครั้งนี้เพียงแต่ไม่มีการไปทำสถิติว่ามันมีการแจ้งเหตุแจ้งความอันเนื่องจากความรุนแรงในการพนันฟุตบอลเนี่ยมาไหมเนี่ยอันนี้มันไม่มีใครไปทำ
1: หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะคุณธนากรขามีข้อเตือนใจอะไรในช่วงฟุตบอลโลกที่จะไม่แย่ลงไปกว่านี้ไปถูกกระทำรุนแรงและเสียเงินด้วยหนึ่งนาทีค่ะ
0: เตือนใจสุดๆทิศก็อย่าไปหวังการพนันนะครับ
1: ค่ะ
0: ล่าสุดเนี่ยมันมีเคสใหญ่ของโลกก็คือคนไปเล่นพนันนัดที่สเปนเจอเคปเวิร์ดนะครับซึ่งตำแหน่งแรงกิ้งในฟุตบอลเนี่ยมันต่างกันเกือบฟ้ากับเหวนะครับและผลออกมาเป็นสุดเสมอ0-0เนี่ย เสียเป็น10ล้านนะครับคนเดียวนะฮะ
1: ค่ะคนไทยนะคะ
0: อันนี้คือความต่างชาตินี่คือความเป็นจริงของการพนันในฟุตบอลนะครับอย่าไปหวังกันมาเลยครับอันนี้อันตรายมาก
1: อ๋อเอาละคนไทยหรือต่างชาติคะเสีย10ล้านน่ะ10ล้านบาทอ
0: ันนี้ต่างชาติ
1: อ๋อต่างชาติ
0: ซึ่งเราเชื่อว่าไม่ต่างกันหรอกที่ไหนก็จะมีคนที่เล่นเป็นเพราะเนี่ยครับด้วยความเชื่อว่าอุ๊ยสเปนตำแหน่งแรงกิ้งในโลกเนี่ยแล้วเขาเป็นเต็งหนึ่งของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับที่จะคว้าแชมป์กับเคปเวิร์ดซึ่งเป็นประเทศที่คนยังไม่รู้จักเลยแล้วเพิ่งเข้าร่วมฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกเนี่ยใครก็เชื่อว่าสเปนชนะแล้วก็ทุ่มเทไปกับสเปน
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะติดตามกันต่อและอย่าเล่นพนันหายนะรออยู่แถมไปทำร้ายคนในครอบครัวโดยที่ตัวเองอาจจะมาเสียใจภายหลังขอบคุณคุณธนากรคมกริชเป็นอย่างยิ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะคะคุณโอชาและคุณละละดาดูแลรายการสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: การร่วมภาครัฐ